0: ย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขอย่างจริงจังโดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
1: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเรา
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต
1: ทำให้เอาคืนโดยเร็วที่สุดแต่ว่าลักษณะของการทำผิดกฎหมายเนี่ยมันโครงสร้างเดียวกันแอบใช้ทรัพยากรของรัฐแอบใช้พื้นที่ของรัฐในการทำประโยชน์แล้วก็มีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
0: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยกำชับให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อรับรองสิทธิทำกินของราษฎรอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นฐานในการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนข้ามชาติไม่ให้เข้ามาฉวยโอกาสครอบครองทรัพยากรของประเทศสำหรับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่รวมกว่า 121,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติทานเสด็จเกาะพะงันรวมกันกว่า 26,000 ไร่ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการบุกรุกพื้นที่ในขณะที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงันกว่า 3,400 ไร่ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีแล้ว4คดีและปัจจุบันยังไม่พบการบุกรุกใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรณีที่พรรคการเมืองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน400ล้านบาทหรือพรก.กู้เงินยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบโดยรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลขณะที่ความคืบหน้าการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆให้แล้วเสร็จก่อน
4: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกลั่นกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพรก.กู้เงินในอดีต
3: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ 70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงโดยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กระทรวงแรงงานเร่งสร้างความเข้าใจหลังรัฐบาลเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับการจ้างแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ทางการเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงตามฤดูกาลภายใต้ระบบ MOU จาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่31ธันวาคมนี้หลังพบว่าแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีนายจ้างเกินกว่าร้อยละ20กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะการจ้างงานระยะสั้นตามฤดูกาลแรงงานบางส่วนเมื่อเดินทางไปถึงแล้วอาจตัดสินใจออกจากระบบการจ้างงานเดิมส่งผลให้กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและกระทบต่อภาพรวมของแรงงานไทยทั้งระบบโดยเฉพาะแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเกาหลีใต้โดยพร้อมยกระดับมาตรการดูแลแรงงานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการจึงต้องรักษาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานไทยให้มีคุณภาพและสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างถูกต้องขณะเดียวกันแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคต
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหามาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมสนับสนุนการผลิตข้าวคุณภาพดียกระดับสู่ข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังมีการนำเสนอข่าวชาวนาในตำบลหนองปลาไหลจังหวัดพิจิตรสะท้อนปัญหาราคาข้าวที่นำไปขายอยู่ที่กิโลกรัมละ4.50 บาทถึง5 บาทซึ่งจากการพูดคุยพบว่าเกษตรกรมีเจตนาสะท้อนปัญหาราคาข้าวในภาพรวมและต้องการให้ภาครัฐเห็นถึงความยากลำบากของเกษตรกรโดยเฉพาะในกรณีข้าวที่มีคุณภาพต่ำมีสิ่งเจือปนจำนวนมากหรือมีความชื้นสูงอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องเร่งดูแลนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับสู่การทำข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นตลอดจนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมมากกว่าการใช้มาตรการแทรกแซงราคาเพียงอย่างเดียวพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์รับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเรื่องการชั่งน้ำหนักป้ายราคาและการหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปนเกินจริงโดยหากเกษตรกรพบพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วน1569
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในวันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่หมู่11โรงเรียนบ้านคลองแงะตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจังหวัดยะลาที่หมู่1โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดพังงาที่หมู่2โรงเรียนบ้านหินร่มตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเดินทางโดย Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีโดยมีนายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีของจีนให้การต้อนรับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยหัวข้อการหารือจะครอบคลุมประเด็นการค้าระหว่างกันสถานการณ์สงครามอิหร่านไปจนถึงกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลว่าเขาจะขอให้ประธานาธิบดีสีผู้นำที่มีความโดดเด่นช่วยเปิดประเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แสดงฝีมือและนี่จะเป็นคำขอแรกของเขา
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างน้อย800ลำโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตะวันตกของยูเครนในช่วงเวลากลางวันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้บาดเจ็บอีกหลาย10คน

0: 700คนบนเรือสำราญ Ambition สัญชาติอังกฤษซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองบอร์โดสทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสหลังมีรายงานพบผู้โดยสารวัย92ปีเสียชีวิตและอีก50คนมีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขออภัยครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการระบาดของโนโรไวรัสซึ่งทำให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบชนิดติดต่อได้ง่ายอย่างไรก็ตามยังไม่ตัดความเป็นไปได้เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฝรั่งเศสยืนยันว่าเหตุการณ์บนเรือสำราญ Ambition ไม่มีความเชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายและเสียชีวิตอีก3ราย
1: นายอันดีอัมรานสุไลมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปริมาณข้าวคงคลังของอินโดนีเซียในเวลานี้อยู่ที่ราว5ล้าน3แสนตันและคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น5ล้าน5แสนตันซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายอัมรานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.67 เป็นร้อยละ 5.7 ในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตซึ่งสูงสุดในรอบ25ปีและอาจสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีธาวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและณัฐวัฒน์เกตระการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเฉลี่ยเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีเฉลี่ยทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยนวดีวัชรุจีกฤตสุภาวรรณคงนินกฤติกาพิพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีเฉลี่ยเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร48.18 วินาทีเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดียวครีมบุษนันท์เอื้อมบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมมุสนันผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดัตวีมินเกตเหลียงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกมส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮักจากอินเดียด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้งศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับนาโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซลังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมในวันที่27พฤษภาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลัง แรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน

0: ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15-18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.8 เมตรและเวลา18:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง6.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30 เซนติเมตรและเวลา 23:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
1: 1 นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่านสี่แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมีสองความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่น ภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่2ชาได้แพร่หลายจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของชาไปยังประเทศต่างๆประเทศโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เริ่มค้าขายชากับจีนในราวคริสต์ศักราช1560ชาวโปรตุเกสได้นำเข้าชาจากจีนและส่งไปขายต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในคริสต์ศักราช1602โปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์เกิดปัญหากันเนเธอร์แลนด์จึงเริ่มทำการค้าชากับจีนโดยตรงในคริสต์ศักราช1650ชาได้เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและเข้าสู่เกาะอังกฤษในราวคริสต์ศักราช1652ถึง1654ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันซึ่งจะมีพื้นที่ใดบ้างนั้นเช้านี้ไปรับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ท่านรองครับทราบว่าในวันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยอยากสอบถามครับว่าฝนที่ตกหนักครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรและมีพื้นที่เสี่ยงจุดไหนในประเทศบ้างครับ
12: ครับขออนุญาตย้อนนิดนึงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็ประเทศไทยเนี่ยมันมีสภาพอากาศหลายปัจจัยที่เกิดครับหนึ่งก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจะเข้ามาแล้วก็ลมฝ่ายใต้ลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็พัดเข้ามาเติมด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอากาศแปรปรวนนะครับแต่ในรอบพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่18เนี่ยมันจะเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งเลย
11: ครับ
12: คือเป็นแพทเทิร์นของลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่จะพัดเข้ามาด้วยสาเหตุมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียครับอยู่ใกล้ๆกับศรีลังกา มันก็จะเป็นตัวที่ดึงให้ลมเข้าไปเลี้ยงเขามากขึ้นลมที่เลี้ยงเขามันก็เลยเหวี่ยงเข้ามาประเทศเราเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดเอาความชื้นพัดเอาเมฆพัดเอาฝนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยมากขึ้นนะครับด่านแรกเลยในช่วงวันแรกที่จะเกิดตัวฝนตกหนักเลยก็คือโซนพื้นที่ที่รับลมมรสุมก
11: ็
12: คือทิศที่ลมมันปะทะโดยตรงฮะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกไล่ตั้งแต่ภูเก็ตนันนองพังงานะครับ ไล่มาถึงกาญจนบุรีมาถึงภาคเหนือที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายโซนนี้ครับมันก็จะมีการตกของฝนมากขึ้นนะครับแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นมีฝนสะสมได้ในช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าโซนนี้มันเป็นโซนเทือกเขาสูงนะฮะการเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือเกิดน้ำที่มันไหลในดินถล่มเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันออกดูเหมือนจะไกลจากอันดามันนะฮะแต่จริงๆภาคตะวันออกมันคือรับลมมรสุมที่โดนพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าไปเติมนะครับภาคตะวันออกก็เลยจะมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดนะครับตัวเนี้ยจะได้รับผลกระทบในช่วงแรกเมื่อวันถัดไปตัวยอมเนี้ยมันขยับเข้ามาตอนกลางของมหาสมุทรอินเดียมันก็ยิ่งให้ลมทวีกำลังแรงขึ้นฝนก็จะขยับเข้ามาแล้วก็ตกเติมซ้ำจุดเดิมอีกต่อเนื่องแล้วก็จะกลับเข้ามาในพื้นที่ด้านในกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกหรือภาคอีสานโซนจังหวัดอีสานด้านล่างนะครับจังหวัดนครราชสีมาบุรีสุรินทร์บุรีรัมย
11: ์
12: ภาคกลางบางส่วนที่อยู่ติดกับทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคเหนือที่ขยับเข้ามาด้านในเนี่ยมันก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
11: ครับ
12: อีกวันถัดมา16เริ่มเขาอยากเข้ามาในประชิดตัวประเทศพม่านะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนี่ครับมันก็จะทำให้ฝนเติมเข้ามาอีกนะแล้วก็แรงขึ้นอีกด้วยลมก็จะแรงขึ้นอีกตามเข้ามานะครับ17เนี่ยเริ่มขึ้นมาเป็นอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ฝนก็ยังอยู่ในแอเรียในโซนนี้และก็ขยับพื้นที่ด้านในเข้ามาอาจจะเป็นภาคเหนือฝั่งจังหวัดน่านฝั่งจังหวัดพิษณุโลกกรุงเทพภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครภาคอีสานรวมไปถึงภาคอีสานที่อยู่ทางฝั่งทางด้านเหนือนะครับขอนแก่นอุดรหนองคายโซนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้ววันที่18จะขยับเข้าไปอยู่ในประเทศลาวแต่ตัวรัศมีของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็ยังคงครอบคลุมเกือบทั้งประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยตอนบนและก็ทำให้ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันพัดเข้ามาทางภูเก็ตทางระนองตราดต่อเนื่องตลอดช่วงฝนก็จะเยอะขึ้นฝนสะสมในบางจุดที่เราทำโมเดลดูเนี่ยมีเกือบ200มิลนะครับเช่นจังหวัดพังงาจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตโซนนี้จะมีฝนเยอะมากๆนะครับรวมถึงกาญจนบุรีราชบุรีแม่สอดจังหวัดตากโซนนี้จะมีฝนที่อยู่เกินกว่า100มิลนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงเวลานี้ไว้ด้วย
11: ครับผมท่านรองครับจากที่เราได้พยากรณ์อากาศไว้เบื้องต้นเนี่ยครับเราได้ประสานกับหน่วยงานไหนบ้างครับเพื่อเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ครับ
12: จริงๆเรามีประชุมออนไลน์ทุกวันถ้าเป็นสภาพปกติ10โมงเราจะมีประชุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแต่ในช่วงที่เป็นวิกฤตช่วงนี้นะครับกรมก็จะตั้งศูนย์ติดตามสภาพอากาศในช่วงวิกฤตขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมมีการติดตามในทุกๆชั่วโมงกับหน่วยเหล่านี้มีการประสานข้อมูลกันมากขึ้นแล้วก็ประเมินรายชั่วโมงเลยว่าฝนที่สะสมนะฮะที่ตรวจได้ด้วยเรดาร์เนี่ยว่ามันมีการสะสมมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลาดเชิงเขาหรือในที่จุดที่มันเคยน้ำท่วมเป็นประจำนะฮะพอตกนิดหน่อย60มิล70มิลในน้ำป่าไหลหลากแล้วในโซนนี้เราก็จะไฮไลท์เป็นพิเศษ
11: ครับ
12: แล้วก็ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงปภ.นะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไปประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบ้างละถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมานะครับหรือให้ประชาชนเนี่ยได้จัดเตรียมอย่างน้อยๆเขาจะได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารหรือสิ่งที่จำเป็นนะครับเผื่อมีเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้หยิบไปใช้ในช่วงนั้นเลยเพื่อจะยังชีพได้ในระยะหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือ
11: ครับจริงๆก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับได้รับคำเตือนมาก็ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าครับผม
12: ใช่ครับ
11: ครับจากที่ฟังท่านรองเล่าเนี่ยครับการพยากรณ์อากาศในรอบนี้สามารถระบุได้เป็นวันๆเลยว่าวันนี้หย่อมความกดอากาศดังกล่าวเนี่ยจะเคลื่อนไปที่จุดไหนบ้างจุดไหนจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างอันนี้เกิดจากการที่เราใช้แพลตฟอร์ม Tomorrow.io ในการติดตามสภาพอากาศให้แม่นยำขึ้นด้วยไหมครับ
12: ตัวนี้เราได้ทำโมเดล นะครับเป็นนำร่องใหม่ในพื้นที่ภาคใต้จากเคสหาดใหญ
11: ่
12: นะครับท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ลงไปติดตามนะครับว่ามันมีการที่จะไฮไลท์แอเรียหรือพื้นที่ที่จะมีอิมแพคจริงๆในช่วงนั้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกทางหาดใหญ่ทางจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยไปทำทดสอบดูว่าผลของการพยากรณ์ลักษณะของนาวคาสติ้งที่ใช้ข้อมูลเชิงดาวเทียมที่มาเพิ่มความละเอียดเข้าไปเนี่ยหรือ AI เข้าไปด้วยเนี่ยมันสะท้อนผลที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีนะครับที่เราทดลองใช้มาเนี่ย3เดือน4เดือนเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีต่อเนื่องโดยที่ขยายพื้นที่ออกไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงมากขึ้นพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็นำโมเดลของตัวที่เคยทำตัวโปรโตไทป์ที่หาดใหญ่มาเนี่ยเอาไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆซึ่งรอบนี้เราก็ใช้คาดว่าจะใช้ประสิทธิภาพของระบบนี้อย่างเต็มที่เพื่อประเมินแล้วก็วัดผลว่าผลที่ได้เนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆแล้วก็จะได้เทสอีกครั้งนึงก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนจริงจังในใกล้ๆเนี้ยครับซึ่งกรมก็น่าคาดว่าจะประกาศเข้าดูฝนในวัน2วันเนี้ยนะครับซึ่งก็ฝนก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดที่ฝนตกบ่อยฝนตกสะสมนานๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายครับ
11: ครับผมสุดท้ายครับท่านรองครับขอให้ท่านช่วยย้ำเตือนประชาชนครับในพื้นที่เสี่ยงต่างๆทั่วประเทศขณะนี้ให้ติดตามการพยากรณ์อากาศผ่านช่องทางหลากหลายเพื่อดูแลตนเองครอบครัวที่พักอาศัยแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมให้ปลอดภัยครับผม
12: ครับข้อมูลสภาพอากาศเมื่อก่อนอาจจะเข้าถึงยากนะครับกว่าจะเข้าไปดูได้เนี่ยโอ้โหต้องหลายช่องทางตอนนี้ค่อนข้างง่ายมากมือถือทุกมือถือสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มของกรมเองหรือของหน่วยที่นำข้อมูลของกรมไปประชาสัมพันธ์เนี่ยที่แต่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและเราก็มีข้อมูลที่เป็นลักษณะของเรียลไทม์นะครับแล้วมีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะฮะประชาชนสามารถที่จะเข้าไปติดตามการเกิดฝนการเคลื่อนที่ของฝนหรือพฤติกรรมของฝนนะครับในการตกในบริเวณใดๆได้ด้วยตัวเองนะฮะถ้าเขาประเมินแล้วเทียบกับน้ำหรือเทียบกับเหตุการณ์ที่เขาเห็นในบ้านเขาเองเนี่ยจากข้อเท็จจริงที่เขาเห็นเนี่ยกับฝนที่ตกที่มันมีทิศทางการไหลในภูเขาลงมาเนี่ยเขาก็สามารถที่ประเมินข้อมูลเหล่านี้ได้ตัวเองนะครับผม
11: สรุปสั้นก็คือให้ประชาชนเนี่ยใช้ทั้งข้อมูลจากภาครัฐแล้วก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบกันไปเพื่อที่จะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยนั่นเอง
12: เวลาหน่วยงานภาครัฐดูจะดูเพิงเชิงพื้นที่ขนาดใหญ
11: ่ครับ
12: อาจจะเป็นมองเป็นจังหวัดเป็นอำเภอแต่ระดับหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านจะรู้มากกว่าเช่นน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วน้ำมันเริ่มไหลมาในคลองข้างบ้านเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วนะแต่เขาเห็นเรดาร์ตรวจอากาศจากของกรมเนี่ยอยู่ตรวจได้ฝนที่ตกบนเขาทิศทางการไหลมาทางบ้านเขาเนี่ยเขาก็สามารถประเมินได้เลยว่าฝนตรงนั้นมันตกอยู่2วัน3วันละยังไงน้ำก็มา
11: ครับ
12: ก็จะได้ข้อมูลหรือการตัดสินใจล่วงหน้าเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมหามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรเหมือนท่านว่าแต่ถ้ามันเกิดแล้วอพยพไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายครับ
11: ครับถูกต้องเลยครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามสภาพอากาศแล้วก็ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มาบอกเล่าเตือนภัยให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้าเกิดมีช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
12: ครับเพื่อความยินดีครับก็มีออนไลน์แล้วก็มีพรุ่งนี้จะเปิดศูนย์เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะไลฟ์สดจะมีการแชร์ข้อมูลต่างๆพื้นที่ไหนที่มันมีนัยยะสำคัญเราก็จะไฮไลท์ลงไปแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเป็นพื้นที่ไปนะครับ
11: ผมขอให้ประชาชนทุกคนติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเหตุผลที่ทุกภาคส่วนจะต้องผนึกกำลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววุฒิสภาในฐานะตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติจึงร่วมมือกับมูลนิธิอโชกาผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมประเทศไทยจัดกิจกรรม Youth Voice for Eco Law ผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิสิ่งแวดล้อมณอาคารรัฐสภาเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะพร้อมฝึกคิดวิเคราะห์และออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนในสังคมนายนรเสพปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจกฎหมายนโยบายการพัฒนาและสิทธิของประชาชนในระดับฐานรากดังนั้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจต่อโครงสร้างอำนาจและกลไกของรัฐที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง
14: ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแบบเชิงปัจเจกหรือปัญหาเฉพาะประเด็นอีกแล้วมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐเกี่ยวข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาที่มันขาดความสมดุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนมันเพราะฉะนั้นการจัดโครงการแบบนี้แล้วก็มีเด็กๆเยาวชนที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันออกแบบนะครับในเรื่องของตัวกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มที่ดีที่น้องๆจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นจุดเริ่มน้องๆเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นที่จะกระทบกับวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตเข้าไปในอนาคตอีกหลายสิบปีด้วยนะครับ
13: ขณะเดียวกันบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางที่เปิดรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายในระยะยาวการที่เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการนิติบัญญัติการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยตนเองจะช่วยสร้างพลเมืองที่มีความตื่นรู้ทางสังคมและเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพัง
14: ผมคิดว่ามันก็จะเป็นต้นทุนความรู้ให้เขาเองให้เขาช่วยเอาไปวิเคราะห์เวลาเจอนักการเมืองที่เวลามานำเสนอนโยบายเสนอกฎหมายเขาก็จะมีความรู้เท่าทันว่านโยบายแบบไหนกฎหมายแบบไหนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาเรื่องไหนดีไม่ดีแล้วก็ผมคิดว่าการส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเราควรจะต้องเปิดพื้นที่ให้มากขึ้นเรื่อยๆให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมนะครับ
13: ตลอดกิจกรรมเยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาสังคมในประเด็นสิทธิสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศกฎหมายประมงสิทธิเด็กและการวิพากษ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐก่อนร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่ได้เริ่มต้นจากตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวหากเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ที่ทำให้เยาวชนเชื่อว่าเสียงของพวกเขามีความหมายต่ออนาคตของประเทศอย่างแท้จริงชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นในพื้นที่โดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและยังวางแผนยกระดับสู่การเป็นศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในอนาคตรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด
16: ็
15: น
16: ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรอยู่รวมกันหนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครมลภาวะทางกลิ่นจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่รอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชที่ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขมาเป็นเวลานาน ซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปรับแนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเป็นเชิงรุกด้วยการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเข้มงวดพร้อมเล่าว่าการจัดการในขณะนี้จะเน้นไปที่การเปลี่ยนโรงงานให้เป็นระบบปิดติดตั้งประตูอัตโนมัติความเร็วสูงใช้ระบบแอร์ล็อกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกลิ่นอย่างเด็ดขาดพร้อมเพิ่มมาตรการตรวจวัดกลิ่นอัจฉริยะหรือ e-nose มาใช้ตรวจวัดความเข้มข้นของกลิ่นขยะให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่ของโรงงานและชุมชนโดยรอบส่งผลให้สถิติการร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนในพื้นที่ผ่านระบบ Traffic Fondue ลดลงกว่าร้อยละ51เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
17: เราก็มีการปรับปรุงให้อาคารเป็นระบบปิดแต่ก่อนไม่ระบบเปิดเพราะนำขยะมาเทก็จะมีกลิ่นฟุ้งออกมาแล้วก็มีการติดตั้งประตูเปิดปิดอัตโนมัติจนปลูกต้นไม้โดยรอบ200ต้นขยะอย่างหนึ่งที่เป็นขยะตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหากับพี่น้องชุมชนข้างเคียงก็คือตัวขยะ MBT 800ตันหลักการคือเอาขยะมาแล้วก็ไปหมักเอาเกิดแก๊สคือเราให้หยุดการดำเนินการให้ปรับปรุงแล้วก็มีการปรับปรุงไป10รายการนะมีการปรับปรุงอาคารให้เป็นระบบปิด 100% เลยติดตั้ง e-nose นะจำนวน5จุดที่มันเป็นตัวที่สามารถวัดกลิ่นโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์ดีเทคได้ว่ากลิ่นนี่มันแรงไม่แรงแค่ไหนเพื่อได้รู้ว่ามันเหม็นไม่เหม็น
16: นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้วางแผนแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นในระยะยาวพร้อมพัฒนาให้พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครเตรียมพัฒนาพื้นที่กว่า50ไร่สู่การเป็นสวนป่านิเวศด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อใช้เป็นกำแพงกันกลิ่นตามธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
18: ก็ต้องถือโอกาสในการวางแผนสำหรับอนาคตเลยว่าโรงขยะที่เคยก่อกลิ่นเหม็นให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวบริเวณเขตประเวศเขตอ่อนนุชเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะคืนสู่กับสังคมได้ก็มีแนวคิดว่าอยากให้มันแนวทางป้องกันธรรมชาติการปลูกต้นไม้ช่วยเรื่องการเป็นกำแพงกันกลิ่นได้ฝุ่นได้เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างที่เราทำไปแล้ว50ไร่เปิดดีไซน์ให้มีพื้นที่สำหรับวิ่งออกกำลังกายได้แล้วก็เป็นพื้นที่เรียนรู้สอดคล้องกับในหลายๆโรงเนี่ยก็มีศูนย์เรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องขยะได้รับการร่วมมือภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาช่วยดีไซน์หรือว่าควรจะปลูกต้นอะไรบ้างก็จะเริ่มเห็นพวกสัตว์นะครับเรื่องความหลากหลายชีวภาพเนี่ยก็กลับมาในพื้นที่ของอ่อนนุชแล้ว
16: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการปรับปรุงศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชถือเป็นการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยพร้อมวางรากฐานระบบนิเวศการจัดการเมืองที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ยึดถือคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
13: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางประเด็นทางการค้าและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นรอบโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
19: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมกับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถือเป็นการเยือนประเทศจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในรอบ9ปีโดยผู้นำสหรัฐและจีนจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่เผชิญกับความตึงเครียดจากสงครามการค้าซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกผันผวนและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตพลังงานอย่างรุนแรงเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าประเด็นการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันและกรณีที่ศาลฮ่องกงตัดสินให้นายจิมมี่ไหลนักธุรกิจสื่อสายประชาธิปไตยชาวอังกฤษเชื้อสายจีนรับโทษจำคุก20ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ จะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้ด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อแสวงหาเสถียรภาพที่มากขึ้นท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และประเด็นการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องส่วนในหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันคาดหวังว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าทางการไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและรัฐบาลสหรัฐเน้นย้ำมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆกับจีนได้โดยเฉพาะประเด็นทางการค้าและประเด็นแร่หายากหรือแร่เอิร์ธนอกจากนี้ยังเชื่อว่าผู้นำสหรัฐต้องการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกดดันให้อิหร่านยอมบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซส่วนผู้นำจีนต้องการใช้โอกาสในการพบหารือกันครั้งนี้โน้มน้าวให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยุติการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารแก่ไต้หวันเนื่องจากสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดของไต้หวันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
20: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
21: ่ผมบันแก้วฉ่ำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของธนาคารไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการดังนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการประบาดหน้าที่มีให้ทุจริตได้มากครับผม
20: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
22: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
22: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับเมื่อวานเราไม่ได้มาพบกัน
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้มีพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับ
1: คือชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับจนถึงเวลา9นาฬิกา45นาทีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
2: ครับวันนี้เราก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับคุณสายชนนีซังครับดูแลเรื่องเทคนิคครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ครับดูแลโดยคุณอัคคเดชคัมภีระนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับลงใน2พื้นที่นะครับนั่นคือลุยไปที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็นั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินสมุยนะครับแล้วก็ไปตรวจราชการที่เกาะพังงานครับไปดูเรื่องของการประกอบธุรกิจชาวต่างชาติเนี่ยที่สวมสิทธิ์ของคนไทยพูดง่ายๆก็คือใช้ชื่อคนไทยบังหน้านะครับแล้วตัวเองเนี่ยอยู่เบื้องหลังเก็บกินผลประโยชน
2: ์
1: รวมถึงผู้มีอิทธิพลต่างๆในพื้นที่นะครับอันนี้คือที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีหลังจากนั้นครับไปต่อครับด้วยการนั่งเรือสปีดโบ๊ทข้ามไปเกาะพังงานไปที่ก็นั่งไปต่อนะฮะไปที่หาดฟรีดอมนะครับหาดฟรีดอมเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตก็คือเดินทางไปต่อนั่นแหละ2พื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจราชการหลังจากที่รอบที่แล้วเนี่ยไปภูเก็ตแต่พลาดไม่ได้ไปเกาะฟรีดอมเพราะว่าต้องรีบไปแถลงข่าวที่จังหวัดระนองนะครับเรื่องการจับสินค้าหนีภาษีคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปหาดฟรีดอมเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยสยบข้อครหาเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงประเด็นกันครับอีกประเด็นนึงฮะเรื่องของวิกฤตแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะครับมีประเด็นเรื่องของการขึ้นบัญชีดำแรงงานจาก4จังหวัดภาคอีสานคืออุดรขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนไทยเนี่ยลักลอบเนี่ยก็คือใช้วีซ่าในการท่องเที่ยวแล้วก็หายไปในประเทศของเขานะครับที่เราเรียกว่าผีน้อยนั่นเองหายไปแล้วไม่รู้ไปทำงานอะไ
2: ร
1: กลายเป็นประชาชนแฝงกลายเป็นหลบหนีคนเข้าเมืองเกาหลีเขาก็เลยต้องมีมาตรการเด็ดขาดในการห้ามคนไทยขึ้นแบล็คลิสต
2: ์
1: นะครับในพื้นที่4จังหวัดนี
2: ้
1: นะครับอันนี้เป็นเรื่องของปลายทางที่เขาจะรับคนในประเทศไทยของเราเข้าสู่ประเทศเขาอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขา คำถามอยู่ที่ว่าต้นทางของเรากระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางอย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่สายตาประชาคมโลกมองแล้วเนี่ยเขาจะมองดูไม่ค่อยดีสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็แรงงานของไทยเรานะครับ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของฟุตบอลนะฮะ
2: ฟุตบอลโลกครับ
1: ฟุตบอลโลกนะฮะล่าสุดเป็นอย่างไรนะฮะหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนวันหยุด
2: ครับ
1: บอกว่าอ้าวรัฐบาลเตรียมที่จะใช้เงิน 1,300 ล้านนะครับในการที่จะซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกให้คนไทยได้ดูนะฮะ
2: ปล่อย
1: หลังจากนั้น1ชั่วโมง บอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวจะต้องดูกันอีกทีว่าเงินที่จะนำมาใช้ในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจากฟีฟ่าเนี่ย
2: ครับ
1: ก้อนเงินกลมๆตอนนี้1,300 ล้านนะครับจะนำมาจากไหนกองทุนกสทช.บวกกับผู้ใหญ่ใจดีภาคเอกชนหรือไม่อย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะมาติดตามดูนะครับความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็จะมีหลายฝั่งหลายฝ่ายคนที่ชอบดูบอลก็บอกว่าโอ้จำเป็น คนที่เฉยๆก็บอกว่า เฮ้ยแล้วจะเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายทำไมเนี่ยคนก็มีทั้งสองกระแสนะครับเดี๋ยวจะมาคลี่ประเด็นเหล่านี้กันนะครับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่นะฮะเป็นสงครามระหว่างฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะฮะล่าสุดเนี่ยทางด้านประธานโสพลสารัมเนี่ยผู้ที่จะต้องรับเรื่องของการที่จะนำแนวคำร้องของฝ่ายค้านไปส่งของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็มีเวลาทั้งหมด3 วันตอนนี้ได้รับเรื่องแล้วนะครับต้องติดตามดูว่าทางด้านประธานสภาเนี่ยจะยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่และเมื่อศาลรับแล้วจะมีคำสั่งอื่นใดหรือไม
2: ่
1: ศาลอาจจะรับแล้วแล้วก็รอให้ฟังคำวินิจฉัยภายใน60 วันนะฮะหรือรับแล้วมีคำสั่งอย่างอื่นให้ยับยั้งพ.ร.ก.ฉบับนี้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นมิติทางกฎหมายที่เราจะต้องจับตาดูครับเริ่มต้นไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจชาวต่างชาติในพื้นที่และพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนครับที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยในอำเภอเกาะพะงันโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะ
2: ครับ
1: ท่านนายอำเภอก็บอกครับว่าปัญหาต่างๆมีดังนี้พื้นที่มีอะไรดังนี้นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของในเชิงพื้นที่เนี่ยที่ได้มีการพูดคุยรายงานกับท่านนายกนะฮะท่านนายกก็บอกว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกของท่านนายกครับลงไปเพื่อติดตามแล้วก็จัดการปัญหาการกระทำความผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบกับพี่น้องเกาะพะงันเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมนะฮะแล้วก็ให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต้องมาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ใช่เข้ามาเอาเปรียบช่วงชิงอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับและยังบอกเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสจัดระเบียบให้กับพี่น้องประชาชนโดยจะติดตามดูแลในเรื่องของแหล่งน้ำไฟฟ้าต้องมีความเสถียรมากที่สุดโดยมุ่งให้เกาะพะงันเนี่ยสามารถยืนบนขาตัวเองได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนถ้าพบการกระทำความผิดตามกฎหมายนะครับหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่นะครับไม่ต้องกลัวย้ำว่าประชาชนในพื้นที่คือผู้ที่หวงแหนและรักเกาะพะงันมากที่สุดรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศได้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นแนวทางของท่านนายกตรวจกำกับดูแลในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์นะครับพื้นที่เกาะเนี่ยนะครับมีความเปราะบางเนี่ยใน 2-3 เรื่องนะครับเรื่องของไฟฟ้านะครับถ้าใครไปเกาะต่างๆไปท่องเที่ยวเนี่ยก็คงทราบกันดีนะครับบางทีเนี่ยเจอไฟตกนะโรงแรมใหญ่ๆเราเจอไฟตกเลยครับคุณณัฐพงศ์ครับผมเคยไปแล้วมีไฟดับตอนเที่ยงคืนด้วยก็ยังมี
2: สาเหตุจากอะไรครับ
1: สาเหตุจากไฟไม่พอครับคือเกาะเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานไฟฟ้าได้แล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยความต้องการไฟฟ้าเนี่ยมันเกินกว่าจำนวนไฟฟ้าที่มีอยู
2: ่
1: นะครับมันก็จะมีไฟตกไฟดับบ้าง
2: ครับ
1: แต่ก็ไม่นานแล้วก็ไม่เยอะแต่ตรงเนี้ยมันก็คือความไม่เสถียรของระบบสาธารณูปโภค
2: ครับ
1: เวลาใครไปพูดใครไปบอกเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้เกิดการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยว
2: ครับ
1: เรื่องของน้ำอาหารอะไรต่างๆแน่นอนแหละต้องขนมาจากอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาที่เกาะนะฮะตรงนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายและบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอบางทีมันอาจจะเกิดเรื่องของการเน่าเสียอะไรต่าง
2: ๆ
1: ตรงนี้ต้องบริหารจัดการให้ดีๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอไปอยู่บนเกาะแล้วเนี่ยเวลาคุณซื้อของทีไรเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ยมันคนละเรื่
2: อง
1: กับที่ซื้อกับอีกฝั่ง
2: มันชาร์จเกิน
1: แพงพูดง่ายๆแพงอย่าว่าแต่อาหารเลยนะครับสุราบุหรี่อะไรพวกเนี้ยราคาอีกราคาหนึ่งเพราะคิดค่าขนส่ง
2: ครับ
1: พอราคามันถูกชาร์จขึ้นขนาดเนี้ยเวลาคนไปเที่ยวเขาก็บอกว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นฉันซื้อมาจากอีกฝั่งหนึ่งไปด้วยดีกว่าจะได้ลดค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้มันก็เป็นอีกเพนพอยต์หนึ่งปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าโอ้ถ้าเกิดมันช่วยให้ราคาสินค้าเนี่ยมันลดลงสักนิด
2: ครับ
1: ไฟฟ้ามีความเสถียรสักหน่
2: อ
1: ยนะครับแล้วก็อิทธิพลในพื้นที่เนี่ยไม่มี
2: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าจะไปทำมาหากินปุ๊บเจอชายชะกันตัวใหญ่เนี่ยยืนดักอยู่แถวๆนั้น
2: ครับ
1: อันน
2: ี้มันก็น่ากลัวนะ
1: มันก็น่ากลัวหรือมีอาชีพบางอาชีพเนี่ย ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
2: อ
1: ันนี้ผมพูดเองนะครับ
2: ครับ
1: ไปยืนขายอะไรกันอยู่แถวนั้นคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ที่ยืนขายขายอยู่เนี่ยแสดงว่าจ่ายรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าม
2: ันก็เป็นประเด็นได
1: ้มันก็เป็นสิ่งที่คนเขาก็มองได้ไงฮะคือสิ่งที่มันผิดกฎหมายแล้วสามารถดำเนินการได้เหมือนสิ่งที่มันถูกกฎหมายในบ้านในเมืองเรา คนเขามองว่ามีการจ่ายส่วนจ่ายรายเดือนจ่ายรายวันเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าอ
2: ัน
1: นี้ประเด็นที่หนึ่งหรืออีกมุมมองนึงก็บอกอ้าวเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใส่ใจไม่ดูแลเลยหรือนี่แหละเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ท่านนายกบอกว่าต้องแจ้งนะครับเบาะแสกับเจ้าหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวเพราะส่วนใหญ่ประชาชนจะเกรงกลัวเพราะว่าอ้าวคุณทำธุรกิจผิดกฎหมายบนบ้านเราเนี่ยแสดงว่าคุณต้องจ่ายกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
2: ครับ
1: เนี่ยแหละมันคือสิ่งที่ท่านนายกย้ำเตือนบอกว่าแจ้งได้เลยไม่ต้องเกรงกลัว
2: ครับ
1: นะฮะแจ้งกับใครดีครับตำรวจ
2: ครับ
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอจังหวัด
2: กระทรวงของมหาดไทยนะนะครับ
1: ใช
2: ่ครับตรงนี้ก็มีการแจ้งไปนะครับเพราะว่าทางท่านนายกก็คือลงพื้นที่ครั้งแรกนะครับที่เกาะพะงันแล้วก็ในเรื่องของสาธารณูปโภคเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่คุณทรงพลบอก
1: ใช่
2: นะครับตรงนี้ก็จะต้องดูในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: สังเกตนะฮะท่านนายกเนี่ยเป็นเจ้ากระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าวานนี้เนี่ยงานพระราชพิธีจรดพระพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนักหวันนายกก็ไปร่วมงานนะครับพร้อมด้วยท่านปลัดอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยคือตามติดท่านไปทุกที่เลยนะฮะเท่ากับว่าถ้านายกสั่งไปแล้วเนี่ยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คือท่านอันสิทธิสัมพันธรัฐเนี่ยก็จะต้องรับรู้รับทราบแล้วจะต้องบอกลูกน้องของท่านคือรองปลัดและผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับรู้รับทราบแนวทางของท่านนายกด้วยเท่ากับว่าถ้าท่านแจ้งแล้วเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยจะต้องแอคชั่นและรับรู้การทำงานเหล่านี้อย่างเต็มที่ฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการลงพื้นที่ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกก็มีการเดินทางไปอีกหนึ่งพื้นที่นะครับนั่นก็คือที่หาดฟรีดอมนะครับที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากที่มีการยกเลิกภารกิจเมื่อช่วงวันก่อนนะครับที่มีการต้องไปที่ระนอง
1: วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะถ้าจำไม่ผิด
2: ครับก็มีการยกเลิกไปแล้วก็วันนี้เมื่อวานนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่อีกหนึ่งครั้งนะครับไปตรวจสอบในเรื่องของการจัดการผู้ที่มีอิทธิพลที่ปีรุกพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็พอท่านนายกไปเนี่ยก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะในเรื่องของการขอโทษสื่อนะครับที่ขอโทษที่ว่ามาช่วยช้าเกินไปนะครับผิดที่มาช่วยช้าแล้วก็ลั่นว่าต่อจากนี้เนี่ยจะไม่ให้มีการข่มขู่ใครแล้วก็จะเช็คบิลในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่มีการเอี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองนะครับนอกจากทางในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีที่มีการลงพื้นที่ไปนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับนั่นก็คือทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือมีกรณีของ1ชื่อที่มีการเผยชื่อออกมานั่นก็คือคุณปรินทร หรือว่าเสี่ยเล็กนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางในส่วนของรัฐมนตรีคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งขับเคลื่อนนโยบายการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ทรัพยากรตามข้อสั่งการของท่านอนุทินนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับทุกหน่วยงานนะครับให้ปฏิบัติหน้าที่และก็ใช้กฎหมายอย่างจริงจังรวมถึงนะครับในเรื่องของการจัดการกับกลุ่มทุนและก็ผู้มีอิทธิพลที่รุกพื้นที่ของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนครับและก็แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยเมื่อวันก่อนนะครับทางท่านสุชาติเองเนี่ยก็มีการสั่งการให้ทางพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ในส่วนของกรมป่าไม้ด้วยติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครับบริเวณที่หาดฟรีดอมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทวงคืนผืนป่าและก็ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต่อไปเพราะมีการเน้นย้ำนะครับว่าต้องดำเนินการรับนะครับในส่วนของผู้ที่การทำผิดต่างๆเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาด้วยไม่ละเว้นแล้วก็ในส่วนของใครก็ตามนะครับไม่มีการละเว้นทั้งผู้ที่มีอิทธิพลเองหรือว่ากลุ่มทุนรายใดย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายแต่ผู้ที่บุกรุกทำลายป่าไม้เนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับโดยผู้ที่มีรายชื่อนะนั่นก็คือนายปรินทร์หรือว่าเสี่ยเล็กเนี่ยผู้ต้องหาคดีในส่วนของการบุกรุกป่านะครับก็ได้เดินทางเข้าพบกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันก่อนนะครับหลังจากที่มีการได้ลง
3: พื้นที่ระหว่างตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามคดีจากนั้นก็จะมีการเข้ามอบตัวครับกับทางตำรวจที่สภ.กรณเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาต่างๆนะในส่วนของความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และก็พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ด้วยนะครับรวม4คดีด้วยกันจากนั้นเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับก็มีการพบว่ามีการบุกรุกและก็ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วยนะครับเนื้อที่ประมาณ10ไร่แม้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะอ้างว่าครอบครองพื้นที่มานานและก็มีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ครับก็ยังยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาตินะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและก็ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทรวมทั้งในส่วนของผู้ที่กระทำผิดเนี่ยก็ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่หาดฟรีดอมที่ทางรัฐมนตรีสุชาตินะครับแล้วก็มีในส่วนของผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยไปลงพื้นที
1: ่ครับ
3: เมื่อวันก่อนนะครับ
1: นะฮะคือหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยที่ใกล้ชิดแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็คือเกี่ยวกับป่าไม
3: ้
1: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาจะต้องไปดูเรื่องของคดีรุกป่านะครับที่เสี่ยเล็กเนี่ยถือเป็นผู้ต้องหาก็คือผู้ถูกกล่าวหาแต่ว่ายังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะฮะเพราะศาลยังไม่ได้พิพากษาแต่อย่างใดนะครับถือว่าเป็นผู้ต้องหาซึ่งมีการไปมอบตัวนะครับรับฟังรับแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับคือการที่ไปก่อนที่จะมีหมายจับเนี่ยข้อดีคือยังไงฮะข้อดีคือได้รับการประกันตัวเพราะผมมาด้วยความสุจริตและรับฟัง

0: มีพื้นที่ป่าไม้
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เอกสารสิทธิ์ที่ได้มาสค.1เนี่ยได้แต่ใดมาออกมาเมื่ออะไรและใครเนี่ยเป็นคนออกให
1: ้
0: นะครับต้องตรวจสอบว่าเอกสารนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอันนี้เป็นจุดตัดจุดหนึ่งที่จะต้องมีการพิสูจน์กันนะครับในคดีนี
1: ้
0: นะครับว่าต่างฝ่ายต่างกล่าวอ้างว่าตนเองเนี่ยมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายฝ่ายรัฐก็บอกว่านี่คือพื้นที่ป่า
1: ครับ
0: ก็จะต้องมีแผนที่แล้วก็การออกโฉนดอะไรการออกพื้นที่อะไรตรงนั้นเนี่ยมายืนยันส่วนเสียเล็กเนี่ยคุณปริญธรก็จะต้องมายืนยันว่าผมมีเอกสารสิทธิ์สค.1และอยู่ในพื้นที่มานานแล้วซึ่งการอยู่ในพื้นที่มานานแล้วเนี่ยครอบครองปรปักษ์ไม่สามารถที่จะเอามากล่าวอ้างกับสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ประเด็นนี้น่าจะถูกตีตกไปแต่สิ่งที่จะต้องพิสูจน์ก็คือว่าเอกสารสิทธิ์หรือว่าสค.1เนี่ยท่านได้มาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอันนี้ต้องมาดูกันว่าจะมีการพิสูจน์อะไรกันยังไงต่อไปนะครับซึ่งในกรณีนี้หาดฟรีดอมภูเก็ตเนี่ยการดำเนินคดีกับเสี่ยเล็กเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพยายามทำลายภาพจำฮะที่เขาบอกว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะฮะคุกมีไว้ขังคนจน ก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ที่เป็นผู้ต้องหาหรือว่านายทุนเนี่ยที่มีพฤติกรรมเนี่ยที่อาจจะดูมิชอบด้วยกฎหมายที่อาจจะมีพฤติกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ผมย้ำคำนี้นะครับเพราะศาลยังไม่ตัดสินเขายังเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์
0: นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นkick off เนี่ยเรื่องของการดำเนินการเนี่ยกับผู้ที่เป็นนายทุนนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกาะที่หาดฟรีดอมที่ภูเก็ตนะฮะส่วนที่เกาะพะงันคนก็ถามเหมือนกันบอกว่าอ้าวแล้วทำไมอยู่ดีๆนายกไปลงอ
1: ่ะเพราะ
0: มันมีเหตุใดหรือว่ามีใครมาแจ้งหรือไม
1: ่
0: นะครับที่ลงเนี่ยนะฮะเพราะว่าเกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญฟูลมูนปาร์ตี้สุดเหวี่ยงฮะนักท่องเที่ยวมาเยอะนะฮะแล้วก็ทำมาหากินกันเยอะนะฮะปัญหาคืออะไรฮะ
1: ครับ
0: มีการเขาบอกว่าพ่วงเรื่องของเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยในพื้นที
1: ่ครับ
0: นะก็อาจจะต้องไปดูแล้วแหละว่าอ้าวถ้าเกิดคนต่างชาติเนี่ยมาอยู่ที่นี่หากินกันเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าเขามาครอบงำธุรกิจของคนไทยด้วยแล้วก็ทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยบอกว่าจะต้องไม่มีธุรกิจผิดกฎหมายหรือชาวต่างชาติที่ไปแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่เพราะหลักๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะให้คนไทยในพื้นที่นะฮะทำมาหากินได้นะครับมีเงินมีทองใช้แล้วชาวต่างชาติเนี่ยต้องเข้าไปท่องเที่ยวไม่ใช่ไปหากินหาผลประโยชน์แทนคนไทยในพื้นที
1: ่อัน
0: นี้คือหลักใหญ่ใจความเมื่อสักครู่ผมบอกว่าทำไมนายกต้องลงไปนะครับเพราะเข้าไปดูครับว่าสถิตินิติบุคคลนะฮะก็คือพวกบริษัทอะไรต่างๆในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันฮะเชื่อไหมครับอันนี้จากกระทรวงพาณิชย์นะฮะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับพบว่ามีนิติบุคคลเนี่ยรวม 16,811 ราย
1: ครับ
0: เอาใหม่นะฮะ 16,811 รายโดยเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติไปร่วมลงทุนทั้งหมดนะฮะ 11,426 รายครับคิดเป็น 67.97%
1: ครับ
0: 68ก็แล้วกันครับแบ่งเป็นเกาะพะงัน 3,000 กว่าราย
1: ครับ
0: จากทั้งหมด 4,000 กว่ารายฮะ
1: ครับ
0: เกาะสมุย 8,000 กว่ารายจากทั้งหมด 12,000 กว่ารายครับเป็นยังไงฮะ
1: โอ้โหเกินกว่าคนไทยไปเยอะมาก
0: 68% ของบริษัทที่เข้าไปลงทุนในเกาะพะงัน
1: ครับ
0: แล้วก็เกาะสมุยคร
1: ับ
0: มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
1: ครับ
0: คนไทยอ่ะทำธุรกิจจริงๆเนี่ยไม่ถึง 40% ฮะ
1: กลายเป็นว่ามันก็จะเป็น
0: 32% ฮะท่านผู้ฟังฮะ
1: เสียเปรียบหรือเปล่าก
0: ลายเป็นโอ้โหทัวร์ที่เห็นนั้นมันทัวร์ศูนย์เหรียญมั้ยเนี
1: ่
0: ย
1: แย่งอาชีพกันหรือเปล่า
0: แย่งอาชีพแน่นอนฮะแย่งอาชีพแล้วครับเช่นนี้ฮะรัฐเลยต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่าตกลงแล้วเนี่ยยังไงกันแน
1: ่
0: คนไทยถือหุ้นแทนไห
1: ม
0: นอมินีบังหน้าไหมแล้วก็ทุกพื้นที่เขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวเนี่ยใช้ช่องว่างกฎหมายแย่งอาชีพคนไทยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขอให้คนไทยเนี่ยช่วยเป็นหูแล้วก็ช่วยเป็นตาและช่วยเป็นปากด้วยนะฮะอันนี้ผมพูดเองฮะแจ้งเบาะแสแจ้งไปที่ไหนฮะเมื่อกี้ก็บอกตำรวจใช่ไหมอีกที่หนึ่งฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษครับ
1: DSI
0: ทำงานหน่อยนะครับ อันนี้คนไม่ค่อยรู้ไงอันนี้ต้องบอกคือเขาก็ทำงานแหละเพียงแต่ว่าคนไม่ค่อยทราบถ้าไปเจอเรื่องนอมินีอะไรพวกนี้คุณไปแจ้งได้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีสายด่วนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: 1202ฮะ1202ฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ
1: ครับหรือว่าไปที่สำนักงานยุติธรรมประจำจังหวัดก็ได
0: ้
1: DSI ก็อยู่ตรงนั้นนะครับเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงยุติธรรมนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็เป็นเกิดขึ้นแล้วตกใจนะนะครับหลังจากที่เกาหลีใต้มีการประกาศออกมาว่าจะแบนแรงงานไทย4จังหวัดนะครับซึ่งเป็น4จังหวัดที่อยู่ในส่วนของภาคอีสานนะครับตรงนี้ก็มีการประกาศออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาประกาศออกมาตั้งนานแล้วเพราะว่ามันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม

0: 69นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็แบนเนี่ยคือแบนตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงสิ้นปีนี
1: ้แบนคือไม่ให้เข้าประเทศเขา
0: ครับ
1: ถ้าเป็นแรงงานเนี่ยที่มีภูมิลำเนาหรือเกิดในจังหวัดขอนแก่นอุดรชัยภูมิมหาสารคาม4จังหวัดเนี่ยพอเกาหลีเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าประเทศทันทีไม่ว่าท่านจะมีเหตุผลใดๆในการที่จะมาทำงาน
0: ไปเที่ยวก็ไม่ได
1: ้แม้จะถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ให
0: ้ครับ
1: นะฮะ4จังหวัดนี
0: ้ขึ้นบัญชีไปนะครับขึ้นบัญชีดำ4จังหวัด
1: คนขอนแก่นคนอุดรคนชัยภูมิคนมหาสารคามฟังแล้วแหมใจแป้วเลยนะ
0: บ้านผมเนี่ยคือผมเป็นคนชัยภูมินะคือจบแล้วคราวนี้คือพอมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นมากลายเป็นว่าภาพลักษณ์ของจังหวัดเนี่ยกลายเป็นว่าดูไม่ดีเลยนะ
1: เ
0: ป็นดราม่ากันทั้งจังหวัดเลยนะครับ
1: ใช
0: ่ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าทางท่านนายกเนี่ยก็มีการรับรู้รับทราบแล้วนะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการกล่าวถึงกรณีของการที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอย่างที่เรารายงานไปนะครับอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและก็ที่มหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและก็ประมงตามฤดูกาลตลอดปี2569นี้เลยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหากมีการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายนะครับก็เป็นเรื่องที่ประเทศปลายทางเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายระงับหรือว่าขึ้นบัญชีดำตรงนี้ได้เช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับเราก็มีสิทธิ์ทำแบบนี้ได้นะครับพร้อมยกตัวอย่างนะครับการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างที่พังงานนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ามีการกระทําผิดเกี่ยวกับที่พักโรงแรมแล้วก็วิลล่าที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับแม้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะอ้างว่านําเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่หากดําเนินการผิดกฎหมายหรือว่าไม่สามารถตรงนี้เนี่ยก็ไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงตรงนี้ได้นะครับย้ำว่าหากมีการกระทำผิดรัฐบาลไม่สามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้ก็ยึดหลักกฎหมายและก็ในส่วนนี้ก็หากทำผิดกฎหมายหรือว่าถูกกลั่นแกล้งใดๆรัฐบาลก็จะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่นะครับส่วนข้อกังวลในเรื่องของมาตรการดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเกาหลีใต้นั้นหรือไม่นะครับท่านนายกบอกว่าเรื่องแรงงานและก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นคนละประเด็นนะเพราะว่าอย่างที่บอกอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปเนื่องจากว่าเกาหลีใต้เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวไทยอยู่ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ทั้งในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยและก็การให้บริการต่างๆนะครับหากมีประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์หรือว่าในส่วนของความร่วมมือกันระหว่างกันทั้งสองประเทศเนี่ยตนท่านนายกเองเนี่ยจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับเนื่องว่าจากทั้งสองประเทศเนี่ยรัฐบาลทั้งสองประเทศก็มีการประสานงานแล้วก็พูดคุยกันอยู่นะครับก็ประเทศก็รู้จักกันดี
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะต้องเร่งกู้ชื่อเสียงนะครับเพราะอัตราการหลบหนีเป็นผีน้อยเนี่ยนะครับคือใช้วีซ่าท่องเที่ยวใช้วีซ่าแรงงานไปปุ๊บเนี่ยแล้วหายเข้ามาในประเทศเขาเลยไม่ออกไปจากประเทศเขาเนี่ยเขาเลยเรียกว่าผีน้อยผีก็คืออยู่อยากหลบหลบซ่อนซ่อนทำสิ่งบางอย่างที่มันผิดกฎหมายเป็นแรงงานผิดกฎหมายในบ้านเขานั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการเร่งเจรจากับทางทูตเกาหลีใต้นะครับเพื่อกู้ชื่อเสียงของประเทศไทยแล้วก็สร้างระบบคัดกรองที่เข้มงวดด้วยนะฮะคือประเทศไทยของเราเนี่ยคือต้นทางนะครับเราต้องเข้มงวดด้วยนะครับโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานรวมถึงหน่วยงานที่เป็นผู้ที่จะส่งออกแรงงานหรือคนไปท่องเที่ยวเนี่ยคือจะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะต้องมีมาตรการที่ทำให้ทางเกาหลีใต้มีความมั่นใจว่าต่อไปเนี่ยแรงงานหรือคนที่จะไปเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นคนที่จะไม่เป็นผีน้อยในอนาคตนะฮะสำคัญที่สุดคือต้นทางของเราเนี่ยหลังจากที่ปล่อยปละละเลยมานานหรือกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้แนวทางใดที่เหมาะสมหรือเพิ่งระลึกได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับที่เราจะต้องเริ่มกันแล้วนะครับในการที่จะสกัดกั้นเนี่ยผู้ที่จะไปทำงานอย่างผิดกฎหมายโดยอาศัยวีซ่าท่องเที่ยวอาศัยวีซ่าในการทำแรงงานหรือว่าทำงานที่โน
0: ่
1: นนะครับอันนี้ต้องดูแลกันแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องเริ่มแก้ไขนะครับไปดูเรื่องเทคโนโลยี AI กันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะโอ้มีคลิปเสียงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับปล่อยออกมานะครับเรื่องบอกว่าโอ้จะเปิดชายแดนไทยกัมพูชานะครับพอมีคลิปเสียงนี้ออกมาเนี่ยนะครับเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะฮะก็มีการโพสต์ข้อความครับบอกว่ากรณีที่มีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลสั่งการให้เปิดชายแดนไทยกัมพูชาภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับโอ้ไม่เป็นความจริงฮะ
0: ครับ
1: คลิปนี้เนี่ยถูกสร้างและตัดต่อโดย AI ปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือประกาศเปิดชายแดนไทยกัมพูชาแต่อย่างใดนะครับไม่แน่ว่าใครปล่อยคลิปเสียงนะฮะ
0: ครับ
1: อังเคิลหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจ
0: หรือว่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาว่าคือไม่รู้ใครปล่อยออกมาเอาอย่างนั้นเถอะแต่คนปล่อยเนี่ยไม่มีความประสงค์ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อสร้างข่าวเท็จนะฮะพอได้ยินเสียงการปล่อยคลิปเสียงทีไรเนี่ยผมไปนึกถึงเหตุการณ์ครั้งก่อนทุกที
0: แต่ว่าครั้งนี้ก็คือยืนยันว่าเป็นคลิป AI ที่มีการปรับเปลี่ยนเสียงนะนายกไม่ได้พูดเอง
1: นายกไม่ได้พูดฮะไม่เคยพูดนะฮะแต่ว่าเป็น AI ในการสร้างนะฮะคือถ้ามองเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของกฎหมาย AI นะฮะต่างประเทศเนี่ยเขามีแล้วนะครับคือที่สหภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยเวลาคุณจะใช้ AI เนี่ยภาพเสียงอะไรต่างๆคุณต้องลงลายน้ำแล้วก็จะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กฎหมายเขาเนี่ยบังคับถ้าคุณไม่ทำมีโทษปรับที่รุนแรงมากนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ของ EU นะฮะส่วนอเมริกาเขาก็มีศาลเรื่องนี้โดยเฉพาะในการที่กำกับดูแลว่าอะไรที่ใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาเช่นแต่งเพลงหรือว่าทำนองเพลงปุ๊บเนี่ยบางที AI เนี่ยไปดึงนะฮะไปดึงเพลงหรือว่าไปดึงอะไรที่มันมีลิขสิทธิ์อยู่เนี่ยมาใช้ผู้ที่ทำเนี่ยก็จะต้องรับภาระในการที่จะต้องจ่ายในกรณีที่ละเมิดลิขสิทธิ์หากเขาถูกฟ้องร้องเพราะคุณเป็นผู้ใช้คุณจะไปโทษ AI ไม่ได
0: ้
1: นะครับอันนี้คือศาลสหรัฐอเมริกาส่วนจีนฮะอันนี้โอ้โหสุดยอดเลยฮะคือใครที่จะทำเกี่ยวกับ AI ทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงทะเบียนกับรัฐบาล
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าคุณณัฐพงษ์จะไปสร้าง AI แล้วก็ลงภาพลงเสียงอะไรได้นะครับ
0: อ
1: ันดับแรกคุณต้องลงทะเบียนให้รู้ตัวตนก่อนว่า
0: คุณ
1: จะใช้ AI มีทะเบียนตามกฎหมายคุณถึงใช้ได
0: ้
1: นะฮะอันนี้คือมาตรการของจีนที่เข้มข้นนะฮะและถ้าเกิดคุณใช้ deepfake เนี่ยเป็นคนอื่นหรือว่าคุณใช้ AI ในการสร้างวิดีโอภาพอะไรต่างๆเป็นบุคคลอื่นต้องระบุตัวตนแล้วก็ต้องมีป้ายกำกับอย่างชัดเจนให้รู้ว่านี่คือ AI สร้างนะจ๊ะนี่คือมาตรการที่เข้มข้นของประเทศจีนคำถามคือประเทศไทยมีหรือยังประเทศไทยกำลังมีครับไม่ใช่ว่าประเทศไทยเกียร์ว่างนะครับกำลังเดินหน้ากฎหมายปัญญาประดิษฐ์ด้วยตอนนี้มีร่างพระราชกฤษฎีนะครับร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการประกอบธุรกิจบริการที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์พ.ศ.ที่มีการผลักดันเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับต้องดูว่าตรงนี้เนี่ยจะมีความเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ไม่มีนะคร
0: ับ
1: มีร่างกฎหมายนี้เนี่ยมีการร่างไว้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าสู่สภาหรือมีผลเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่นะครับอันนี้ต้องติดตามดูครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่มีการผลักดันผ่านการประชุมในหลายระดับนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนนะครับประเด็นเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกันครับกับท่านฐานิดาเมนะเสวตผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
7: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ครับผอ.ครับในปีที่ผ่านมาครับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีหลากหลายนโยบายนะครับนโยบายหนึ่งครับคือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนก็มีการผลักดันผ่านการประชุมในหลายระดับครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยครับ
7: ยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะคือปัญหาเรื่องการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆว่าออนไลน์สแกมส์นะคะก็ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีวิวัฒนาการแล้วก็ความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นคือมันไม่ใช่เรื่องการหลอกเอาทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะคะแต่ว่าออนไลน์สแกมเนี่ยบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีกับรัฐแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือมันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายๆมิติค่ะทั้งในแง่ของการทำลายชีวิตของคนที่เป็นเหยื่อซึ่งถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินนะคะแล้วก็ถูกหลอกลวงให้ไปเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้วก็การบังคับให้ต้องกระทำความผิดนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่า false criminality นะคะคือที่ปัญหามันรุนแรงขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อมาหลอกลวงเหยื่อนะคะการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ว่าขาดหลักนิติธรรมเป็นฐานปฏิบัติการของสแกมเหล่านี้นะคะ รูปแบบของสแกมที่มันมีลักษณะเป็นระบบเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นแล้วก็การใช้ระบบเงินที่ขาดการควบคุมนะคะเช่นพวกคริปโตเคอเรนซีนะคะซึ่งควบคุมได้ยากเพื่อหล่อเลี้ยงอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ทำให้ติดตามดำเนินการเรื่องการฟอกเงินได้ยากขึ้นนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะปัญหาเป็นแบบนี้เนี่ยทางไทยเนี่ยเราก็ได้กำหนดให้ปัญหาเรื่องออนไลน์สแกมเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะโดยทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเรามีบทบาทในเรื่องการประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพราะว่าออนไลน์สแกมเนี่ยไม่มีประเทศใดประเทศเดียวที่รับมือกับปัญหานี้ได้นะคะดังนั้นในความร่วมมือระหว่างประเทศก็สำคัญมากในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ภายในประเทศเองก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆแล้วก็ระหว่างภาคส่วนต่างๆนอกเหนือจากภาครัฐในสังคมด้วยนะคะที่คุณทรงพลถามมาเนี่ยสิ่งที่ทางกระทรวงได้ทำตั้งแต่มีการประกาศเป็นวาระแห่งชาตินะคะก็คือในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะไทยนะคะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเราจัดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UNODC การประชุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมประมาณจากประเทศต่างๆทั่วโลกประมาณ400กว่าคนนะคะได้สร้างความตระหนักแล้วก็เหมือนได้ย้ำเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศต่างๆเพื่อที่จะต่อต้านปัญหาออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยเขาเห็นว่าไทยเนี่ยเราพร้อมจะเป็นเหมือนผู้เล่นคนสำคัญที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะเพื่อต่อต้านออนไลน์สแกมในระดับโลกนี่เป็นการประชุมแรกนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเสียศักดิ์พงเกตแก้วนะคะได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมแล้วก็กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมระดับสูงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UN Human Rights Council นะคะที่นครเจนีวา ที่พี่ๆน้องๆท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวนะคะโดยถ้อยแถลงของท่านเนี่ยนอกจากจะสะท้อนพวกความร่วมมือในการปฏิรูปการดำเนินงานของทาง Human Rights Council นี่แล้วนะคะในปัจจุบันที่ระบบผู้ภาคีเนี่ยนะคะกำลังประสบความท้าทายนะคะแต่ท่านเนี่ยได้เน้นย้ำถึงปัญหาอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนซึ่งเราเนี่ยประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงและเราเนี่ยก็อยู่แนวหน้าของความพยายามระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะการเข้าร่วมการประชุมของท่านครั้งนี้นะคะยังมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยเราเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวาระปี2568ถึง2570ก็เป็นโอกาสในการแสดงบทบาทแล้วก็วิสัยทัศน์ของเราในเรื่องสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศนะคะรวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศแล้วก็องค์การระหว่างประเทศต่างๆเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่อย่างออนไลน์สแกมด้วยค่ะในการประชุมนี้นะคะท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์ยังได้พบกับนายโวเกอร์เติร์กนะคะท่านเป็นข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งทางฝ่ายท่านโวเกอร์เติร์กเนี่ยท่านก็เห็นพ้องว่าอาชญากรรมออนไลน์สแกมเนี่ยนะคะเป็นความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนรูปแบบใหม่แล้วก็เป็นประเด็นที่ไทยกับทางสำนักงานของ UN เนี่ยสามารถร่วมมือกันได้นะคะตามที่ทางท่านโวเกอร์เทิร์กเนี่ยท่านได้กล่าวในพิธีเปิดซึ่งท่านส่งมาให้เป็นวีดีทัพเนี่ยนะคะในการประชุมที่เราจัดกับ UNOCC เมื่อธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็ที่สำนักงานของท่านโวเกอร์เทิร์กเนี่ยท่านได้เผยแพร่รายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบริบทของออนไลน์สแกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนด้วยดังนั้นเรื่องนี้มันไปอยู่ในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็สหประชาชาตินะคะต่อเนื่องจากการประชุมนี้นะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์ก็เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะคะแล้วก็ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงนะคะจากหน่วยงานต่างๆของเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยการฉ้อโกงหรือว่า Global Fraud Summit ที่กรุงเวียนนาออสเตรียนะคะซึ่งการประชุมนี้เนี่ยจัดโดย UNODC นะคะแล้วก็องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือ Interpol โดยมีรัฐบาลสหราชอาณาจักรสนับสนุนนะคะในการประชุมนี้นะคะท่านรัฐมนตรีได้มีบทบาทสำคัญทั้งกล่าวเปิดกิจกรรมในช่วงการประชุมเต็มคณะนะคะที่จัดโดย Interpol นะคะเพื่อฉายภาพปัญหาออนไลน์สแกมนะคะในระดับโลกแล้วก็กล่าวถึงการดำเนินการของไทยเราเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศต่างๆให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็มีการกล่าวประกาศคำมั่นของรัฐบาลไทยเพื่อต่อต้านการฉ้อโกงซึ่งเน้นเรื่อง3เรื่องค่ะมีเรื่องการเสริมสร้างและบังคับใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเพื่อพัฒนาการตรวจจับการฉ้อโกงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเส้นทางการทำธุรกรรมทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์สแกมเนี่ยนะคะแล้วก็การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและภาคส่วนต่างๆซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองพยานหลักฐานกิจกรรมสุดท้ายที่ท่านเข้าร่วมก็คือท่านกล่าวเปิดในกิจกรรมคู่ขนานที่ UNODC จัดนะคะซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปัญหาออนไลน์สแกมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ในห้วงการประชุม Global Fraud Summit เนี่ยท่านก็ยังได้รับการทักทายแล้วก็ได้พบหารือกับผู้แทนระดับรัฐมนตรีของประเทศต่างๆนะคะเช่นสิงคโปร์สหราชอาณาจักรและสวีเดนนะคะเพื่อหารือผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเหล่านี้ในการต่อต้านออนไลน์สแกมแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติด้วยค่ะ
1: ครับจากการผลักดันอย่างแข็งขันของฝ่ายไทยผ่านกรอบพหุภาคีนะครับมีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับท่านฮะ
7: ค่ะขอบคุณค่ะก็เราเพิ่งจัดการประชุมแล้วก็เข้าร่วมไปได้ประมาณนึงนะคะตั้งแต่เราประกาศเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่จับต้องได้เนี่ยในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยซึ่งเราดูแลในเรื่องของที่เราเรียกว่า P คือ partnership นะคะโดยงานอื่นเขาอาจจะทำเรื่องการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากการมีบทบาทต่างๆของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ของกระทรวงการต่างประเทศก็คือหนึ่งคือว่าเห็น ได้ชัดเลยว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศนะคะว่าเป็นประเทศที่จริงจังมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความคืบหน้าเรื่องปราบปรามออนไลน์สแกมนะคะก็ได้ช่วยนำไปสู่การที่ประเทศต่างๆเขาทาบทามอยากจะมีความร่วมมือกับเราอะนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยมีหลายประเทศที่ได้ประสานมาที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็โดยงานอื่นๆที่ทำงานร่วมกับเราเรื่องออนไลน์สแกมด้วยนะคะว่าอยากจะมีความร่วมมือเรื่องนี้กับไทยเช่นทางสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้จีนสิงคโปร์เป็นต้นนะคะนี่นอกจากนี้เนี่ยนอกจากประเทศต่างๆที่เขาพยายามที่จะเหมือนกับว่าหารือกับเราเพื่อมีความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมนะคะก็ยังมีองค์กรระดับภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรปหรือ EU ที่มามีความร่วมมือกับเรานะคะยกตัวอย่างล่าสุดก็คือเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่21ถึง22เมษายนนะคะทางไทยกับ EU เนี่ยเราร่วมกันจัดการประชุมอาเซียน Regional สัมมนานะคะเป็นเรื่องออนไลน์สแกมไฟติ้งนะคะจัดขึ้นมาก็อันนี้ก็ทำให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเริ่มนอกจาก1คือเรื่องภาพลักษณ์2คือมันกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับประเทศต่างๆซึ่งกระทรวงก็จะหารือกับประเทศต่างๆเหล่านี้กับหน่วยงานไทยต่อไปเพื่อผลักดันให้มีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการตามจับคนที่เป็นเหมือนผู้เขาเรียกว่าเป็นบิ๊กฟิชนะคะคือเป็นผู้บงการใหญ่ในเครือข่ายเหล่านี้ก็มีการขยายความร่วมมือต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆค่ะ
1: ครับด้วยนโยบายดังกล่าวนะครับคนไทยและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับท่านครับ
7: ค่ะคือนโยบายต่างประเทศของเราปัจจุบันนะคะก็นอกจากให้ความสำคัญเป็นดับต้นต่อเรื่องการเสริมสร้างสานะและความเชื่อมั่นต่อไทยในเวทีโลกตามที่เมื่อสักครู่ได้เรียนทางท่านผู้ฟังและคุณสมพลนะคะว่าเราได้เข้าไปยกระดับบทบาทของเราในเวทีระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทางกระทรวงเนี่ยดำเนินนโยบายทางการทูตเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะคะคืออย่างเรื่องออนไลน์สแกมเนี่ยที่เราทำก็เพราะมุ่งหวังอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยขจัดปัญหานี้ให้ได้นะคะแล้วก็ช่วยให้คนไทยรวมทั้งประชาชนของประเทศต่างๆเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้นะคะซึ่งกระทรวงก็จะร่วมมือกับประเทศต่างๆอย่างแข็งขันต่อไปนะคะแล้วก็จะแสดงให้ประเทศต่างๆเห็นว่าเราพร้อมเป็นผู้ผลักดันการแก้ไขปัญหานี้ในเวทีระหว่างประเทศค่ะ
1: ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
7: ก็อยากจะขอย้ำให้ทุกท่านนะคะมั่นใจว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือกับมิตรประเทศแล้วก็องค์การระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านออนไลน์สแกมซึ่งมันเป็นปัญหาร่วมกันในระดับโลกนะคะต่อไปนะคะแล้วก็ทางกระทรวงเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะให้ทุกท่านนะคะประชาชนไทยปลอดภัยจากออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็อาจจะขอให้ทุกท่านรวมทั้งพวกเราด้วยนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต้องตกเป็นเหยื่อทั้งสิ้นก็คงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการใช้อินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์นะคะเพราะว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สแกมเนี่ยปรับตัวไวนะคะแล้วก็มีการใช้กลอุบายกับเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนประเทศไทยในเวทีโลกนะครับที่ได้มีการผนึกกำลังข้ามพรมแดนแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตครับวันนี้ครับทางรายการขอบคุณท่านฐานิดาเมนะเสวตผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
7: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมาดูเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับประเมินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินเศรษฐกิจไทยในปีนี้ครับบอกว่ามีแนวโน้มขยายตัวชะลอตัวลงนะครับเหลือร้อยละ 1.5 นะครับและคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะฮะก็จะขยับขึ้นสูงเป็นร้อยละ 2.9 เงินเฟ้อคือข้าวของแพงค่าแรงถูกนั่นเองนะฮะเพราะอะไรเพราะสงครามในตะวันออกกลางยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยนะฮะ 400,000 ล้านของรัฐบาลเนี่ยก็จะช่วยดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.6 แต่ก็กังวลละครับพอกู้มาแล้วปุ๊บจะทำให้หนี้สาธารณะเนี่ยขยับกรอบใกล้เต็มเพดานคือร้อยละ70ภายใน 1-2 ปีนะครับข้อดีคือมีเงินในระบบข้อที่ต้องกังวลก็คือว่าหนี้ จะถึงเพดานแล้วนะครับร้อยละ70อันนี้ก็คือความกังวลนะ
0: ครับ
1: ก็เลยมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและมุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME ที่เดือดร้อนจริงๆเพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับส่วนในเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงกันอีกครั้งนะครับโดยท่านรองนายกเอกนิติครับคุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับชี้แจงถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตจากพรรคการเมืองครับเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงินก็คือ400,000ล้านบาทที่เราได้นำเสนอไปนะครับโดยยืนยันว่านะครับเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของประเด็นความโปร่งใสเนี่ยเป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้สังคมเนี่ยร่วมตรวจสอบในเรื่องนี้ครับรัฐบาลก็จะมีการจัดเตรียมนะเปิดเว็บไซต์นะครับเพื่อเป็นการสื่อสารและก็เปิดเผยข้อมูลและก็รายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยได้มอบหมายและก็กำชับไปยังคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับให้ดูแลในเรื่องนี้นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้คอยกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและก็สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาและก็ปัญหาที่รอยในการใช้เงินกู้เหมือนที่เคยผ่านมาในอดีตนะครับรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาก็มีการดูแลและก็มุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ๆในการบริหารจัดการเงินงบประมาณเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุดนะครับคุณเอกนิติกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเนี่ยยังไม่ได้มีการนำโครงการใดๆเข้ามาพิจารณานะครับซึ่งอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดการกู้เงินพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือสัปดาห์หน้านะครับที่จะมีการนำเข้าที่ประชุมไปและก็ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนต้องติดตามความชัดเจนอีกครั้งว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของคนละครึ่งและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนั่นเองนะครับ
1: นะครับติดตามดูการประชุมครม.สัปดาห์หน้าวันอังคารนะครับจะมีรายละเอียดของไทยช่วยไทยPlus เข้าหรือไม่นะครับน่าจะเข้าเพราะว่าตามที่คุณเอกนิติเนี่ยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าจะเริ่มเนี่ย25พฤษภาคมนี
0: ้
1: ในการที่จะลงทะเบียนนะครับยังไงเนี่ยถ้าดูไทม์ไลน์แล้วก็ต้องเข้าวันที่19นะฮะ19พฤษภาคมนี้นะครับก็ต้องติดตามดูถ้าไม่เข้าเนี่ยอาจจะต้องมีการเลื่อนแน่นอนคือถามว่าไม่ทัน25มั้ยมองว่าอาจจะไม่ทันนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนการที่คุณเอกนิติเนี่ยมีการเปิดเว็บไซต์ใช่ไหม
0: ครับ
1: ในการเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ทางการคลังด้วยนะครับเพื่อลบข้อครหาว่าทางด้านของฝ่ายค้านบอกว่านี่คือการออกเช็คเปล่าร ู้จักไหมเช็คเปล่า
0: เช็คเปล่าคือ
1: เช็คเปล่าก็คือในทางกฎหมายเนี่ย
0: ครับ
1: ผมเป็นเจ้าของเช็คผมให้คนเอาเงินเนี่ยไปขึ้น
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้เขียนจำนวนเงินแต่ลงลายเซ็นเอาไว้เนี่ยแหละเรียกว่าเช็คเปล่ากล่าวคือว่าคนที่ถือเช็คใบนี้ที่ถือเช็คใบนี้เนี่ยสามารถกรอกจำนวนเงินได้ตามอำเภอใจ
0: ครับ
1: จะกรอกศูนย์กี่ตัวก็ได
0: ้
1: จะร้อยจะแสนจะล้านนี่เรียกว่าเช็คเปล่ากรอกเช็คเปล่าโดยลงชื่อให้เขาเบิกเงินออกไปได
0: ้แ
1: ต่เราต้องรับผิดชอบและไม่ระบุจำนวนเงิน
0: ครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเช็คเปล่าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่เป็นเจ้าของเงินแล้วก็เจ้าของเช็ค
0: ครับ
1: ซึ่งไม่ควรทำ
0: ครับ
1: นะฮะถ้าในทางการเมืองก็เหมือนว่าประชาชนเลือกรัฐบาลเข้าไปแล้วนะฮะก็คือลงลายมือชื่อในเช็คไปแล้วแหละ
0: ครับ
1: แต่รัฐบาลเนี่ยก็ใช้อำนาจตามอำเภอใจในการที่จะใช้เงินหรือใช้เงินโดยที่ไม่บอกว่าจะเอาไปใช้อะไรกันบ้างฝ่ายค้านก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าการที่ใช้วงเงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยควรจะมีการกำหนดโครงการกำหนดกรอบอย่างชัดเจนว่าเอาไปใช้อะไรกันบ้างชี้แจงออกมาแจกแจงกันออกมาเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเช็คเปล่านะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าพูดว่าเช็คเปล่าเนี่ยมันก็แรงเกินไปสำหรับรัฐบาลเพราะรัฐบาลก็บอกไว้แล้วว่าจะเอาเงินไปใช้อะไ
0: ร
1: แต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าโครงการนั้นโครงการนี้ใครเป็นเจ้าภาพและเงินเนี่ยจะให้ใครใช้แล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสะอาดเนี่ยใครจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการไฟฟ้าไหม นะฮะหรือว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นๆหรือเปล่า
0: พลังงาน
1: น
0: ะครับ
1: ใครได้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็จะต้องมีการชี้แจงโดยละเอียดซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คุณเอริติบอกว่าเตรียมตั้งเว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลทุกโครงการอันนี้ก็จะลบข้อกล่าวหาในการที่จะถูกตีความว่าถูกตีความว่านี่คือเช็คเปล่าเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและสิ่งใดๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการขับเคลื่อนนะครับสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานต่างๆฝ่ายค้านว่ายังไง คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับบอกว่าพรก.กู้เงินนะเพิ่มความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเป็นห่วงรัฐบาลนะฮะจะใช้เงินเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหมดภายใน4เดือนเสี่ยงซ้ำเติมวิกฤตทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับก็แนะ3แนวทางนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงกันบ้างนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยก็คือ

0: ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน
1: ครับ
0: ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเนี่ยจากเดิมที่เก็บไว้เนี่ยลดลงอีกสัก 1% นะฮะตรงนี้น่าจะทำได้ยากอันนี้ผมพูดเองฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าภาษีสรรพสามิตเป็นตัวสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลให้รัฐบาลมีเงินถ้าลดตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรื่องของการขับเคลื่อนงบประมาณมีปัญหาแต่ประชาธิปัตย์เขามองว่าฝ่ายค้านเขามองว่าการลดภาษีสรรพสามิตเนี่ยตอบโจทย์เรื่องนี้ไม่ต้องไปกู้เงินอีกอันนึงก็คือเก็บภาษีลาภลอยแทนการสร้างหนี้สาธารณะที่ใกล้แตะเพดานนะครับอันนี้ก็เป็น2เรื่องเนี่ยที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะแกนนำในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยแนะนำบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอย่าเพิ่งไปกู้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะใช้กระสุนหมดตั้งแต่4เดือนแรกต้นเกมนะครับยังไม่ถึงขั้นวิกฤตต้องออกพรกฉุกเฉินให้ใช้วิธีการลดภาษีสรรพสามิตแล้วก็เก็บภาษีลาภลอยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่ฝ่ายค้านเขาก็แนะนำนะฮะส่วนคำร้องตอนนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็ส่งไปถึงประธานสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประธานสภาคือคุณโสพลสารัมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าท่านจะส่งเรื่องตรงนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ซึ่งตามกรอบกฎหมายแล้วก็ต้องภายใน3วันนับแต่วันรับเรื่องครับ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะที่เราเกริ่นกันไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับนั่นก็คือฟุตบอลโลก
0: เป็นไง
1: ตอนนี้เนี่ยคือทางครม.เนี่ยมีการพูดถึงในเรื่องนี้นะครับว่ามอบหมายให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นหน่วยงานในการประสานนะครับกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกซึ่งท่านนายกเนี่ยบอกว่าอยากจะให้คนไทยได้ดูฟรีจะพยายามเต็มที่นะครับซึ่งมันก็มีข่าวออกมาอีก
0: ว
1: ่าในส่วนของครม.เนี่ยมีการวางงบประมาณ
0: คร
1: ับ1,300ล้านบาท
0: ครับ
1: ซึ่งยืนยันนะครับว่ายังไม่ใช่เรื่องจริง
0: น
1: ะมันเป็นความจริงนะครับ
0: คือข่าวเนี้ยพอออกมาปุ๊บคนด่าเละเลยฮะ
1: ครับ
0: ด่าเละยังไงฮะก็บอกว่าโอ้โหไปกู้มา400ล้านคุณยังจะเอาเงินอะไรที่มันมีเนี่ยไปซื้อฟุตบอลโลกมาให้คนดูอีกหรือ เนี่ยพอโดนถล่มแบบนี้คือผมไม่แน่ใจว่าข่าวเนี้ยโยนหินถามทางหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะแต่พอมันมีบริบทตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบออกมาแก
1: ้
0: บอกเฮ้ยไม่จริงไม่จริงไม่จริง
1: ซึ่งเรื่องนี้นะครับฝ่ายค้านก็มีการออกมาพูดถึงนะครับโดยทางคุณไหมดิกัญญานะครับก็กังวลว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยในการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกนะครับมีการค้านในเรื่องของการดึงงบประมาณของกทปสและก็กองทุนกีฬานะครับมาใช้ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็เตือนรัฐบาลด้วยว่าให้เร่งสรุปนะครับว่าดูฟรีไหมเรื่องนี้นะครับหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจะเป็นการทำให้เสียอำนาจในการต่อรองของเอเย่นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ทางฝ่ายค้านได้พูดถึงนะครับสำหรับบอลโลก
0: คือถ้าในต่างประเทศเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะคือฟุตบอลหรือว่ากีฬาใดๆเนี่ยถ้าคนอเมริกาจะดูเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: อยู่ในระบบสตรีมมิ่งพวก Netflix แล้วก็Prime Video อะไรแบบนี้กันหมดไงคือถ้าจะดูต้องเสียตังค์นะอเมริกาก็มีปัญหาแต่ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: มีช่วงนึงเนี่ยถ้าใครจะดูฟุตบอลแมตช์ลึกๆแมตช์อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องจ่ายเงินดู
1: ครับ
0: อย่างเช่น True Vision หรือว่าอะไรต่างๆ
1: ที่
0: เ
1: ป็
0: น
1: AS Play
0: เบิ้ลทีวีที่จะต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทอง
1: ครับ
0: นะฮะคือเรื่องนี้เมื่อก่อนประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีการถ่ายทอดบอลโลกแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: สมัยก่อนเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้ดูกันหรอก
1: ครับ
0: จะได้ดูแค่รอบลึกๆเท่านั้นนะฮะแล้วก็ในสมัยหนึ่งเนี่ยสมัยลุงจิ๋วเนี่ยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเขาได้มีการใช้ช่อง5ที่ทหารคุมอยู่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะฮะในช่วงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยอยากดูมาก
1: ๆ
0: เร้าใจคนไทยมากๆสมัยนั้นเนี่ยลุงจิ๋วทำแบบนี้นะฮะก็ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากนะครับทำให้คนไทยได้ดูฟุตบอลแบบสดๆในรอบลึก
1: ๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือภาพจำที่เขาบอกว่าโอ้โหเป็นอัศวินม้าขาวเลยนะฮะลุงจิ๋วในสมัยนั้นต่อมามันก็เป็นประเพณีปฏิบัติเรื่อยๆนะครับในการที่จะขยับขยายฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะในรอบลึกๆรอบตัดเชือกอะไรต่างๆเนี่ยมาให้คนไทยได้ดูฟรีนะครับคนไทยก็จะเริ่มเคยชินว่าจะต้องได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเนี่ยครบทุกแมตช์นะครับโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับก็จะใช้วิธีการใช้ทีวีทุกช่องเนี่ยนะฮะมาร่วมลงขันกันนะครับจ่ายตังกันครับเพื่อที่จะได้จัดการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยให้ครบทุกแมตช์นะครับต่อมาก็พัฒนาให้บริษัทเอกชนอะไรไทยบงไทยเบฟอะไรพวกนี้น่ะมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีการซื้อลิขสิทธิ์แบบครบทุกแมตช์ นะฮะก็มีการคือทำอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆ คนไทยก็รู้สึกว่าอ๋อมันคือความเคยชินยังไงฉันก็จะต้องได้ดู
1: จะต้องได้ดูฟรีนะ
0: ถ้ารัฐบาลไหนเนี่ยไม่ให้ดูก็ถือว่าขัดใ
1: จ
0: ถูกไหมมันก็มีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ต้องดูให้ได้แต่ถ้าเกิดคนไทยเนี่ยที่เฉยๆไม่ได้ดูบอลเนี่ยอาจจะขัดอกขัดใจว่าทำไมเราต้องถ่ายทอดฟุตบอลด้วยนะฮะเอาเงินไปใช้ตรงนี้ด้วยทั้งที่ทีมชาติไทยเนี่ยไม่ได้ร่วมแข่งด้วยเลยนะคร
1: ับ ไทยไม่ได้ไปแข่งนะ
0: ไทยไม่ได้ร่วมแข่งนะครับ
1: ครับ
0: แล้วทำไมเราต้องดูครบทุกแมตช
1: ์แล้วจะให้เชียร์คือเราไม่ได้เป็นแฟนบอลก็จะงงๆนะ
0: แล้วที่สำคัญ must have เนี่ยที่บังคับโดยกสทช.ปัจจุบันก็ไม่มีแล้วไง
1: ครับ
0: คนที่เขาบอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมต้องเอาเงินไปลงตรงนี้ไม่ได้มี must have แต่ในทางการเมืองคงหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: นะฮะว่าจะต้องมีการจัดฟุตบอลโลกเนี่ยถ่ายทอดนะฮะส่วนจะแมตช์ไหนแมตช์ไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินเนี่ยจะเอามาจากไหนนะครับแหล่งเงินเนี่ยจะไปเอามาจากไหน
1: คร
0: ั้งที่แล้วเอามาจากกสทช600ล้านบาท
1: ครับ
0: ก็มีปัญหาการฟ้องร้องกันอยู
1: ่
0: ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องดูว่าจะนำแหล่งเงินจากไหนเนี่ยเอามาใช้เพื่อให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกและที่สำคัญใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ด้วยเพราะแหล่งเงินต่างๆมีวัตถุประสงค์ในการใช้หากใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามกฎหมายแน่นอนฮะจะต้องถูกดำเนินการฟ้องร้องกันต่อไปเพราะถือว่าเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ฝ่ายค้านก็เตรียมตัวที่จะเล่นงานกันอยู่นะครับ ติดตามดูนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกเชื่อว่าน่าจะได้ดูนะฮะแต่เพียงแต่ว่าใช้เงินจากไหนรูปแบบไหนนะครับ
1: อ
0: ันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะออกมาแถลงต่อไปกันอย่างไรนะครับ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิง11นัดแนวชายแดนโอเสม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้รับทราบรายงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้มาโยยุไทยแบบเห็นชัดเจนหรือแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ส่วนโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดระบุฝ่ายไทยจะรวบรวมหลักฐานการละเมิดแถลงการร่วมของกัมพูชาเพื่อดำเนินการต่อไป
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนทุกอำเภอระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
11: นายธนวัฒน์เดืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทางจังหวัดจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรืออยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดงดเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นน้ำตกหรือถ้ำหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงที่คลื่นลมแรงห้ามออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดพร้อมเฝ้าระวังแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและให้ทุกอำเภอเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
13: เพราะทุกศาสนา

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨੰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਸਾਸਨਿਕ ਕੋਂ ਤੁਨ ਪਿੰ ਖੁਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੈਵ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਖੋਂ ਰਾਓ ਸਾਮਾਰਥ ਯੂ ਰੂਮ ਕਨ ਡਾਈ ਨਾਈ ਸੰਖਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੂ ਵਤਨ ਥਮ ਸੰਨਕ ਗਾਨ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ ਥੀ 5 ਗ੍ਰਮ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਨ
2: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
4: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย

่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพบกันวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีนะคะที่14พฤษภาคม2569เป็นอีกหนึ่งวันดีๆหลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดกันไปนะคะเป็นวันพฤชมงคลค่ะก็ใครได้ติดตามรับฟังรายการเราก็จะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากทางส่วนกลางนะคะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญแล้วก็พระโคได้เสียงถ่ายคำทำนายของเมื่อวานนี้เราก็ได้บอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยังคงทำงานกันอยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆด้วยสำหรับหลายๆพื้นที่นะคะที่มีการจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่งานบุญหรืองานอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันดีๆมากๆแล้วก็อากาศในช่วงเช้าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะก็สายฝนโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้านะคะแต่ก็โปรยปรายลงมาเบาๆให้พอชุ่มฉ่ำหัวใจกันไปในยามเช้าแบบนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลากหลายช่องทางเลยคุณผู้ฟังค่ะใครที่รับฟังอยู่ผ่านทางสวทระนองสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่ากันด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้มาพูดคุยกันหลายประเด็นคุณผู้ฟังเมื่อวานใครได้ติดตามข่าวสารกันบ้างคะหน้าฟีด Facebook ก็จะเยอะหน่อยเป็นภารกิจของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีค่ะไปสะสางปัญหาคาใจต้องเรียกว่าอย่างนี้นะเพราะว่าภารกิจเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคือท่านได้เดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปที่เกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันแล้วก็อย่างที่บอกว่าไปสะสางปัญหาที่ยังค้างคาอยู่ก็คือเรื่องของปัญหาที่ชายหาดฟรีที่ภูเก็ตอะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านเองก็มีกำหนดการจะไปแต่บังเอิญเนี่ยบินด่วนมาที่ระนองกันซะก่อนนะคะในการไปบุกทลายโกดังที่เก็บของสินค้าหนีภาษีนะคะเลยจบภารกิจที่หาดฟรีดอมไปแล้วมันยังค้างคาอยู่ค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยไปสานต่อภารกิจให้สำเร็จนะคะก็มีข่าวในเรื่องนี้มาด้วยค่ะคือจากการลงพื้นที่เมื่อวานอะทั้งที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ต่อเนื่องด้วยในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะก็เป็นการเร่งปราบปรามนอมินีต่างชาติที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่สาธารณะหรือลักษณะของทุนเทานั่นแหละคุณผู้ฟังท่านนายกเองนะคะท่านบอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดคุ้มครองผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะมาดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้ค่ะภารกิจของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจค้นบริเวณเป้าหมายที่มีชาวต่างชาติลักลอบครอบครองอสังหาริมทรัพย์เป็นวิลล่าหรูแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคือจากการตรวจสอบนะคะของหน่วยงานภาครัฐก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยพบว่าการใช้บุคคลสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้นแทนชาวต่างชาติในหลายบริษัทคือมันเป็นในรูปแบบของนอมินีคุณผู้ฟังนอมินีหรือทุนเทาค่ะซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาระบุเอาไว้ชัดเจนว่าชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยได้ไม่เกิน 49%และจะต้องมีคนไทยถือหุ้นอยู่อย่างน้อย 51% ถ้าฟังจากสัดส่วนเนี่ยการถือหุ้นของคนไทยในการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยนะคะหุ้นของคนไทยต้องมากกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการสวมรอยในลักษณะแบบนี้คุณผู้ฟังคือปัจจุบันนี้เนี่ยพบว่ามีบางกรณีที่ชาวต่างชาติหรือเขาจะรู้เห็นเป็นใจกันหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะในการใช้คนไทยเราเนี่ยมาเป็นผู้ถือหุ้นแทนค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้หุ้น 50% นี้เนี่ยมันเป็นของชาวต่างชาติมันเป็นในลักษณะแบบนี้หรือที่เรียกว่านอมินีนี่แหละแล้วมันกระจายไปหลายๆภาคธุรกิจเลยแล้วไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งนะไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวเท่านั้นนะคือไปทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้คือเจอปัญหานี้แทบจะทั้งหมดแล้วคือรันไปจนถึงวงการของภาคการเกษตรอย่างที่เราติดตามข่าวล่าสุด

การวีรกูลนะคะที่ได้ลงพื้นที่ไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคือไปตะลุยหลายๆพื้นที่แล้วก็ไม่ใช่แค่โซนภาคใต้นะที่ผ่านมาเนี่ยไปจัดการในพื้นที่บริเวณแถวภาคเหนือแล้วด้วยนะคะซึ่งการลงพื้นที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนอมินีทุนสีเทาหรืออะไรต่างๆที่มันจะส่งผลเสียต่อภาคธุรกิจของประเทศไทยก็ต้องไปดำเนินการในการจัดการทั้งหมดเลยค่ะโดยที่ผ่านมาทางด้านของเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีการดำเนินการในการเข้าไปตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะคะว่ามีการกระทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สิ่งที่คุณจดทะเบียนมามันตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ได้มีการกวาดล้างกันไปเยอะพอสมควรต้องบอกว่าเยอะพอสมควรแต่ถามว่าหมดไหมก็ยังไม่หมดก็ต้องใช้ระยะเวลาไปเรื่อยๆก็เมื่อวานนี้นะคะเป็นการจัดระเบียบในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นด้วยนะคะท่านก็ได้ไปรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่เองจริงๆว่าปัญหาจริงๆมันเกิดจากอะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันไปเกิดความผิดพลาดณตรงไหนจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะคะทั้งปัญหาเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการเรียกเก็บผลประโยชน์โดยผิดกฎหมายและไหนจะมีปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายอีกหลายๆกระบวนการของประเทศไทยต้องเป็นไปอย่างถูกต้องต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสมันจะฉวยโอกาสเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือประเทศไทยเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็เน้นย้ำจากการลงพื้นที่ไปทุกพื้นที่เลยนะท่านบอกว่าไม่ได้มีการปิดกั้นนะประเทศไทยเรามีการเปิดให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนได้ก็จริงเพื่อเศรษฐกิจเพื่อความเจริญในด้านต่างๆแต่เราก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบด้วยว่าเข้ามาแล้วเนี่ยคุณกระทำความผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าทำเกินที่เราได้กำหนดไว้หรือเปล่ามันเป็นการตักตวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้ท่านนายกเองท่านก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เลยนะคะไปทำความเข้าใจไปมอบนโยบายกับกำนันผู้ใหญ่บ้านไปมอบนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วยิ่งพี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่ถูกไหมคะเขาจะต้องรู้เห็นเขาจะต้องรู้ว่าตรงนี้ลักษณะเป็นยังไงตรงนี้เป็นการเข้าข่ายโนมินีหรือเปล่าหรือชาวต่างชาติเข้าออกบ่อยๆอะไรในลักษณะแบบนี้เนี่ยท่านก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆที่ทุกคนจะต้องช่วยกันจับตามองสถานการณ์ในพื้นที่บ้านของเราเองถ้าเกิดว่าพบการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้ให้ทุกคนแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะแจ้งเข้ามาผ่านทางของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหน่วยไหนก็ได้ค่ะคุณจะแจ้งแบบไม่เปิดเผยตัวตนหรือเปิดเผยตัวตนได้ทั้งหมดเลยนะคะหลายช่องทางที่ให้ทุกคนได้แจ้งกันให้ทุกคนได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการเป็นหูเป็นตาในการแก้ไขปัญหาเร่งปราบปรามนอมินีทุนเทาต่างชาติที่เข้ามาเขาเรียกอะไรอ่ะแย่งอาชีพของคนไทยแล้วก็เป็นการบุกรุกพื้นที่สาธารณะด้วยอย่างเช่นในพื้นที่ของหาดฟรีดอมที่ไปดำเนินการในการพูดคุยหาต้นตอของปัญหากันไปของเมื่อวานนี้นะคะก็บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็ไปต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีหลายภาคส่วนที่ได้ไปพูดคุยแล้วก็ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยมีไปพูดคุยเรื่องของการให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้แก้ไขปัญหาด้านภาคของเศรษฐกิจกันด้วยนะคะก็ว่ากันไปเป็นบรรยากาศเป็นอีกหนึ่งสีสันแหละไม่ว่าท่านนายกจะลงไปในพื้นที่ไหนก็มีทั้งการต้อนรับแล้วก็การไปขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาแตกต่างกันไปแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่นั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องรอเวลาในการดำเนินการของรัฐบาลนะคะต้องรอดูผลงานของรัฐบาลว่าจะมีนโยบายอะไรออกมาอีกบ้างหลังจากนโยบายที่ออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วนะคะลดภาระค่าครองชีพอะไรก็ว่ากันไปตามสถานการณ์แต่หลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามอีกครั้งหนึ่งค่ะทักทายทุกท่านเลยค่ะทักทายพี่อเนกพริกไทยค่ะทักทายกันเข้ามานะคะทักทายคุณต้นน้ำบารมีนิรโสแล้วก็หลายๆท่านด้วยที่ติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันมาฝากกันด้วยแต่ว่าช่วงนี้เราพักฟังผลงานเพลงสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันค่ะ

0: ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวมาคุย

กลับมาในช่วงที่2นะคะกับรายการอนามันวันนี้ค่ะผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังค่ะความรักเจ้าขาค่ะก็เป็นเวอร์ชันของคุณนิตยาบุญสูงเนินที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้แต่ปางก่อนนะคะเป็นผลงานเพลงที่ร้องโดยพี่อมค็อกเทลนะคะแล้วก็ผลงานเพลงนี้เนี่ยประกอบละครแต่ปางก่อนด้วยค่ะก็สองผลงานเพลงแบบย้อนยุคกันหน่อยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเผื่อใครที่ชอบแนวผลงานเพลงแบบนี้ก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะเราก็มีเหมือนกันจัดให้ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะมาในช่วงที่สองของรายการกันบ้างค่ะมาติดตามข่าวสารข่าวคราวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกนะคะเป็นภารกิจในการไปทวงคืนหาดฟรีดอมเดินหน้ากวาดล้างนายทุนเทานะคะที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่สาธารณะทวงคืนเอากลับมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่กันค่ะโดยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปกับหลายภาคส่วนค่ะมีท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงไปด้วยนะคะไปติดตามความคืบหน้าในการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแถวๆบริเวณหาดฟรีดอมค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดและดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าไปแล้วประมาณ58ไร่เยอะมากนะคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ไปฟังรายงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงว่าคือเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วก็ได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างค่ะท่านนายกเองท่านก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานกันแบบเข้มข้นต้องเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้บุกรุกอย่างเด็ดขาดแล้วก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการกลับเข้ามายึดครองซ้ำอีกมันมีจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคุณผู้ฟังบางทีแบบโดนจับไปแล้วหรือพื้นที่ไหนที่แบบเคยหรือพื้นที่ไหนที่แบบเคยเคลียร์ปัญหาไปแล้วอ่ะแต่ก็ยังมีกรณีการที่แบบเข้ามายึดถือครองซ้ำอีกแล้วก็ใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบแบบนี้ซ้ำๆอีกอะค่ะก็ต้องมีการแก้ไขปัญหากันไปแล้วก็ท่านนายกเองก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ยอมให้กลุ่มทุนหรือคนที่มีอิทธิพลใดๆเข้ามาบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอีกต่อไปโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถือเป็นสมบัติของชาติสมบัติของประชาชนอยู่แล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปฉวยโอกาสโฉบฉวยทำประโยชน์แก่ส่วนตนอย่างได้อย่างแน่นอนต่อถ้าเจอก็ต้องมีการปราบปรามไม่ถึงที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนพบปะกับผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้ไปร่วมให้กำลังใจในการทวงคืนผืนป่าแล้วก็ทวงคืนชายหาดกลับมาสู่ส่วนรวมอีกครั้งเนี่ยนะคะท่านเองก็ได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณอื่นๆด้วยค่ะไปพบปะพูดคุยกับหลายๆท่านพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้อันนี้เป็นคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆชายหาดตรงนี้เนี่ยคือเป็นชายหาดที่สวยมากนะคุณผู้ฟังทุกพื้นที่แหละคือสวยมากจริงๆแล้วเมื่อวานนี้บางช่วงบางตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปที่ชายหาดฟรีดอมอะค่ะก็มีพี่น้องประชาชนมีชาวบ้านนะคะคือเขาก็ได้เขียนป้ายสื่อสารถึงท่านนายกรัฐมนตรีบางป้ายก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยทนมานานหลายปีแล้วกับไอ้กระบวนการแบบนี้เนี่ยกับไอ้การกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้ติดปัญหาแค่คำว่าผู้มีอิทธิพลหรือว่านายทุนจึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วเขาต้องทนกันอยู่หลายปีคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่าเขียนป้ายบอกท่านนายกอะนะคะว่าท่านนายกเอาจริงชาวบ้านก็ดีใจนะคะ
แล้วก็บางคนก็เขียนป้ายว่านายกช่วยทีคือหลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็มีเขียนป้ายถึงท่านรัฐมนตรีสุชาติด้วยนะคะว่าขอให้ช่วยชาวบ้านด้วยนะคะกับหลายๆประเด็นหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็เป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นเสียงจากชาวบ้านที่เขาอยากจะสื่อสารไปถึงรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยไหนยุคไหนจนในยุคนี้ยุคของท่านอนุทินชาญวีรกูลก็คือต้องมาเร่งแก้ไขปัญหากันไปค่ะอย่าปล่อยให้ชาวบ้านเขาต้องทนอยู่กับปัญหานี้แล้วท่านนายกก็ลงพื้นที่จริงปราบจริงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยไม่จบด้วยนะคะตอนแรกมีการยกเลิกภารกิจอย่างที่เราบอกไปเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจท่านยังหาเวลาลงไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะได้ทวงคืนพื้นที่กลับมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในพื้นที่ของหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนในพื้นที่อื่นๆเป็นยังไงคุณผู้ฟังก็ลองช่วยการสอดส่องดูแลช่วยแจ้งเบาะแสกันเข้ามาจะได้จบวงจรของปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยสักทีนะคะพื้นที่ของประเทศไทยคนไทยก็ต้องได้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนได้แต่คุณต้องลงทุนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายการลงทุนของทางประเทศไทยคุณจะมาฉวยโอกาสทำในรูปแบบไหนรูปแบบโนมินีหรือว่ารูปแบบจะรูปแบบไหนอีกไม่ได้เด็ดขาดเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ที่สำคัญค่ะคนไทยอย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของคนต่างชาตินะคะจากที่ภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดหนึ่งยังอยู่ในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนี่แหละแต่ว่าเป็นในส่วนของการเชิญชวนคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวแล้วกันช่วงนี้พังงาเขาก็คึกคักอยู่เลยนะคะทางด้านของททพังงาตอนนี้เนี่ยเปิดฤดูกาลผลไม้ชวนทุกคนได้ไปสัมผัสกินทุเรียนถึงสวนจาก34สวนทั่วจังหวัดนะคะน่าสนใจมากเดินหน้าดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติให้มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันค่ะในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้นะคะททพังงาค่ะก็ได้จัดแถลงข่าวการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงาประจำปี2569เนี่ยท่านผู้ว่าท่านไปด้วยนะคะยิ้มแป้นเลยยกนิ้วโป้งให้ด้วยการันตีว่าเนี่ยทุเรียนของพังงาเนี่ยอร่อยเด็ดนะคะก็ไปแถลงข่าวกันที่สวนกงนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกระโปงภายใต้แคมเปญ

กินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาใช่ค่ะกำลังจะบอกอยู่พอดีว่าทุเรียนเนี่ยของพังงาต้องสาลิกาเท่านั้นแล้วคืออร่อยมากจริงๆไม่ใช่ว่าทุเรียนอื่นไม่อร่อยนะแต่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณผู้ฟังเคยมีโอกาสกินครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นน่ะคืออร่อยมากจริงๆถามว่าราคาสูงไหมราคาก็สูงแต่ถามว่าคุ้มค่ากับการได้กินได้ลองไหมก็คุ้มค่านะถ้ามีโอกาสอ่ะจะไปกินถึงสวนเลยเออแล้วตอนนี้เขาก็เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวกันแล้วด้วยนะคะอย่างที่บอกงานนี้ค่ะท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเดินทางไปเป็นประธานจัดการแถลงข่าวแล้วก็พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการทท.สำนักงานพังงาค่ะมีพาณิชย์จังหวัดมีทางด้านของเกษตรจังหวัดนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรได้ไปเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะท่านผู้ว่าท่านบอกว่าจังหวัดพังงาเนี่ยตั้งใจอยากจะยกระดับภาคการเกษตรให้มันสามารถแบบเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวได้ให้มันเชื่อมโยงกับภาคการให้บริการได้นะคะโดยเขาใช้จุดเด่นของผลละหมากรากไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของเขาอย่างเช่นทุเรียนสาลิกาอันนี้ขึ้นชื่อโน1อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้า GI ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็อยากจะผลักดันให้พังงาเนี่ยกลายเป็นเมืองบริการคุณภาพที่มันจะกระจายต่อไปในเรื่องของการสร้างรายได้กระจายโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่เป็นเมืองแห่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกเขาเคลมมาว่าแบบนี้คุณผู้ฟังอยากรู้ไหมล่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปพังงาแล้วคุณจะได้รับบริการที่ดีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปที่งานนี้นี่แหละค่ะต้องไปสัมผัสที่เมืองพังงานี่แหละทุกคนจะได้รู้นะคะว่าทุกคนจะประทับใจมากน้อยแค่ไหนแล้วยิ่งในช่วงนี้โอ้โหมันน่าเที่ยวอ่ะคุณจะไปลงเกาะคุณก็ได้ลงเกาะเสร็จคุณจะมาเข้าเที่ยวในสวนกินผลหมากรากไม้แล้วมันเป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้คือมันครบจบเลยคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงเวลาทองมากๆสำหรับใครที่อยากท่องเที่ยวยิ่งในโซนภาคใต้และยิ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาไปเที่ยวเถอะค่ะยิ่งเขาจัดแคมเปญแบบนี้อีกเนี่ยเชื่อว่าจะมีภาคของการบริการได้อย่างทำให้คุณได้น่าประทับใจอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าซิกเนเจอร์หรือว่าไฮไลท์ของทางจังหวัดพังงาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทุกคนได้ไปท่องเที่ยวถึงสวนผลไม้นะไม่ว่าจะเป็นสวนไหนก็ตามแล้วเขามีตั้ง34สวนนะคะแล้วมันเชื่อมโยงกับทางโรงแรมที่พักประมาณ30แห่งของพังงาคือมันครบจบเลยอ่ะคุณอยากพักในฟิลแบบไหนได้ทั้งหมดเลยคุณอยากไปเดินในสวนอยากไปมีฟิลแบบตัดต้นทุเรียนนำมาปอกกินอะไรอย่างงี้คือมันครบหมดใช่ไหมคะแล้วไหนจะยังไปท่องเที่ยวในภาคการท่องเที่ยวทางท้องทะเลได้อีกอ่ะลงไปตามเกาะแก่งต่างๆคือสวยมากแล้วคือไม่อยากให้ทุกคนพลาดอยากให้ทุกคนลองไปเปิดประสบการณ์ดูถ้าเกิดว่าไปแล้วทุกคนชอบอ่ะทุกคนลองอินบ็อกซ์เข้ามาช่องทางไหนก็ได้นะทางแฟนเพจ Facebook ของสวทระนองก็ได้ลองบอกหน่อยว่าคุณประทับใจยังไงเดี๋ยวเราจะได้นำมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะเชิญชวนค่ะทุกคนค่ะสำหรับฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้ของจังหวัดพังงาเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569นี่แหละถ้าคุณพลาดในช่วงแบบ 2-3 เดือนนี้ไปอ่ะคุณอาจจะไปเจออีกทีหนึ่งปีหน้าเลยก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการไปเที่ยวในพื้นที่พังงาไปลองชิมผลไม้จากทั้ง34สวนคุณจะไปชิมทุเรียนสาลิกาคุณจะไปชิมทุเรียนมังคุดทิพย์รวมถึงผลไม้ที่มีคุณภาพตลอดทั้งฤดูกาลนี้ก็สามารถติดต่อไปได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ททสำนักงานพังงาค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นไงบ้างคะฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากขับรถพุ่งไปพังงาในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เลยไหมบางคนก็ลองบริหารดูนะคะลองวางแพลนดูอาจจะได้ไปท่องเที่ยวแล้วคุณถ้าเกิดว่าคุณได้ไปเจอจริงๆอ่ะได้ไปเที่ยวจริงๆอ่ะคุณอาจจะประทับใจมากกว่าที่นัทได้บอกในตอนนี้ก็ได้นะลองดูคุณผู้ฟังมันเป็นหนึ่งโมเมนต์ดีๆแล้วช่วงนี้อย่างที่บอกก็คือเขาครบรสมากจริงๆอาหารการกินผลหมากรากไม้คุณจะไปท่องเที่ยวในรูปแบบไหนคือมันครบจบหมดในช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองจริงๆที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะแล้วก็อย่าลืมนะไม่ใช่ท่องเที่ยวแค่ที่จังหวัดพังงานะคะในทุกๆจังหวัดอยากเชิญชวนให้ทุกคนไปท่องเที่ยวอย่างเช่นที่ระนองตอนนี้โอ้โหบรรยากาศดีมากใครที่ใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตฉันจะต้องมานอนแช่ออนเซ็นท่ามกลางฝนพรำๆเชิญมาได้เลยค่ะ
ตอนนี้จังหวัดระนองเราอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เลยคุณผู้ฟังแล้วฝนพรำๆในทุกวันนะคะไม่ได้ตกหนักเกินนะเขาตกแบบปล่อยๆตกแบบพรำๆแล้วคุณไปนอนแช่ออนเซ็นอุ่นๆโอ้โหฟินมากฟินมากจริงๆร่างกายมันได้ผ่อนคลายมากจริงๆเชิญชวนนะคะไปท่องเที่ยวได้ในทุกจังหวัดที่คุณอยากจะไปยิ่งในโซนภาคใต้ยิ่งในโซนอันดามันในช่วงนี้เหมาะสมมากๆเป็นเวลาทองที่คุณจะได้ไปท่องเที่ยวค่ะเชิญชวนทุกคนเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังข่าวสารในพื้นที่กระบี่แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะ

0: ี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไหม
1: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
0: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย

สงไข่ค่ะผลงานเพลงจากพี่หญิงทิติการนะคะก็เป็นผลงานเพลงที่ผ่านมานานหลายปีแล้วแหละแต่รู้สึกว่าผลงานเพลงนี้มันยังคงเป็นอมตะอยู่ฟังกี่ครั้งก็รู้สึกว่ายังคงประทับใจนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้หรือผลงานเพลงอื่นๆของพี่หญิงทิติการหรือว่าแนวนี้ก็ได้คุณผู้ฟังใครอยากฟังผลงานเพลงแบบไหนขอกันเข้ามาได้เพิ่มเติมในทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้อาจจะไม่ทันแล้วเพราะว่าอยู่ในช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรขอกันเข้ามาก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวเราติดค้างกันเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมาทยอยเปิดให้หรือในช่วงรายการอื่นๆของสวทรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาในช่วงที่3ของรายการอันดามันวันนี้นะคะคัดข่าวมาคุยเราไปคัดข่าวกันต่อเลยในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆ เยาวชนกันสักหน่อยไหมคะภูเก็ตไปแล้วเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีที่พังงาเราก็พูดถึงเรื่องของการเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวในช่วงของฤดูผลไม้ด้วยนะคะแล้วก็มาที่กระบี่กันต่อเลยตอนนี้ก็เป็นในส่วนของการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ เยาวชนนะคะเป็นโครงการทางเลือกสร้างฝันค่ะจัดขึ้นเพื่อที่จะชูศักยภาพของเด็กเนี่ยให้กลายมาเป็นพลังบวกแล้วก็ให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยเขาผลักดันให้สถานศึกษาที่เขาเรียนอยู่ชุมชนที่เขาอาศัยอยู่นะคะกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากยาเสพติดแบบยั่งยืนผ่านโครงการนี้จะมีรูปแบบเป็นยังไงมาดูกันค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็มีการจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ค่ะก็มีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการทางเลือกสร้างฝันประจำปี69นี้ค่ะโดยมีประธานกรรมการมูลนิธิเรโนนะคะเพื่อการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความตั้งใจว่ามีความเป็นมายังไงทำไมถึงอยากจะจัดโครงการในครั้งนี้โดยท่านรองผู้ว่านะคะท่านก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหายาเสพติดมันยังคงเป็นปัจจัยที่เสี่ยงมากๆคุณผู้ฟังถูกไหมคะเพราะว่าเรายังคงวงเวียนอยู่กับลักษณะของยาเสพติดที่มีการลำเลียงเข้ามาในประเทศไทยบ้างอะไรบ้างเข้ามาในชุมชนบ้างและสุดท้ายมันก็ไปส่งผลกระทบต่อเยาวชนในพื้นที่บ้านเราอันนี้เราต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าคือมันยังหยุดวงจร นี้ยังไม่ได้อะค่ะสิ่งที่ทำได้หลังจากตอนนี้เนี่ยก็คือการที่เราทุกคนจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆทางป้องกันก็ว่ากันไปปราบปรามก็ว่ากันไปในภาคของชุมชนในภาคของหน่วยงานมูลนิธิต่างๆก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านทางโครงการนี้นี่แหละค่ะโดยมีการนำน้องๆเยาวชนนะคะในพื้นที่เนี่ยที่เรียนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของยาเสพติดเราอาจจะต้องปลูกฝังในกลุ่มที่แบบม.ต้นขึ้นไปม.ปลายขึ้นไปแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะในนัดเห็นในหลายพื้นที่ค่ะเขาเริ่มให้เด็กๆที่เป็นตั้งแต่วัยเด็กเลยนะอนุบาลตั้งแต่ในระดับป.1 ป.2 ป.3 ในระดับนี้ค่ะทุกคนต้องเริ่มปูพื้นปลูกฝังความรู้แล้วก็พิษภัยเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดผ่านกิจกรรมต่างๆที่ทุกคนได้จัดขึ้นนะคะอย่างเช่นกิจกรรมนี้นำโดยมูลนิธิเรโนนะคะเขาก็จัดขึ้นมาร่วมกับสถานศึกษาร่วมกับภาคเอกชนค่ะในการตั้งใจที่จะนำน้องๆ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั้ง14ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะเป็นทางเลือกเป็นเวทีให้น้องๆ นักเรียนแล้วก็ประชาชนในชุมชนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ในเชิงประสบการณ์ส่งเสริมให้ตัวเด็กๆและเยาวชนเองเนี่ยเขาได้ใช้ช่วงเวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะไปจนถึงการพัฒนาต่อยอดทางด้านของทักษะศิลปะการวาดภาพการดนตรีที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆเหล่านี้และที่สำคัญคือจุดประสงค์มุ่งหมายหลักเลยนั่นคือถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยได้ลองใช้ชีวิตในการไปเล่นดนตรีไปเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแล้วค่ะมันเป็นทางเลือกที่ดีให้เขาที่จะทำให้เขาเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเขาจะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติดอีก
มันเหมือนเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเด็กๆไปในตัวอันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของมูลนิธิเรโนมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายภาคส่วนด้วยที่ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเชื่อว่าพื้นที่อื่นๆก็มีถ้าเกิดว่ามีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวนะจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพิ่มเติมกันอีกนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้สำหรับเด็กๆชาวกระบี่ด้วยค่ะจากกระบี่เรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างคุณผู้ฟังนอกจากในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ทุกจังหวัดเลยรวมถึงระนองบ้านเราอย่างที่บอกว่าใครอยากจะแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำนะคะก็มาได้ในช่วงนี้เหมาะสมมากๆค่ะแต่ที่ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนะคะก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงในหลายพื้นที่จังหวัดระนองเองก็เฝ้าระวังในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านพ่อเมืองท่านก็ได้ออกมาแจ้งเตือนให้ทุกคนนะคะท่องเที่ยวกันได้แล้วก็ท่องเที่ยวกันแบบปลอดภัยแล้วก็อย่าประมาทติดตามสภาพฝนฟ้าอากาศให้ดีๆเพราะว่าแต่ละวันฝนก็ตกไม่เท่ากันยิ่งในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะช่วงเวลาที่เราบอก14ถึง18พฤษภาคมนี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะคะปริมาณฝนเนี่ยตกหนักถึงหนักมากอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ส่วนบริเวณในท้องทะเลกันบ้างก็จะมีคลื่นลมแรงประมาณ 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรกันด้วยนะคะเรือเล็กเนี่ยก็ควรออกจากควรงดออกจากฝั่งระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองย้ำกันอยู่ตลอดว่าอย่าชะล่าใจบางคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยแถวบ้านฉันอยู่มาตั้งแต่เด็กๆไปได้ไปไม่ได้ฉันรู้บางคนเนี่ยฝ่าฝืนออกทะเลไปทั้งที่ฝนตกทั้งที่ลมแรงจนเกิดปัญหาก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆคุณผู้ฟังสภาพอากาศในปัจจุบันนี้มันกะเกณฑ์ไม่ได้เหมือนในสมัยแรกๆเหมือนในสมัยแต่ก่อนว่ากันอย่างนี้สิ่งเดียวที่จะติดตามได้และแม่นยำที่สุดนั่นคือการแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นช่องทางที่แม่นยำที่สุดณขณะนี้คุณผู้ฟังต้องติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวก็ขอให้ทุกคนท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขแล้วก็ท่องเที่ยวกันแบบปลอดภัยไม่ประมาทกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ในนัดเองรวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังในยามเช้าแบบนี้ได้มาเติมเต็มข่าวสารกันในช่วงเช้าๆคือทุกคนอาจจะแบบติดภารกิจหลายๆอย่างก็ใช้เวลาในช่วงเช้าแบบนี้แหละคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 10:00 น.เวลาดีๆเลยค่ะเริ่มต้นทำงานปุ๊บก็อาจจะเปิดฟังวิทยุคลอกันไปได้ก็เป็นการติดตามข่าวสารเนาะเรานำทุกเรื่องราวอ่ะคือหลากหลายมากๆนำมาเล่าให้ฟังกันผ่านทางรายการอันดามันวันนี้นะคะสลับกันไปกับผลงานเพลงเพราะๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณผลงานเพลงจากทุกศิลปินด้วยนะคะที่เราหยิบยกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเลยค่ะ 9:00 น.นิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงปุ๊บก็หมุนคลื่นมาได้เลยคุณอยู่พื้นที่ไหนก็หมุนในพื้นที่นั้นนะคะสวทภูเก็ตพังงากระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองกันด้วยนะคะสำหรับรายการอันดามันวันนี้แนนัทและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับวันดีๆวันนี้อีก1วันแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงยังคงต้องจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไร้ข้อยุติ
9: ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105.39 เหรียญต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156.29 เหรียญต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้มีการโจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกสปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยในนครมักกะใช้เวลาก่อนพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นทำการประกอบศาสนกิจภายในมัสยิดอันฮารอมขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียเปิดเผยตัวเลขผู้แสวงบุญจากทั่วโลกปีนี้มีกว่า 800,000 คน
10: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอันฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกสบายและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะมุสดาลิฟะและทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนที่ได้เดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 14-18 พฤษภาคมนี้
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยดังนั้นจึงขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาวะอากาศและเตรียมรับมือสถานการณ์เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ดื่มน้ำด้วยดี
13: ไม่ได้เดี๋ยวติดไวรัสตับอักเสบบีนะ
12: โอ้ยติดอะไรไวรัสตับอักเสบบีติดจากแม่สู่ลูกเป็นหลักและติดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันถูกเลือดหรือสารคัดหลั่งเพราะงั้นน้ำลายไม่ติดหรอกจูบกันยังไม่ติดเลย
13: แต่จะติดโรคอื่นมากกว่านะสิยังไงก็ไม่ควรดื่มน้ำแก้วเดียวกันนะ
12: อีกอย่างนะคนอย่างพวกเราเกิดก่อนปี2535ก็ต้องไปตรวจคัดกรองนะถ้าไม่มีเชื้อก็ตรวจหาภูมิคุ้มกันถ้าไม่มีภูมิก็ฉีดวัคซีนป้องกันได้ไวรัสตับอักเสบบีป้องกันด้วยวัคซีนเด็กแรกเกิดและทารกทุกคนมีสิทธิ์ส่วนผู้ใหญ่หากยังไม่มีภูมิคุ้มกันให้ฉีดจำนวน3เข็มและหญิงตั้งครรภ์ทุกรายควรตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีป้องกันการถ่ายทอดเชื้อสู่ลูกน้อยหากพบว่ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีรักษาฟรีตามสิทธิการรักษาร
14: วดเร็ว
12: รักษาได
14: ้ทางไกลมะเร็งตับ
12: สอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
15: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: วิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีนผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคร่วมเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมนำสันติสุขสู่ชายแดนใต้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์นะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับผมทุกท่านครับในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับผมเวลา 10:10 ถึง 11:00 โดยประมาณครับในช่วงนี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณนะครับผมร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีนะครับผมได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่นะครับผมแล้วก็สวทระนองครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุหรือว่าสุรัตน์วิรสัยครับผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันพฤหัสวันนี้นะครับก่อนเราจะเล่าข่าวกันนะผมเรามาพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญผลส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เลยเป็นการทำบุญด้วยกันให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะโดยปกติร่างกายชีวิตของคนเราเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: ช่วงแรกของรายการนะครับผมมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับจากส่วนกลางแล้วก็นโยบายสำคัญของรัฐบาลกันครับซึ่งจะต้องแน่นอนครับเกี่ยวข้องกับทุกท่านอย่างแน่นอนครับผมวันนี้นะครับเรามาตามดูประเด็นใหญ่ที่เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนวงการท่องเที่ยวภาคใต้นะครับผมเมื่อท่านนายกอนุทินนะครับผมชาญวีรกูลนำคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็อธิบดีทุกกรมเลยที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวั

ที่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับจะต้องเข้าถึงได้นะครับห้ามใครหน้าไหนนะครับผมมายึดครองหรือปิดกั้นเด็ดขาดเลยโดยท่านตั้งเป้าจะใช้เกาะพังงานนะครับผมเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือโมเดลต้นแบบในการจัดระเบียบสังคมถ้าที่นี่นะครับผมทำสำเร็จจะขยายผลไปจัดการพื้นที่ปัญหาที่มีเหมือนกันนะครับผมทั้งสมุยภูเก็ตซึ่งก็มีมาบ้างแล้วนะครับพังงานนะครับผมไปจนถึงเชียงใหม่และเชียงรายนะครับที่เป็นประเด็นกันอยู่หนักมากในสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับว่าทุกแพลตฟอร์มเลยบ้านดำบ้านฟ้านะครับผมซึ่งบ้านดำก็ทั้งสองบ้านเลยนะครับผมที่เป็นคลิปวิดีโอในของที่เราใช้กันบ่อยๆแล้วก็รวมถึง X ด้วยนะครับก็คือเยอะมากๆนะผมพอมีกระแสว่าท่านนายกได้ลงพื้นที่เกาะพังงานเพื่อปราบนอมินีเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจแล้วก็ไปคอมเมนต์กันนะครับว่ามาที่นี่บ้างเยอะมากเลยคนไทยแทบจะไม่เหลือพื้นที่ในการทำกินแล้วซึ่งตอนนี้ครับท่านนายกก็ได้รับทราบแล้วก็รับรู้นะครับผมซึ่งจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างแน่นอนครับสำหรับข้อมูลสถิตินะครับที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนำมารายงานบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานะครับผมมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีแล้วจำนวนมากนะครับผมแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆได้ดังนี้นะครับกลุ่มแรกเลยคือเรื่องของพรบการทำงานของคนต่างด้าวนะครับผมถูกดำเนินคดีไปแล้วถึง133คดีครับขึ้นหลักร้อยเลยนะครับผมบอกเลยพรบ.ยาเสพติดนะครับผมซึ่งต้องก็บอกว่าเยอะจริงๆครับกระทำผิด109คดีครับคดีนอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติดำเนินคดีไปแล้ว20คดีซึ่งครอบคลุมไปถึงกลุ่มทุนหลายสัญชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลฝรั่งเศสรัสเซียอเมริกันอิตาลีและก็ยูเครนครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือพรบ.คนเข้าเมืองเนี่ย29คดีแล้วก็พรบ.โรงแรมอีก7คดีก็นอกจากนี้นะครับยังมีคดีอื่นๆเช่นการพนันอาวุธปืนและเงินตราปลอมอีก55คดีครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยนะครับคือการเจาะลึกกลุ่มธุรกิจของชาวอิสราเอลบนเกาะพังงานครับพบว่าโดนดำเนินคดีไปถึง44คดีนะครับยาเสพติดที่บอกไป20คดีครับนอมินีแล้วก็ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต16คดีรวมถึงการลักลอบเปิดสารรับเลี้ยงเด็กผิดกฎหมายอีก2คดีครับก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะอื้อฉาวมากๆนะครับผมกับชาวอิสราเอลจริงๆเราไม่ได้อยากจะเหมารวมนะครับผมว่าชาวอิสราเอลทั้งหมดไม่ดีหรือว่าเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายทุกคนนะครับแต่สิ่งที่เราพบเจอจากการตรวจสอบส่วนใหญ่แล้วนะครับผมเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็มีคดีมากมายเลยนะครับผมก็ต้องติดตามดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในเรื่องของการกวาดล้างทุนนอมินีนะครับท่านนายกก็ได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านคือความเดือดร้อนของรัฐบาลนะครับผมถ้าประชาชนติเตียนท่านนายกและรัฐมนตรีทุกคนก็จะอยู่เฉยไม่ได้หลังจากนี้นะครับจะมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและก็ชุดปฏิบัติการต่อต้านข่าวปลอมเพื่อให้การจัดระเบียบสังคมครั้งนี้นะครับเห็นเป็นผลแล้วก็เป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอีกเรื่องนึงนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ภารกิจด่วนของท่านนายกเช่นเดิมเลยจากเกาะพังงานบินลัดฟ้าสู่ภูเก็ตของเราครับก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ลุยหนักจริงๆนะครับผมหลังจากที่เพิ่งประจักษ์ระเบียบนอมินีที่เกาะพังงานมาหมาดๆนะครับผมท่านนายกก็ควงแขนคณะรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราอีกรอบครับเป้าหมายสำคัญในครั้งนี้นะครับคือการทวงคืนหาดฟรีดอมแล้วก็กวาดล้างนายทุนที่รุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคืนสู่แผ่นดินครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าท่านนายกจะลงหาดฟรีดอมเนี่ยตั้งแต่วันที่10แล้วแต่ดันมีเขาเรียกว่าประเด็นด่วนภารกิจด่วนมากๆเลยก็คือที่ระนองที่ว่ามีการจับเขาเรียกว่าจับกลุ่มพบเจอโกดังปริศนานะครับผมแล้วก็พบว่ามีสินค้ามหาศาลที่ไม่มีใบประกอบใบนำเข้านะครับผมท่านก็เลยต้องรีบไประนองแล้วก็พักของเรื่องหาดฟรีดอมไว้ซึ่งเมื่อวานท่านก็เลยหลังจากจบภารกิจที่เกาะพังงานนะครับผมที่สุราษฎร์ธานีก็เลยบินมาภูเก็ตทันทีเลยนะครับโดยท่านนายกนะครับได้ไปติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดนะครับก็อยู่บริเวณหาดฟรีดอมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกครับงานนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรได้รายงานตัวเลขสถิติผลการปฏิบัติงานที่น่าสนใจมาครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสรุปผลการจับกุมได้ดังนี้นะคดีทั้งหมดนะครับผมมีการตรวจยึดจับกุมและร้องทุกข์กล่าวโทษรวมทั้งสิ้น23คดีครับในเรื่องของ

0: พื้นที่ความเสียหายนะครับผมพบการบุกรุกพื้นที่ป่ารวมมากกว่า58ไร่ซึ่งการดำเนินคดีก็มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว10คดีได้ตัวผู้ต้องหารวม17คนนะครับแล้วก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมอีก13คดีนะครับข้อหาสำคัญนะครับผมก็คือในเรื่องของการดำเนินคดีตามพรบป่าไม้พรบป่าสงวนแห่งชาติและพรบอาวุธปืนนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า3สิ่งนี้ค่อนข้างจะมีโทษที่ค่อนข้างแรงนะครับผมถ้าได้กระทําผิดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือได้โดนโทษหนักหน่วงแน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่กระทําผิดมาอย่างยาวนานนะครับผมที่เอารัดเอาเปรียบพยายามหากินจากพื้นที่สาธารณะเนี่ยครับผมบอกเลยว่าโดนแน่นอนนะครับที่สำคัญนะครับตอนนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้แค่จับแล้วจบนะแต่มีการสั่งให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับหรืออสที่เรารู้จักกันนะครับผมร่วมกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับผมกลับมาแอบยึดครองพื้นที่ป่าสงวนบริเวณหาดฟรีดอมซ้ำอีกครับบรรยากาศในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านนะครับผมมาให้กำลังใจท่านนายกแล้วก็เรียกว่าอยากเขาเรียกว่าส่งเสียงของประชาชนเนี่ยถึงท่านนายกว่าให้ช่วยนะครับผมดึงพื้นที่เหล่านี้กลับคืนมาให้คนในประเทศไทยหรือว่าคนที่เป็นชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวได้กลับมาสู่อ้อมกอดสักทีนะครับผมท่านนายกนะครับก็ได้ย้ำชัดเจนเลยนะครับว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลอีกต่อไปครับทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นะครับก็คือสมบัติของคนไทยทุกคนต้องรักษาเอาไว้นะครับผมให้ลูกหลานชาวภูเก็ตเองหรือว่าให้คนไทยที่อยากจะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์แล้วว่าเราก็สัมผัสธรรมชาติเนี่ยได้เขาเรียกว่าสัมผัสกันอย่างเต็ม 100% จริงๆนะครับผมและจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่องไม่ใช่ทำแบบไฟไหม้ฟางครับพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับผม
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่

เอาละครับจากประเด็นที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ในช่วงแรกนะครับจะเห็นได้ว่ารัฐบาลพยายามมองหาลู่ทางนะครับผมในการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกๆมิตินะครับผมการปราบปรามนอมินีก็เป็นหนึ่งในมิติหนึ่งนะครับที่จะมีการเร่งแก้ไขเพื่อให้คนไทยเองนะครับผมในพื้นที่ได้ประกอบอาชีพอย่างสุจริตนะครับผมในพื้นที่ที่ควรเขาเรียกว่าเป็นสิทธิที่คนที่พึงจะได้ของคนไทยเองนะครับซึ่งอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่พูดถึงกันมากเลยนะครับผมคือเรื่องของปากท้องเนาะและต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสัตว์ครับล่าสุดนะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยคุณกรณิตโนนจุยนะครับผมในฐานะโฆษกกระทรวงนะผมได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเซ็นสัญญาเตรียมนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริกามากกว่า1ล้านตันครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องนำเข้าเยอะขนาดนี้นะครับผมทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมานะครับว่าปัจจุบันนะครับความต้องการใช้ข้าวโพดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์บ้านเรานะครับผมพุ่งสูงถึงปีละ9ล้านตันครับย้ำนะครับผมพุ่งสูงถึงปีละ9ล้านตันเลยนะครับผมแต่กำลังการผลิตของพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยครับผมเราทำได้อยู่ที่ประมาณ5ล้านตันนี่คือลิมิตสูงสุดนะครับซึ่งหมายความว่าเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องนำข้าวเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดเกือบอีกครึ่งนึงเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไป9ล้านตันนะครับคือความต้องการประเทศไทยเราผลิตได้5ล้านเพราะฉะนั้นมันก็คือไม่พอนั่นเองนะครับถามว่าแล้วทำไมจะต้องเป็นสหรัฐอเมริกานะครับทางโฆษกนะครับผมได้ระบุว่ามี3เหตุผลสำคัญที่รัฐบาลพิจารณานำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐนะครับผมอย่างแรกเลยคือ1เลยสำคัญมากๆที่พี่น้องทุกคนในหลากหลายพื้นที่เจอปัญหานี้กันอยู่นะครับคือการแก้ปัญหา PM 2.5 ครับเราได้เน้นย้ำมาตลอดนะครับเรื่องข้าวโพดปลอดการเผานะครับซึ่งการนำเข้าจากสหรัฐนะครับมีมาตรฐานการจัดการที่ตรงตามเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมที่เรากำหนดเอาไว้นะครับก็คือการไม่เผานั่นเองนะครับอย่างที่สองคือสถานการณ์โลกครับจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางหรือวิกฤตตะวันออกกลางที่เรารู้จักกันนะครับทำให้ราคาวัตถุดิบอื่นๆคือเรียกว่าเขาเรียกไงต้นทุนแล้วก็ราคาในเรื่องของจิปาถะของใช้ต่างๆที่จะทำการปลูกข้าวโพดเนี่ยครับผมมันแพงขึ้นอย่างมากเราจึงต้องหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสมมาช่วยพยุงต้นทุนครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอเมริกาน่าจะตอบโจทย์ที่สุดถึงได้เลือกใช้นะครับผมส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายก็คือการแข่งขันในระดับโลกครับเพื่อให้ผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ของไทยมีวัตถุดิบเพียงพอที่จะไปสู้กับตลาดนะครับผมดังนั้นนะครับก็เราเลยจำเป็นจะต้องหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับในเรื่องของต้นทุนที่สุดแล้วก็ให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศไทยของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเลยเป็นเหตุผลให้ต้องเลือกข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกานั่นเองครับในเรื่องของมาตรการดูแลเกษตรกรไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ยืนยันมาเลยนะครับว่าเกษตรกรไทยจะต้องมาก่อนครับไม่ใช่ว่าเขาได้ยังไงจะเอาแต่ของอเมริกาเป็นหลักนะครับผมเราจะเขาเรียกไงเอาของคนไทยก่อนเกษตรกรไทยมีเท่าไหร่เราเอาทั้งหมดนั้นก่อนคือลิมิตเท่าไหร่นะครับผมเราใช้ของคนไทยก่อนทั้งหมดเลยแล้วเมื่อของเกษตรกรไทยนะครับหมดแล้วหรือคิดว่าไม่เพียงพอคาดการณ์แล้วว่าโอ้อีกไม่กี่วันหรือว่าโอ้ยกำลังผลิตไม่ถึงแล้วแต่ความต้องการยังมีพุ่งสูงอยู่ยังเหลืออีกครึ่งนึงเราก็จะนำส่วนนี้แหละครับผมมาเขาเรียกว่ามาใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นครับสรุปได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้ก็คือไม่ใช่แค่การนำข้าวแบบทั่วๆไปนะครับผมก็คือไม่ใช่ในเรื่องของธุรกิจแต่ว่าเป็นการบริหารสมดุลระหว่างการช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการนะครับผมซึ่งในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาฐานรากและราคาผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรไทยไว้อย่างเหนียวแน่นครับแถมยังเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรไทยทุนอื่นนะครับได้มีลู่ทางไปตีตลาดในสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้นในอนาคตด้วยครับก็ถือว่าทำหนึ่งสิ่งได้อีกสองได้สามมาเลยนะครับผมมาที่เรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของปากท้องนะครับผมแล้วก็มาตรฐานเศรษฐกิจนะครับสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดนนะครับผมซึ่งถือเป็นรูปพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็เขาเรียกไงในพื้นที่ที่อยู่ติดขอบชายแดน
หรือว่าพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับบริเวณที่มีความสุ่มเสี่ยงนะครับล่าสุดพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับได้ออกมาให้ข้อมูลถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันนะครับว่าในขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นะครับยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นปกตินะครับผมและกำลังดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถครับก็อย่างที่บอกไปเป็นเรื่องที่หลายๆคนเขาเรียกได้ว่าเป็นกังวลเนาะถ้าเป็นเราเองอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยเราก็รู้สึกกังวลในการใช้ชีวิตจะวันหนึ่งจะเจออะไรไหมอย่างนี้นะครับซึ่งแนวทางการปฏิบัติของฝ่ายไทยของเรานะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำเลยนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยจะเป็นไปตามกฎการปะทะนะครับผมโดยเริ่มจากขั้นตอนเบาไปหาหนักครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดครับเพื่อไม่ให้ขัดต่อเขาเรียกว่ากฎระเบียบหรือว่ากฎหมายของสากลนะครับซึ่งถ้าเราปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบนะครับผมหรือกฎที่ตั้งเอาไว้จะส่งผลเสียหลากหลายด้านให้กับประเทศไทยของเราเองครับในประเด็นเรื่องของการละเมิดแถลงการร่วมนะครับในส่วนของเหตุการณ์บางประเด็นที่เกิดขึ้นจากทางฝ่ายของกัมพูชาเองนะครับซึ่งพบว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาขณะนี้นะครับฝ่ายไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและบันทึกไว้เป็นหลักฐานครับเพื่อเขาเรียกว่าดำเนินการตามขั้นตอนทางการทูตและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปคือง่ายๆเราไม่ยอมแล้วนะเราไม่ยอมแล้วจริงๆเพราะว่ามันหลายครั้งคือเราก็ทราบกันดีจากที่เรารับทราบข้อมูลข่าวสารว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยได้ละเมิดหลายๆสิ่งนะครับผมจากกฎระเบียบรวมถึงแถลงที่ได้ร่วมกันแถลงไปนะครับผมทำให้ประเทศไทยเราอยู่ในช่วงที่ต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อตอบโต้บ้างแล้วนะครับผมทางกระทรวงกลาโหมนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มั่นใจเลยนะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา24ชั่วโมงครับเพื่อความสงบสุขของชายแดนพื้นที่ชายแดนไทยของเราเนี่ยนะครับผมเขาทำเต็มที่อยู่แล้วเนาะและนี่คือทั้งหมดข่าวสารเป็นข่าวสารทั้งหมดในช่วงแรกของเรานะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามากลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับ

ี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: ้สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: กลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันกันต่อนะครับผมในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเช่นเดิมเลยเราเริ่มที่ภูเก็ตของเรากันนะครับวันนี้นะครับนำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการดีๆของจังหวัดภูเก็ตของเรามาฝากทุกท่านกันนะครับผมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับผมเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครับกราบทูลถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศนะครับผมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ50พรรษาในพุทธศักราช2545ครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับในบูรณาการนะครับผมได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการร่วมให้บริการเกษตรตะกอนในพื้นที่เป้าหมายครับเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจจะทำการเกษตรเนี่ยสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความยั่งยืนในอาชีพครับโดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายครับซึ่งได้เริ่มให้บริการครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกสุดเลยนะไม่ใช่แบบครั้งแรกของปีนี้หรืออะไรนะก็คือวันที่22กรกฎาคม2545นะครับผมที่ตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุจังหวัดสระบุรีและทุกจังหวัดได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมปีงบประมาณ2569ของเรานะครับจังหวัดภูเก็ตได้มีแผนจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับจำนวน4ไตรมาสนะครับก็คือไตรมาสละ1ครั้งนะครับครั้งที่3เนี่ยจังหวัดภูเก็ตของเราก็ได้ดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับผมที่โรงเรียนบ้านบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในวันที่21พฤษภาเนี่ยแต่ละคลินิกแล้วก็คือง่ายๆคือมีกิจกรรมแล้วก็คลินิกเยอะมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมแบ่งให้ฟังเลยดีกว่านะครับคลินิกหลักทั้งหมดมีจำนวน12คลินิกนะครับผมได้แก่คลินิกพืชนะครับผมให้บริการรับคำขอและให้ความรู้เรื่องการขอรับรองแหล่งผลิตพืช GAP นะครับแล้วก็พืชอินทรีย์แล้วก็มีการให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการศัตรูพืชเอกสารวิชาการแล้วก็สนับสนุนพันธุ์พืชนะครับผมแล้วก็คลินิกต่อไปเป็นคลินิกดินนะครับให้คำแนะนำและแจกสารเร่งพอดอน 1-7 ครับน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับผมรวมถึงรับตัวอย่างดินของเกษตรกรเพื่อตรวจวิเคราะห์และแนะนำการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินครับรวมถึงมีการให้คำแนะนำการจัดการความเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็ธาตุอาหารให้เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกนะครับผมซึ่งจริงผมมองว่ามันสำคัญมากๆเลยนะครับในเรื่องของการเวลาจะทำเกษตรกรจะทำการเกษตรสักอย่างนึงนะครับผมคลินิกประมงก็มีนะครับผมซึ่งจะเป็นการเปิดนิทรรศการและก็บริการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริการตรวจคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็มีการแจกชุลินทรีย์ด้วยนะครับผมปม2แล้วก็แจกปลากัด100ตัวเท่านั้นช้าหมดอดได้นะจ๊ะบอกเลยนะครับคลินิกต่อไปเป็นคลินิกปศุสัตว์ครับให้บริการทำหมันสุนัขและแมว30ตัวนะครับผมก็เป็นเพศเมียอายุ6เดือนขึ้นไปแล้วก็เพศผู้ก็จะเป็นอายุ4เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องงดน้ำงดอาหารน้องๆมาด้วยก่อนนำมารับบริการทำหมันนะครับผมอย่างน้อย6 ถึง8ชั่วโมงนะครับผมซึ่งก็ต้องขอจำกัดไปว่า1ตัวต่อ1ท่านเท่านั้นนะให้บริการฉีดวัคซีนด้วยครับผมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีการให้บริการด้านความรู้แล้วก็ยาและเวชภัณฑ์ในการดูแลสัตว์นะครับคลินิกชนรับประทานนะครับผมให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ความรู้บริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของแผนพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดภูเก็ตครับคลินิกสหกรณ์โดยสหกรณ์จังหวัดของเรานี่เองนะครับผมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์การเกษตรให้ความรู้การรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรครับคลินิกบัญชีนะครับผมนิทรรศการประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพการนำบัญชีและบัญชีไปวิเคราะห์นะครับผมแล้วก็วางแผนแก้ไขปัญหาในครัวเรือนนะครับคลินิกกฎหมายเกษตรนะครับผมก็คือการให้ความรู้การโอนสิทธิในพื้นที่สปก.มรดกสิทธิต่างๆนะครับผมในพื้นที่สปก.แล้วก็การออกโฉนดเพื่อการเกษตรรวมถึงการให้คำปรึกษาสินเชื่อเนาะเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วก็แจกเมล็ดพืชผักด้วยนะครับคลินิกยางพารานะครับผมคลินิกที่9ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางพาราส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแล้วก็ให้ความรู้นะผมการปลูกแล้วก็การดูแลนะครับคลินิกข้าวครับจากศูนย์ข้าวกระบี่นะครับให้ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวแล้วก็การแปรรูปข้าวครับคลินิกแก้ปัญหาหนี้สินนะครับผมคลินิกที่11นะครับบริการให้คำปรึกษาหนี้สินเกษตรกรบริการความรู้ในเรื่องของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรแล้วก็ผู้ยากจนครับเกษตรพันธสัญญาคู่มือความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์การพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารที่ดินรวมทั้งติดตามและประเมินผลโดยทำการสุ่มสัมภาษณ์และอาเกษตรกรครับและคลินิกสุดท้ายนะครับผมก็คือคลินิกส่งเสริมการเกษตรครับสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตก็ได้ให้บริการคำปรึกษาเนาะแล้วก็แนะนำป้องกันในการกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชครับโดยใช้แมลงศัตรูธรรมชาติอย่างเช่นตัวห้ำตัวเบียนสารชีวพันธุ์นะครับผมนิทรรศการนอกจากนี้ก็มีนิทรรศการในการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยรวมถึงเครื่องไงความรู้ต่างๆแบบครบวงจรเลยนะครับผมตัวอย่างเช่นการเพาะเลี้ยงแหน่แดงการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนโอ้เยอะแยะมากมายใครที่เป็นเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจก็สามารถไปได้นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมเสริมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพิ่มเติมอีกจำนวน10หน่วยงานเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรเกษตรกรด้วยรวมถึงวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอถลางครับและสุดท้ายเลยคือกิจกรรมโชว์แพะและการถ่ายทอดความรู้เรื่องเกษตรในสังคมเมืองครับก็ต้องบอกว่ากิจกรรมครบครันมากๆสำหรับเกษตรกรนะครับผมการจัดงานในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะครับจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลแล้วก็โรงเรียนบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับหน่วยงานภายในแต่ละจังหวัดก็โอดเช่นกันนะครับผมร่วมมือกันอย่างหนาแน่นแบบกลมเกลียวกันเลยทีเดียวนะครับผมก็คืออย่างเช่นกลุ่มองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นะครับผมก็ให้บริการแก่เกษตรกรเยอะมากๆเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับผมขอเชิญชวนเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจนำบัตรประชาชนและบัตรที่มีเลขหรือนะครับผมบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนี่ยลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปนะครับที่บริเวณจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะครับผมก็ต้องบอกว่าไว้เจอกันในวันนั้นนะครับเพราะผมอาจจะไปด้วยเนาะเพราะอยากไปดูความรู้ต่างๆที่ชาวเกษตรกรควรจะมีนะครับเอาล่ะครับมาถัดไปในเรื่องต่อไปของจังหวัดภูเก็ตของเรากันบ้างนะครับผมในเรื่องของฟ้าฝนทางภาคใต้เนี่ยเขาต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หนักจริงๆนะครับเมื่อเวลาช่วงตีห้านะครับผมที่ผ่านมาของวันนี้นะครับท่านนายกแตนหรือคุณสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้สั่งการด่วนเลยให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องกลสำนักช่างนะครับลงพื้นที่ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมทันทีเลยเพื่อเฝ้าระวังปัญหาน้ำขังรอการระบายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตครับโดยทางเทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่กระจายกำลังออกไปดูแลครอบคลุมทั้ง9จุดยุทธศาสตร์เลยนะครับผมเพื่อป้องกันเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ฝนตกหนักได้นะครับซึ่งในเรื่องของมาตรการแล้วก็การแจ้งเตือนเนี่ยจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับเครื่องยนต์สูบน้ำทุกจุดเลยนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 100% ซึ่งท่านนายกก็ได้มีการกำชับให้มีการพร่องน้ำนะครับจากคลองท่าแครงนะครับเข้าไปยังขุนน้ำ สวนหลวงเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มเติมนะครับที่สำคัญครับมีข้อควรระวังสำหรับพี่น้องชาวภูเก็ตในช่วงเช้าวันนี้นะครับคือให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลา8โมงที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเนื่องจากจะเป็นช่วงระดับน้ำทะเลหนุนสูงถึง 2.78 เมตรซึ่งอาจจะส่งผลต่อการระบายน้ำในบางจุดได้ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะส่งผลอยู่นะครับก็ให้ระมัดระวังกันนะครับผมมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาที่โลตัสสาขาระนองครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยได้เดินทางไปเป็นประธานมอบชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนในกิจกรรมเปิดเทอมใหม่ใจฟูปีที่5ครับซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานพมจ.ระนองนะครับเพื่อดูแลน้องๆกลุ่มเปราะบางแล้วก็เด็กด้อยโอกาสต่างๆในพื้นที่ที่มีเขาเรียกว่าให้มีความพร้อมสำหรับการศึกษาครับโดยทางพมจ.ระนองนะครับได้ระบุว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญนะครับอย่างในโครงการพาน้องกลับมาเรียนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับซึ่งในปีนี้น้องๆเข้าร่วมโครงการ21คนโดยได้รับพลังน้ำใจจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะมากมายเลยทั้งท่านนายกเหล่าการชาติจังหวัดนะครับผมภาคเอกชนแล้วก็ร้านค้าต่างๆแล้วก็ร่วมกันสนับสนุนน้องๆนะครับก็ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับท่านราชันมีน้อยเนี่ยได้กล่าวให้โอวาทแก่น้องๆด้วยนะครับว่าขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตครับแล้วก็ใช้โอกาสที่ได้รับครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็สนับสนุนน้องๆกันนะครับก็อาจจะรีบนิดนึงใกล้หมดเวลานะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะทำไมผมถึงรีบอ่านข่าวเพราะอยากให้ทุกท่านได้รับฟังข่าวของทุกจังหวัดได้ครบถ้วนนะครับมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะผมจากเรื่องราวที่ใจฟูที่ระนองแล้วเนี่ยลงมาที่พังงากันบ้างนะครับตอนนี้ก็กำลังเปิดฤดูกาลผลไม้ประจำปีในผมภายใต้แคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาครับโดยปีนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็ททนะครับที่พังงาเองเนี่ยชวนนักท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่กับ34สวนทั่วจังหวัดครับไฮไลท์นะคือการเข้าไปนั่งกินทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงานะครับผมถึงใต้ต้นกันเลยนะครับกินก็คือสงสัยก็คือตัดปุ๊บกินปั๊บณตรงนั้นเลยนะครับพร้อมกับมีการพูดคุยกับเจ้าของสวนได้โดยตรงด้วยเนาะแถมยังจับคู่กับโรงแรมที่พักจัดโปรในเขาเรียกว่าโปรโมชั่นกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นนะครับเพื่อดึงดูดทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนนะครับผมรวมถึงคนที่ชอบทุเรียนนะอย่างผมเนี่ยโดนตกแน่นอนถ้าผมอยู่พังงาผมไปแน่นอนเนาะนะครับใครที่อยากไปกินไปชิมทุเรียนถึงสวนนะครับรวมถึงมังคุดด้วยนะครับก็แวะไปได้ตั้งแต่เดือนนี้จนถึงกรกฎาคมเลยครับรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะดูได้ที่เพจของททสำนักงานพังงาได้เลยนะครับฟังแล้วก็น่าตามไปชิมจริงๆนะครับจากเรื่องของกินอร่อยอร่อยที่พังงาก็ลงมาปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่กันบ้างเนาะที่กระบี่นะครับผมก็มีกิจกรรมดีๆที่เน้นการสร้างรากฐานอนาคตให้กับลูกหลานชาวกระบี่ผ่านตัวหนังสือครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับณศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันนะครับมีการจัดงานใหญ่กระบี่อ่านยกกำลังสุขนะครับผมงานใหญ่เลยกระบี่อ่านยกกำลังสุขเนาะเป็นความร่วมมือของสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายกว่า13องค์กรเลยนะครับที่ตั้งใจจะผลักดันให้กระบี่เป็นเมืองแห่งการอ่านครับอย่างยั่งยืนเลยโดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กปฐมวัยครับไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัวแคมเปญ3เล่มในบ้านเป็นการรณรงค์ให้ทุกครอบครัวนะครับมีหนังสืออย่างน้อย3เล่มไว้ในบ้านของตัวเองนะครับผมเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆครับโดยทางคุณสาโรจน์ชัยมาศนะครับผมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ท่านได้ย้ำชัดเลยนะครับว่ากระบี่ไม่ได้อยากเป็นแค่เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างเดียวนะแต่อยากเป็นเมืองที่เด็กก็สามารถเติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพที่สุดนะครับผมซึ่งมีการอ่านนี่แหละครับคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวครับนอกจากจะมีการเซ็น MOU ร่วมกันแล้วนะครับในงานยังมีเวิร์กช็อปสอนเทคนิคการเล่านิทานจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณครูและผู้ปกครองนะครับนำไปใช้กระตุ้นจินตนาการของเด็กๆได้นะครับผมรวมถึงความมั่นคงทางอารมณ์ของเด็กๆด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างเกาะแห่งการอ่านพื้นที่แห่งการอ่านให้เกิดขึ้นจริงในจังหวัดกระบี่ของเราครับเห็นความตั้งใจของทุกภาคส่วนแบบนี้แล้วผมก็เนาะเชื่อว่าอนาคตของเด็กไทยเราเนี่ยสดใสอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะก ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่เราได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของเล่าข่าวอันดามันช่วง 10:00 ถึง 11:00 วันนี้นะครับก็สามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำนะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระไสนะครับแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตที่มีพี่หนึ่งคอยควบคุมรายการให้ควบคุมเป็นช่างเทคนิคให้ผมเนี่ยก็ขอขอบคุณท่านทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันนะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมืออย่างเหมาะสม
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองหว่านแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นการเร่งด่วนแล้วและหากพบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นจะปรับแผนการรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังลายประเทศไทยเปิดแผนกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์อย่างเป็นทางการภายในกลางปีนี
10: ้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทาง LINE หลอกลวงประชาชนโดย LINE ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มไลน์สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: วุฒิสภาสหรัฐรับรองนายเควินวอชให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองนายเควินวอชซึ่งถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคนใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐด้วยคะแนนเสียง54-45เสียงท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์จากสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้นายวอชวัย56ปีจะรับตำแหน่งประธานเฟดต่อจากนายเจอโรมพาวเวลที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานเฟดสมัยที่2ในวันที่15พฤษภาคมนี้ขณะที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระทางการเมืองของเฟดเนื่องจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างประธานเฟดคนใหม่กับประธานาธิบดีทรัมป์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12:00 น.

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ปัจจุบันโรงไม้รัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
2: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
3: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกชีวิตมีค่าขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขับรถไม่เร็วเกินกำหนดและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเคารพกฎจราจรใส่ใจเพื่อนร่วมทางเพราะความปลอดภัยของคุณคือของคนล้ำค่า

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz นะคะในวันพฤหัสบดีนะคะที่14แล้วนะคะ14พฤษภาคม2569ค่ะแล้วก็จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะในวันนี้นะคะท่ามกลางบรรยากาศที่บรรยากาศเป็นใจซะเหลือเกินนะผู้ฟังนะเพราะว่ามีฝนตกกันตั้งแต่เช้าเลยนะในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะโทรมาพูดคุยกันได้ค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์0764605111นะก็ยังคงมีเรื่องราวแล้วก็ยังคงมีประเด็นต่างๆนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองสวทกระบี่แล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นนะคะในวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยตื่นนอนกันหรือยังนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นวันแรกนะหลังจากที่มีการหยุดนะคะในส่วนของเมื่อวานทั้งนี้ทั้งนั้นตื่นมาด้วยบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำนะคะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาเองมีฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วก็สายๆมาสักนิดนึงสักประมาณ 9:10 นะฝนก็หยุดตกนะคะก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับว่าไม่อยากจะก้าวเท้าออกจากบ้านเลยนะช่วงนี้นะผู้ฟังนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาได้มีการประกาศนะคุณผู้ฟังว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยวันที่14ยาวไปจนถึงวันที่18นะคะอาจจะมีฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักกันเลยทีเดียวนะบางพื้นที่นะคะในส่วนของวันนี้นะคะก็จะมีฝนตกนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศนะคะเตือนภัยรับมือสภาพอากาศแปรปรวนค่ะหลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วงของวันที่14ถึง18นะคะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะด้านทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรด้วยกันเรือเล็กก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรระมัดระวังเป็นพิเศษนะช่วงนี้นะคะบวกกับอีกหลากหลายประเด็นนะคะที่มีการอัปเดตกันนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการคุมสถานการณ์ชายแดนใต้ประธานโทษค่ะชายแดนนะคะได้รวบรวมหลักฐานกัมพูชาละเมิดแถลงการร่วมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยถึงประเด็นนี้บวกกับอีกหลากหลายเรื่องราวนะ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืนสิบเอ็ดพฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารีน

23 พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณ

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องมาพูดคุยกันนะในส่วนของการเจรจานะคะในส่วนของเกาหลีใต้ค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่มีการหลบหนีนะคะในจ้างจนส่งผลกระทบต่อการส่งออกแรงงานไทยถูกขึ้นบัญชีดับนะคะระงับนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดของประเทศไทยเป็นเวลา1ปีเต็มค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ให้การสัมภาษณ์นะคะถึงปัญหาแรงงานไทยที่ได้มีการหลบหนีออกนอกระบบหลังเดินทางไปทำงานภาคเกษตรและประมงนะคะตามฤดูกาลในส่วนของเกาหลีใต้ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ค่ะระหว่างประเทศไทยและเกาหลีนะคะหรือวีซ่า E8 นะส่งผลให้ถูกขึ้นบัญชีดำค่ะไม่ให้ไปทำงานทั้งจังหวัดนะคะว่าในส่วนของ MOU ระบุชัดเจนนะคะว่าในส่วนของแรงงานไทยเนี่ยหรือว่าแรงงานจากจังหวัดใดหลบหนีเกิน 20% ก็จะมีผลต่อการระงับการรับแรงงานจากจังหวัดนั้นซึ่งที่ผ่านมานะคะแรงงานที่ส่งไปล็อตแรกเนี่ยมีสัดส่วนเกินจริงจนกลายเป็นปัญหาตามมานะคะเรื่องนี้ก็จำเป็นต้องหารือกับฝ่ายเกาหลีใต้ค่ะเพราะว่าไม่ควรที่จะนำการกระทำผิดของคนอื่นส่วนน้อยเนี่ยไปกระทบต่อแรงงานอีกกว่า 80% ที่ตั้งใจนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วที่ตั้งใจไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมได้มีการย้ำนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการออกมาตรการที่เพิ่มนะคะในส่วนของภาระหรือว่าค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยค่ะทั้งนี้นะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าข้อเท็จจริงว่า MOU เป็นข้อตกลงทั้ง2ฝ่ายร่วมกันนะแต่ก็ต้องมีการยอมรับเงื่อนไขร่วมกันไม่ใช่ข้อเสนอจากฝ่ายเกาหลีใต้เพียงอย่างเดียวค่ะโดยเฉพาะทางด้านของรัฐบาลค่ะก็ได้มีการเตรียมที่จะเจรจาขอผ่อนผันกับเกาหลีใต้ค่ะมากกว่าการขอแก้ไข MOU ทั้งฉบับเนื่องจากว่าประเทศไทยเองค่ะผู้ฟังไม่มีอำนาจต่อรองมากนักแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากแรงงานไทยที่ได้มีการหลบหนีนะคะส่วนแนวคิดเพิ่มบทลงโทษของแรงงานไทยที่หลบหนีเนี่ยก็จะมีการนำเสนอต่อไปนะในส่วนของการที่มาตรการนะคะก็จะย้อนกลับไปที่ภาระต่อแรงงานอย่างเช่นการเก็บเงินประกันก่อนเดินทางแม้จะช่วยลดการหลบหนีได้แต่อาจจะทำให้แรงงานจำนวนมากค่ะต้องไปกู้เงินเพิ่มรัฐบาลจึงไม่อยากให้ใช้แนวทางทางกล่าวนะคะอีกทางค่าปรับก็แทบไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราหลบหนีไปหรือว่าแรงงานมีการหลบหนีไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการติดตามปรับนะคะใครได้ประเทศเสียหายไปแล้วนะคะซึ่งกว่าที่จะหาแรงงานส่งออกได้แต่ละพันตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณผู้ฟังขณะที่สถานการณ์แรงงานไทยนะคะผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เนี่ยปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ 100,000 ถึง 130,000 คนกันเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการให้แรงงานทั้งหมดเนี่ยกลับประเทศแต่ต้องการที่จะผลักดันนะคะให้แรงงานเนี่ยเข้าสู่ระบบอย่างกฎหมายมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ระบบแรงงานของเกาหลีใต้เนี่ยมีการซับซ้อนนะคะกำหนดให้แรงงานที่หมดสัญญาต้องเดินทางกลับประเทศก่อนจึงสมัครกลับเข้าไปใหม่อีกทั้งไม่มีหลักประกันนะคะว่าจะได้กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมทำให้แรงงานจำนวนมากเนี่ยเลือกอยู่ต่อแบบผิดกฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแนวทางที่จะดึงแรงงานกลับไปนะคะเพื่อที่จะต่อรองกับเกาหลีใต้ทำได้ยากมากค่ะผู้ฟังเพราะว่ารัฐบาลเองไม่สามารถที่จะบังคับให้แรงงานไทยกลับไปประเทศได้อีกทั้งตลาดแรงงานก็ถือว่าเป็นระบบแข่งขันนะคะหากไทยไม่ส่งแรงงานประเทศอื่นก็พร้อมเข้าไปแทนทันทีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องมีการเจรจากันนะคะในส่วนของการเจรจาเกาหลีใต้หลังที่แรงงานหรือว่าคนไทยนี่ล่ะค่ะที่ไปทำงานเนี่ยผิดกฎหมายก็หลบหนีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการที่แบบว่าคนไทยที่ไปทำงานต่างเกาหลีใต้เนี่ยก็ยืนอยู่ต่อนะคะโดยที่ผิดกฎหมายก็มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีการพูดคุยกันแล้วก็ต้องมีการเจรจากันนะคะมากันที่ประเด็นต่อมาค่ะผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะมีการสั่งการนะคะว่าต้องเดินหน้าแก้
แก้ฝุ่น PM2.5 ข้ามพรมแดนค่ะตามข้อสั่งการนะด้วยนะคะติดตามในเรื่องของหมอกควันจุความจุความร้อนนะคะยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคค่ะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะได้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองนะคะแล้วก็มลพิษข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้มีการบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะผู้ฟังจากสถานการณ์ฝุ่นละอองฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะก็พบว่าจุดความร้อนจำนวนหนึ่งค่ะเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเองกรมควบคุมมลพิษค่ะจึงได้มีการร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารนะคะกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการค่ะติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะยกระดับการติดตามเรื่องของการวิเคราะห์หรือการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดนั่นเองทั้งนี้ค่ะผู้ฟังในปี2567ก็ได้มีการจัดตั้งวอร์มรูมนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าติดตามนะคะจนถึงปี2568ก็ได้มีการขยายความร่วมมือเพิ่มเติมค่ะผู้ฟังก็เป็นการดำเนินการที่มีเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไทยนะคะที่เข้าร่วมนะคะได้มีการเขาเรียกว่าศึกษาหรือว่าติดตามนะคะในส่วนของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหมอกควันต่างๆนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่าเทคโนโลยีสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมค่ะแบบจำลองการเคลื่อนที่นะคะของมวลอากาศในระดับต่างๆรวมไปถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จำเป็นเพื่อใช้เฝ้าระวังแล้วก็การวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับนั้นก็คือการเฝ้าระวังแล้วก็การบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองนะคะฝุ่น PM2.5 ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือนะคะพร้อมทั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างจริงจังนะคะโดยการขอความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วก็การใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการที่สั่งการนะคะที่จะมาแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ข้ามแดนนะคะมีการสั่งการไม่ว่าจะเป็นทางด้านของในพื้นที่เองหรือว่าเพื่อนบ้านนะคะเพื่อที่จะสกัดหมอกควันภาคเหนือนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่น้องหานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: วดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วปีล่วงเอ้ย
1: ไอ้ยุ้ยเดี๋ยวขึ้นหนักหน้า
0: หายน้ำมันนี่แหละขึ้นไม่เลือไม่ไหวเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันโซล่าน้ำมันก๊าซน้ำมันเปล่าน้ำมันรำข้าวแล้วขึ้นไม่เลือน้ำมันจริงเล่นเรียกแต่ว่าชาติเพนแม่ไม่น้ำจัดช่วยยังผ่าตางไปห้ารวยไปห้าตาที่กุ้งแกบอกว่าค่ายไม่ได้น้ำมันขึ้นแล้วไม่พอ
1: เอ้าแล้วตาที่กุ้งใกล้น้ำมันเลย
0: แม่ที่ไม่รู้จักตาที่กุ้งมอพี่ที่ใกล้น้ำมันพรายเจ้

0: ้นมาแล้วลาวพี่เน่เนอที่นี่ขึ้นปรึบปรึบเลยนี
1: ่ไอ้เร่เดี๋ยวขึ้นลาวลาย
0: ค่อยนี่แหละค่อยเร่ไงหายค่อยนี่และค่อยน้อยแล้วค่อยเป๊กค่อยนกกระตาค่อยเยาวมาค่อยป้าเล่านี่แหละ
1: โอ้ได้รู้

0: หายขึ้นมาแล้วลาวนาบ่าวเว
1: ้อไอ้เอ้ยเดี๋ยวมันขึ้นกันนักหน้า
0: หายท่ออวดทั่วนี่แลขึ้นเม็ดเลวเรกแต่ว่าคำแล้วอยากกินตัวตื้อตางไป5บาทไปซื้อแม่ค้านั่นแม่ค้าว่าป๋องละ6บาทแล้วขายไม่ได้ว่ะเดินพลไปอีถือตัวแก๊กแค่ว่าอีนี่ขายถุงละ10บาทแล้วนะนายว่ะเดินพลไปร้านเช็คไว้ถือตัวเกี้ยวมาทีเดียวต้มนี่เช็คว่าขายไม่ได้ถั่วแพงถั่วแพงว่ะเดินพลไปชนเอาเด็กนั่นทำตุงติงตุงติงไม่รู้ยิ่งว่าใช่ถ้ามากินถั่วไม่ละลุงว่ะแล้วไม่รู้ตัวอะไรก็มันไก่ป่าไปกินในเทมืด

0: าเหลาไม่ไว้แล้วเต่าแกเออทีนี้มาทีเดียวช่องเลยและ
1: เพิ่งหยุดไม่กี่วันเฮ้ยถึงขึ้นเหลาหรอก
0: หายจ่วยจักตีก่อนจ้ะกันขึ้นปันนี้เลยตามตรงตายมาต่างรายต่างขว้าเลยนี
1: ่ตัดเม็ดใหญ่ๆปันนี้ไปหน้ามายิดยาไป
2: เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะที่ส่งต่อให้กับผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพังงา FM 100 MHz ค่ะมาทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นเหมือนสปอร์ตที่น้องฮาได้เปลี่ยนไปนะสำหรับในส่วนของงานกิจกรรมนะคะที่จะมาเชิญชวนนะคะชวนเที่ยวนะคะชวนชิมของอร่อยเมืองพังงาค่ะในงานพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026เทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงา นะรวมไปถึงเมนูซีฟู้ดสดๆอาหารพื้นบ้านและสินค้าชุมชนมากมายค่ะระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569นะณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็จะเป็นในส่วนของศิลปินนักร้องชื่อดังหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะที่จะมอบความบันเทิงความสนุกนะผู้ฟังในงานนี้ก็ไปกันได้นะคะและหนึ่งในนั้นค่ะกับทางด้านของจังหวัดพังงานะได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมยกระดับเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่โดยมีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมรวมไปถึงการยกระดับขยายผลนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่นะประจำปีนี้ดำเนินภายใต้โครงการการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2ค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงการประชุมหารือกันตลอดจนเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมระหว่างหน่วยงานองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายค่ะทั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมที่ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะ อยู่กันอย่างเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะยกระดับศักยภาพนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาให้เป็นกำลังสำคัญเรื่องของการสร้างเครือข่ายคุณธรรมแล้วก็ขยายผลสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางด้านของหลากหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางวัฒนธรรมจังหวัดพังงารวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงบุตรหลานในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะที่เข้มแข็งแล้วก็ขับเคลื่อนให้เป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟัง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืนที่21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็ม

ามผู้ฟังก็เชิญชวนกันนะคะในส่วนของงานดีๆนะคะที่จัดขึ้นที่บริเวณอำเภอตะกั่วป่านะคะก็มีกันยาวๆไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับในงานนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เรานำมาพูดคุยกันนำมาประชาสัมพันธ์กันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz นะที่มาอัปเดตกันข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือจะเป็นข่าวสารในส่วนของรัฐบาลเองนะคะในวันพรุ่งนี้จะเจอกันได้ใหม่นะคะในช่วงของเวลาเดิมนะ11 นาฬิกายาวไปจนถึง12 นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้น้องหาพร้อมด้วยทีมงานสวทพงาค่ะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดแล้วด้านกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้นำสหรัฐและจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนสม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมขณะที่ทหารได้ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีทหารกัมพูชายิงปืน11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้หมายยั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนพร้อมย้ำว่าจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและจะรวบรวมหลักฐานที่กัมพูชาละเมิดแถลงการร่วมเพื่อดำเนินการต่อไป
3: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับคนไทย24รายลักลอบข้ามแดนไปกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าก
4: องกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการสกัดจับคนไทย24รายแบ่งเป็นชาย12คนหญิง12คนขณะลักลอบเดินลัดเลาะแนวชายป่าเขตแดนหวังหลบหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เพื่อข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านโนนสาวเอหมู่2ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวทั้งหมดไว้ได้ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่กองร้อยทหารพรานที่1301ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่ามีนายหน้าติดต่อชักชวนผ่านเครือข่ายจัดหางานเถื่อนให้ลักลอบเดินทางเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับขบวนการผิดกฎหมายโดยเสนอค่าจ้างสูงถึงคนละ 25,000 บาทมีคนไทยทำหน้าที่ลำเลียงมาส่งบริเวณชายแดนก่อนจะมีชาวกัมพูชามารับช่วงพาข้ามแดนอีกทอดหนึ่งอย่างไรก็ตามแผนลักลอบข้ามแดนนี้ไม่สำเร็จเมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบพิรุธและเข้าจับกุมได้เสียก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง24รายส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลสาวถึงเครือข่ายนายหน้าและขบวนการเปิดบัญชีม้าข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังต่อไปสรัญชนารถชุ่มสปท.สักแก้วรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังกับลายประเทศไทยเตรียมกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับหลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทางไลน์หลอกลวงประชาชนโดยไลน์ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มไลน์สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยความสำนึกของความเป็นผู้แทนราษฎรและเป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เร็วที่สุดเพื่อให้รัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ
7: ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและก็ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผมจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดครับเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์
6: นอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังแสดงความคาดหวังให้รัฐสภาเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและเตรียมหารือพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและการติดตามร่างกฎหมายที่รัฐบาลยังไม่ส่งกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่นำปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและปัญหาค่าครองชีพเข้าหารือ
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือในที่ประชุมโดยส.ส.ส่วนใหญ่ยังคงสะท้อนปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและภาคการเพาะปลูกนอกจากนี้ยังมีการหยิบยกปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอรวมถึงถนนชำรุดเสียหายที่กระทบต่อความปลอดภัยในการสัญจรพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน
9: ในตำบลม่วงเตี้ยอยู่ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ12หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือน 6,000 จำนวนประชากรแต่คุณภาพของประปาหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างต่ำก็อยากจะฝากทางกระทรวงมหาดไทยไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตในการให้บริการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมมากขึ้นครับ
10: ขอฝากไปยังกรมทรัพยากรน้ำให้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเพราะครอบคลุมไปถึง4หมู่บ้าน 1,500 ครัวเรือนให้เร่งก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มากแบบฐานแผ่บ้านเจริญชัยตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดที่ใช้อย่างทั่วถึง
9: ผมขอหารือนะครับผ่านท่านประธานไปยังอธิบดีกรมชลประทานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยได้รับการประสานงานจากประชาชนแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นของตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางขอให้มีการเร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีพื้นที่รับประโยชน์จากการใช้น้ำทางพื้นที่มากกว่า 1,998 ไร่ครับซึ่งมีประชาชนที่สามารถรับประโยชน์จากการใช้น้ำมากกว่า 3,000 คนครับ
8: นอกจากนี้ยังมีสสหลายคนสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านอื่นๆเช่นปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ปตท.วิเคราะห์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้โจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกชปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถอดธุรกิจ9รายการออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติต่างด้าวเพื่อลดความซ้ำซ้อนด้านกฎหมายส่วนนักลงทุนต่างชาติยังต้องขออนุญาตตามเดิม
11: นายพลพงษ์เนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงสาเหตุที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยครอบคลุมทั้งธุรกิจบริการโทรคมนาคมศูนย์บริหารเงินธุรกิจสินเชื่อและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอัตโนมัติและธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมว่าธุรกิจส่วนใหญ่มีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยโดยตรงและไม่ใช่การเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาแข่งขันในธุรกิจไทยได้อย่างเสรีแต่เป็นการลดความซับซ้อนด้านกฎหมายและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมยกระดับศักยภาพแรงงานและธุรกิจไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลอย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังคงต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตามเดิมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่ายังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติอย่างจริงจังต่อไปภูริมปัสโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเปิดผลสำรวจพบภาคธุรกิจกว่าร้อยละ89พบปัญหาคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำธุรกิจ
12: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสภาครัฐปี2569จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารกว่า400รายทั่วประเทศพบปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างต่อธุรกิจไทยโดยร้อยละ 51.2 มองว่าสถานการณ์คอร์รัปชันแย่ลงกว่า3ปีที่ผ่านมาและร้อยละ 89 ยอมรับว่าการทุจริตคืออุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยร้อยละ60ของผู้ขออนุญาตจากรัฐระบุว่าถูกร้องขอสิ่งตอบแทนและกว่าร้อยละ45ยอมรับว่าจำใจต้องจ่ายทั้งในรูปแบบเงินสดและของขวัญโดยมีสาเหตุหลักมาจากขั้นตอนที่ซับซ้อนและกฎหมายที่เปิดช่องว่างให้ใช้ดุลยพินิจ ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามหน่วยงานผลสำรวจระบุว่าหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดอันดับหนึ่งคือตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรตามมาด้วยกระบวนการยุติธรรมและอบต.หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงที่สุดอันดับหนึ่งคือกรมควบคุมมลพิษเฉลี่ยกว่า 120,000 บาทตามมาด้วยกรมเจ้าท่าและกรมสรรพสามิตนอกจากนี้ภาคเอกชนยังสะท้อนว่าขาดความเชื่อมั่นในช่องทางร้องเรียนของรัฐโดยร้อยละ43ไม่กล้าร้องเรียนเพราะกลัวผลกระทบด้านกกร.จึงมีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลให้เร่งนำระบบ e-government มาใช้เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับเอกชนและต้องทำการปฏิรูปกฎหมายเพื่อตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐพร้อมย้ำจุดยืนไม่ทนไม่ทำไม่เพิกเฉยเพื่อดึงความเชื่อมั่นนักลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาน
13: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองเหวี่ยงแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศ ทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วชาวนันมาลีรายงาน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ประชาชนทั่วประเทศทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
15: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายอานนท์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการทรงงานผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งทรงสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงช่วยยกระดับภาพลักษณ์และเผยแพร่สินค้าหัตถกรรมไทยทั้งผ้าไหมและผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
16: ที่บางไทรนะสร้างงานให้กับชาวบ้านใช่แล้วก็เป็นโรงเรียนด้วยใช่ไหมฮะโรงเรียนในการเรียนรู้แล้วทำให้สร้างอิมเมจให้กับสินค้าไทยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือว่าผ้าทอพื้นเมือง
15: ด้านนางวินะหลัดดิษะประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาเล่าว่าแม้ไม่เคยรับเสด็จด้วยตนเองแต่จากการติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ผ่านข่าวสารในพระราชสำนักที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้ทรงมีพระราชอัธยาศัยที่เป็นกันเองและทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกสุขของราษฎรจึงรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งทำให้มีความประสงค์เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
17: แล้วก็ประทับใจตอนที่พระราชินีทรงไปทางภาคใต้ค่ะแล้วก็พบประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นกันเองดีค่ะใส่ใจประชาชนดีค่ะแล้วก็เลยอยากมาถวายพระศพ
15: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 21:00 น.จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้อีกระยะหนึ่งสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนระหว่างพฤษภาคมถึงมิถุนายนและช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยส่วนช่วงกลางฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปริมาณการกระจายของฝนใกล้เคียงกับค่าปกติโดยระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปริมาณฝนจะลดลงและเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงอาจจะทำให้เกิดการ

0: รียมพร้อมรับมือฤดูฝนเร่งลอกท่อคูคลองกำชับเจ้าหน้าที่คุมเข้มจุดก่อสร้างและพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานคร
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ของเป้าหมายทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังมีความกังวลในพื้นที่ก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จทั้งในส่วนโครงการของกทม.และโครงการรถไฟฟ้าเช่นโครงการก่อสร้างบริเวณซอยพึ่งมี50ถนนสุขุมวิท93ตลอดจนแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณถนนราชดำเนินและถนนบรรทัดทองซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวังจึงได้เน้นย้ำเรื่องการพยากรณ์อากาศที่ต้องแม่นยำขึ้นและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีสำหรับพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกคาดว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากโครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองเพชรจากบึงหนองบอนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งจะช่วยเร่งระบายน้ำในเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการลดระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ที่เป็นลำคลองสายหลักชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือและแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลระวังคลื่นลมแรงในระยะนี้
2: นางสาววาสิทธิสารพงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกออกประกาศแจ้งเตือนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจังหวัดสตูลจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อมรรัชจันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: ขณะที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในจังหวัดพังงาประกาศปิดการท่องเที่ยวและการพักค้างแรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามัน
3: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงา2แห่งคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยประกาศปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึง15ตุลาคม2569รวมเป็นระยะเวลา5เดือนทั้งนี้นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามันแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูเพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยวในฤดูการถัดไปผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวต่อไปได้ว่าในระหว่างการปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งดังกล่าวจะได้มีการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม2569ต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: จังหวัดพะเยาวางแนวทางปฏิบัติภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
4: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติภายใต้9มาตรการรองรับฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำและเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในชุมชนและพื้นที่การเกษตรด้านการเตรียมการเชิงรุกได้ประสานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กำลังสูบ 28,000 ลิตรต่อนาทีจำนวน2เครื่องบริเวณวงเวียนกว้านพะเยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการอส.กู้ภัยบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันอ่างเก็บน้ำสำคัญยังรองรับน้ำได้อีกมากโดยกว้านพะเยามีปริมาณน้ำอยู่ที่ 27% ทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งกลุ่มไลน์

0: ูนย์บัญชาการอุทกภัย69เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าที่พลุโต๊ะแดงและพลุบาจอจังหวัดนราธิวาสโดยรวมเริ่มดีขึ้นหลังมีฝนตกในพื้นที
2: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาจอตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งออย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงมีไฟป่าอยู่2จุดคือพลุโต๊ะแดงและพลุบาจอสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบินทิ้งน้ำในพื้นที่ป่าลึกเพื่อควบคุมไฟป่าส่วนพลุบาจอเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ดับไฟออกเป็น3แปลงโดยแปลงที่1สามารถควบคุมไฟได้แล้วบางส่วนขณะที่แปลงที่2และ3อยู่ระหว่างเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำและรถดับเพลิงเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำระยะไกลรวม6เครื่องสนับสนุนภารกิจดับไฟทั้งนี้ภาพรวมพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่ล่าสุดสามารถจำกัดวงไฟไม่ให้ขยายเพิ่มเติมเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดอีกราวร้อยละ10เท่านั้นอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานขณะนี้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำควบคู่กันไปเพื่อให้เพียงพอทั้งการดับไฟป่าและการผลิตน้ำประปาในพื้นที่โดยมีหน่วยงานชลประทานติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวที่ผู้แสวงบุญชาวไทยประกอบศาสนกิจเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจญ์โดยปีนี้มีผู้แสวงบุญจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมพิธีฮัจญ์มากกว่า 860,000 คน
3: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะห์ไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงโดยการย้ายที่พักในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะห์มุสดาลิฟะห์และทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนอัมรันเมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะห์ประเทศซาอุดีอาระเบีย
4: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่
5: บันแก้วสัมเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของธนาคารไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มีให้ทุจริตได้มากครับผม
4: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดู ดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: รองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อเวลา 10:00 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนกองทหารเกียรติยศและนักเรียนชาวจีนที่ออกมาโบกธงชาติโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์สงครามในอิหร่านและประเด็นเกาะไต้หวันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะผลักดันให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศจีนให้แก่บริษัทต่างๆของสหรัฐเพื่อให้บุคคลของบริษัทเหล่านี้สามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกำลังเผชิญหน้ากับจีนที่แตกต่างและเป็นรูปธรรมกว่าในช่วงที่เดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อ9ปีก่อนท่ามกลางข้อพิพาทด้านการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย
1: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอ้างว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือน UAE เพื่อพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งการหารือดังกล่าวมีขึ้นในช่วงสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นข้อมูลเท็จนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่าง UAE และอิสราเอลเป็นไปอย่างเปิดเผยและไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นทางการ
8: นายบิเซนเต้เดลาโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของคิวบาเปิดเผยในวันนี้ว่าคิวบาไม่มีน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเหลือในคลังสำรองแล้วหลังสหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานของคิวบาตั้งแต่ช่วงต้นปีส่งผลให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยหลายพื้นที่ในกรุงฮาวาน่าเมืองหลวงของคิวบาไม่มีไฟฟ้าใช้นานถึงวันละ22ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างมากนายเดลาโอกล่าวเพิ่มเติมว่าคิวบายังคงเดินหน้าเจรจานำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแม้เผชิญกับราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรคิวบาด้วยการเรียกเก็บภาษีกับประเทศที่ส่งน้ำมันให้คิวบาอย่างเข้มงวดส่งผลให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญอย่างเวเนซุเอลาและเม็กซิโกหยุดส่งเชื้อเพลิงให้แก่คิวบาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
1: องค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสทั้งหมด8รายจากเรือสำราญ MV Honduras โดยเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นสายพันธุ์เดียวของไวรัสฮันตาที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้และปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะขณะเดียวกันยังคงมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก2รายและมีอีก1รายที่ผลตรวจยังไม่ชัดเจนซึ่งเป็นผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ถูกส่งตัวกลับสหรัฐโดยยังไม่แสดงอาการป่วยและอยู่ระหว่างการตรวจเพิ่มเติมหลังผลตรวจครั้งแรกออกมาเป็นบวกและครั้งที่2เป็นลบทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของการระบาดได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการติดเชื้อครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนเรือลำดังกล่าวออกเดินทางเนื่องจากผู้เสียชีวิตรายแรกเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วันที่6เมษายนขณะที่เชื้อไวรัสชนิดนี้มีระยะฟักตัวประมาณ 1-6 สัปดาห์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีธาวิ่งผัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยรัตนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและรัฐวัฒน์เกตระการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผัด 4x100 เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยนัทวดีวัตรุจีกริตสุภาวรรณคงนินกริติกาพิทพักและนิชาพัฒน์หนูนุช เข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร 48.18 วินาทีและเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร 75 เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่ 21 เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์ 19 เหรียญทองศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดียวครีมบุษนันท์เอื้อมบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-16 21-6บุษนันท์ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกม11-21 21-17 21-16พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดาตวีมินเกตเหลียงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 21-19 21-16ส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกม21-15 22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮักจากอินเดียหลังการแข่งขันพิชามนโอภาสนิพัฒน์กล่าวว่าครั้งนี้ได้ปรับปรุงจุดบกพร่องของตัวเองแล้วเล่นในรูปเกมของตัวเองดีใจมากที่เอาชนะได้และฝากเชียร์กันต่อไปด้วย
10: ครั้งนี้เราก็ไปปรับจุดบกพร่องของตัวเองแล้วก็มาเล่นในรูปเกมค่ะหนูก็พยายามโฟกัสในเกมมากขึ้นเราก็กำลังพยายามปรับรูปเกมให้เข้ากับสถานการณ์ลมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ช่วยเชียร์ทั้งหนูทั้งพี่เมย์ค่ะก็ฝากมาเชียร์หนูต่อเรื่อยๆนะคะแล้วก็พี่ๆชาวไทยทุกคนเลยค่ะ
9: ด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกม21-16 21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิทิสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามรวมทั้งการคุมทิศทางลูกให้ดีโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้ง
11: เราต้องปรับตัวเยอะครับเพราะว่าในด้วยในสนามด้วยลมด้วยกับรูปแบบด้วยเราต้องพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มาแข่งในปีนี้ทุกคนเตรียมพร้อมอย่างดีครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะต้องเร่งตัวเองมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าทุกคนก็ทุกประเทศมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนรวมถึงผมด้วยครับพรุ่งนี้ก็เจอไทเปก็เชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกแน่นอนแล้วก็เราก็ต้องยิ่งต้องรีบปรับตัวเพราะว่าพอรอบหลังๆเนี่ยทุกคนก็จะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่ขอเชียร์ทัพนักกีฬาทุกคนครับก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากที่จะเข้าชิงอีกสักปีนึงครับผมก็อยากที่จะสร้างรอยยิ้มสร้างความมั่นใจให้กับแฟนๆครับผม
9: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซรังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเตรียมแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง FIFA Day เดือนมิถุนายนที่จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติคูเวตในวันที่5มิถุนายนและบุกไปเยือนจีนวันที่9มิถุนายนโดยจะประกาศรายชื่อแบบออนไลน์ในวันที่15พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook FA Thailand สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFA ประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินสำหรับกฎใหม่มีการครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเมื่อผู้เล่นถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามจะมีเวลาเพียง10วินาทีในการออกจากสนามการทุ่มบอลหรือการเตะจากประตูจะมีการจับเวลา5วินาทีรวมถึงกำหนดเวลาการปฐมพยาบาลในสนามการขยายบทบาทของระบบ VAR และบทบาทของกัปตันทีมกับผู้ตัดสินโดย FIFA คาดหวังว่ามหกรรมฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกจะเต็มไปด้วยความเข้มข้นและสนุกเร้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยานิคซินเนอร์นักเทนนิสอิตาเลียนมืออันดับ1ของโลกคว้าชัยชนะในการแข่งขันรายการ ATP Master 1000ได้31แมตช์ติดต่อกันเทียบเท่ากับที่โนวัคโจโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียเคยทำไว้หลังจากคว้าชัยเหนืออันเดียเปเรกิโนนักหวดเพื่อนร่วมชาติ6-2และ6-3ในการแข่งขันรอบ4หรือรอบ16คนศึกอิตาเลียนโอเพ่นทั้งนี้ถ้าซินเนอร์คว้าแชมป์อิตาเลียนโอเพ่นได้ จะกลายเป็นนักหวดคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์มาสเตอร์1000ครบ9รายการต่อจากโนวัคโยโควิชชนิดอาชีพชายและหญิงรายการ ITF World ชนิดทัวร์สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยุทธนาเจริญผลอดีตนักหวดทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะมูฮามินดุกจากเวียดนาม 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-2 และ 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลันมาการดันมืออันดับ6จากเม็กซิโกส่วนกฤษฎิษฐ์สำเร็จมืออันดับ1หัวชนะเรนันดี้อากีล่าอาซาลิมจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-1 7-6 ไทเบรก 7-4 ผ่านรอบ2ได้เช่นกันขณะที่หญิงเดี่ยวยาตวีฉิมฉ่ำหัวชนะอามัยราทัสทูกันจากคาซัคสถานไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 6-0 และ 6-1 ผ่านรอบ2ไปเจอกับเอลิเซียมืออันดับ7จากนิวซีแลนด์ต่อไปส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชมืออันดับ1เอาชนะอีเยซอจากเกาหลีใต้2-0เซต6-0และ7-5ผ่านรอบ2ได้เช่นกันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์ประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มนักสอยคิวไทยสั่นคำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยครบทั้ง5คนโดยกลุ่มดีมิ้งสระบุรีรัชรัตน์วงหาฤทัยไทยมืออันดับ3ของโลกเอาชนะอดิยาโดกอร์ชิเมตวามจากมองโกเลีย3-0เฟรมนัดที่2จะพบกับฉินอิงเฟิงจากจีนส่วนกลุ่ม A เจียวสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนมืออันดับ6ของโลกเอาชนะออสกอนตูย่าบรรณาซานจากมองโกเลีย3-0เฟรมนัดที่2จะพบกับชูปุยยิงมืออันดับ46ของโลกจากฮ่องกงกลุ่ม E ไมสากลปัญชยาจันน้อยมืออันดับ15ของโลกเอาชนะชิงไข่เจียจากจีน3-0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับเฉินว่านไห่จากฮ่องกงกลุ่ม O ใบพัดศรีราชาจิริภาพรนนทคำจันมืออันดับ9ของโลกเอาชนะหวังรั่วถงมืออันดับ113ของโลกจากจีน3-0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับจางมู่หยานจากจีนและกลุ่ม S บีม SR พักวรันกองแก้วมืออันดับ20ของโลกเอาชนะอยู่ซิวเย่จากจีน3-0เฟรมพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
7: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
12: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
7: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
12: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
16: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
15: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
16: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศชายไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการผลิตประเภทงานแบบงานกลึงงานปั๊มขึ้นรูปงานชุงานเชื่อมโลหะงานแปรรูปเหล็กงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นงานนั่งร้านงานก่อสร้างแบบหล่องานก่อสร้างโครงเหล็กและงานเดินท่อเป็นต้นสวัสดิการระหว่างฝึกงานได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนพร้อมที่พักปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทย rtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคม2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทางนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่สมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา 2569 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2569 ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027633557และ027634232คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพประจำปีการศึกษา2569เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.thตั้งแต่บัดนี้ถึง6พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-680-4468และ086-997-5834ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อท่านผู้ฟังคะอายุไขของมนุษย์ได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและวิถีชีวิต ซึ่งการรับประทานอาหารมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและกระบวนการชราภาพโดยการศึกษายาวนานกว่า30ปีจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine ระบุว่าผู้ที่รักษานิสัยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นเวลานานมีแนวโน้มที่จะชราภาพอย่างแข็งแรงมากขึ้นร้อยละ 45-86 การกินอาหารอย่างมีหลักการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งและยังช่วยเสริมความจำและอารมณ์โดย4นิสัยการกินที่ช่วยให้ชีวิตยืนยาว 1.กินครบมื้อและตรงเวลาช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานอย่างเพียงพอและช่วยให้ร่างกายรักษาจังหวะชีวภาพให้สม่ำเสมอส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในทางกลับกันการกินอาหารไม่เป็นเวลาเป็นระยะเวลานานก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการเผาผลาญเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานและจะส่งผลต่ออายุไข 2. กินช้าและเคี้ยวให้ละเอียดสมองต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีเพื่อรับสัญญาณอิ่มจากระบบย่อยอาหารดังนั้นการกินช้าและเคี้ยวละเอียดช่วยป้องกันการรับพลังงานเกินทำให้ลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนซึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจมะเร็งและส่งผลโดยตรงต่ออายุไขนอกจากนี้นิสัยนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาการย่อยอาหารจากการกินเกินเช่นโรคกระเพาะอาหารปัญหาการย่อยอาหารท้องอืดหรือแผลในกระเพาะ 3. การกินอาหารหลากหลายผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระบุว่าอาหารที่เรากินทุกวันมีผลต่อสุขภาพและอายุไขงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Medicine ระบุว่าการยืดอายุไขควรเน้นโภชนาการที่สมดุลลดการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปลดอาหารมันเพิ่มผลไม้ผักพืชตระกูลถั่วธัญพืชเต็มเมล็ดและถั่วต่างๆการเพิ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างช่วยป้องกันความเครียดจากออกซิเดชันและลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคหัวใจการสร้างนิสัยโภชนาการที่ดีตั้งแต่อายุน้อยมีประโยชน์มากกว่าผู้หญิงที่เริ่มกินอย่างสมดุลตั้งแต่อายุ20ปีอาจเพิ่มอายุไขได้10ปีในขณะที่ผู้ชายเริ่มในช่วงอายุเดียวกันอาจยืดอายุไขได้ถึง13ปี 4. กินเครื่องปรุงให้น้อยลงโดยเฉพาะเกลือและน้ำตาลเป็นสาเหตุหลักของความดันโลหิตสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคหัวใจมะเร็งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำว่าเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อโรคและยืดอายุไขควรกินรสจืดขึ้นลดการใส่เครื่องปรุงและเลือกอาหารที่มีรสหวานจากธรรมชาติจบบทความประจำวันเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
18: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับอ้อดุลยวารีเดชใจและพี่ตีวรรณชัยจิตที่วงค่ะสวัสดีค่ะพี่ตี
1: สวัสดีครับวันนี้เขาก็เลยรู้เลยว่าพี่เป็นพี่ของน้องอ้อ
0: ใช่ค่ะ
1: รู้อายุอานามไปหมดแล้วเนี่ย
0: ไม่ค่ะไม่ว่าใครดิฉันก็จะเรียกว่าพี่ทุกคน
1: ค่อยตั้งใจหน่อยนะครับ
0: อายุน้อยกว่าก็จะเรียกว่าพี่นะคะ
1: ท่านผู้ฟังจะเรียกผมพี่ก็ได้นะครับ
0: ค่ะพี่ตี
1: นะคะอุ่นดีเน
0: าะ
1: คุณตีนี่ดูห่างเหินไป
0: ต้องพี่ตี
1: พี่ตีน้องอ้อดูน่ารักมากแต่วันนี
0: ้คุยกันเอง
1: เดี๋ยวคุยกันเองน่ารักกันเองแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเกือบหนึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันเบรกความน่ารักแป๊บนึงเดี๋ยวจะได้รู้จักกับสาระอันบันเทิงสาระบวกกับบันเทิงนะเพราะวันนี้อาจารย์ทองธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะเพราะอาจารย์ทองเนี่ยเขาจะมีลูกล่อลูกชนมีความรู้เยอะด้วย
0: แต่เดียวกันก็มี
1: เทคนิคการสื่อสารนะฮะการเล่าเรื่องการให้ความรู้แก่คนเรื่องการเกษตรได้เฉียบคมมากท่านหนึ่งเองก็เป็นบิ๊กแฟนเป็นแฟนประจำของอาจารย์เช่นกันวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมมาดำเนินรายการจะได้สัมภาษณ์อาจารย์ใครเป็นแฟนรอคอยกันเลยวันนี้จะเปิดสายคุยกันครับ
0: ค่ะนอกจากท่านผู้ฟังจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ AM 891 KHz พร้อมกับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศแล้วนะคะก็สามารถรับฟังรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าจะพูดคุยคอมเมนต์นะฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกับอาจารย์ทองก็ได้ค่ะ
1: รายงานสภาพดินฟ้าอากาศสภาพพื้นที่ภูมิประเทศภูมิอากาศของท่านมาแล้วก็รายงานสภาพเกษตรการเกษตรถ้าใครทำเกษตรหรือใครปลูกผักสวนครัวรายงานมาได้ตลอดเลยวันนี้คุณสายชนนีซังจะควบคุมเสียงให้เราคุณลุกกีฬาน้ำจันทร์ประสานงานรับสายนะครับพี่ลุกของเรานิวมีเดียตอนนี้ก็ดูแลเรื่องของการไลฟ
0: ์
1: ผ
0: ่
1: านเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจหลักของเราเองนะครับวันนี้ก็มีฉากหลังสวยๆงามๆแบบนี
0: ้
1: แล้วก็พาไปต่างประเทศใช่ไหมบรรยากาศดูเหมือน
0: แ
1: คนยอน
0: ที่นี่ก็คือประเทศไทยเรานี่แหละค
1: ่
0: ะประเทศไทยเรานี่แหละใช่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะใครที่อยากจะไปชมภาพบรรยากาศแบบนี้ก็ไปกันได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะคะอยู่ที่จังหวัดประจวบใช่ค่ะอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะคะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ98ตารางกิโลเมตรค่ะตั้งอยู่บนชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางใต้ของหัวหินนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยค่ะด้วยรูปลักษณ์ของเทือกเขาหินปูนสูงตระหง่านที่กระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณนะคะก็ได้สร้างภูมิทัศน์อันสวยงามแล้วก็กลายเป็นมนต์เสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มากมายในแต่ละปีนะคะโดยยอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ที่605เมตรเหนือระดับน้ำทะเลค่ะชื่อของเขา300ยอดเนี่ยเล่าลือกันมาว่าในสมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลแล้วก็มีขบวนเรือสำเภาจีนแล่นผ่านมาแล้วก็เกิดประสบกับมรสุมจนเรืออับปางนะคะคนบนลำเรือรอดชีวิต300คนแล้วก็ได้ไปอาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆจึงเรียกว่าเกาะ300ยอดค่ะต่อมาก็เพี้ยนมาเป็นเขา300ยอดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนอุทยานแล้วก็จะได้พบกับกิจกรรมมากมายเลยตั้งแต่การเดินขึ้นไปสู่จุดชมวิวเขาแดงเพื่อเต็มอิ่มกับทัศนียภาพพระอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้ายามเช้านะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการชมวิวเหนือยอดเขาแห่งนี้ค่ะแต่ถ้าอยากชมความงามของพระอาทิตย์ตกแล้วก็แนะนำว่าควรจะนั่งเรือล่องคลองเขาแดงที่จะพาไปชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปชมทุ่ง300ยอดซึ่งอุดมไปด้วยพืชพันธุ์แล้วก็สัตว์นานาชนิดแล้วก็ยังเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะเวลาที่เหมาะสำหรับการล่องเรือก็คือระหว่าง 16:30 นถึง 17:00 นช่วงเย็นๆนะคะ
1: ร่มลมตก
0: ใช่ค่ะหรือว่าจะไปตอนเช้าๆก็ได้ 8:30 นะคะเนื่องจากว่าอากาศไม่ร้อนจัดจนเกินไปนะคะ ที่นี่ค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 17:00 น.ที่อุทยานนะคะก็มีที่พักมีบ้านพักมีที่กางเต็นท์ไว้บริการด้วยใครที่อยากจะไปพักค้างแรมก็ไปกันได้นะคะ
1: ต้องพาเพื่อนญี่ปุ่นไปเขาจะได้ลิงฟูจิไปเลยฟูจิมีแค่ยอดเดียวของเรามี300ยอดด
0: ู
1: ในรูปก็เห็นแล้วกี่ยอดต่อกี่ยอดน่ะไปตั้งแคมป์แล้วก็มองไปที่ภูเขาบรรยากาศสวยๆ
0: ใช่มั้ยคะ
1: ต้องทึ่งแน่นอน
0: เพราะว่าเวลาเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็จะเห็นภูเขา
1: ภูเขาไฟ
0: ฟูจิฟูจินะพอมาที่บ้านเราก็มีภูเขาเหมือนกัน
1: นี่ไง
0: ใช่ค่ะ
1: น้องฟูจิเลย
0: ใช่
1: โอ้โหน่าภาคภูมิใจมากนี่ก็คือศักยภาพของเมืองไทยโดดเด่นมากนะครับทำให้เราเป็นประเทศที่มีเสน่ห์การท่องเที่ยวของเรามีความหลากหลายไม่ใช่มีแค่ท้องทะเลแต่ยังมีภูเขา
0: ใช่ค่ะ
1: ภูมิทัศน์แบบอื่นอีกมากมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องการเกษตรก็ไม่แพ้กันเช่นกันนะในภูมิทัศน์ที่สวยงามเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของท้องที่การเกษตรเดี๋ยววันนี้จะได้คุยกันเรื่องของเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดกับปราชญ์ด้านการเกษตรอย่างอาจารย์ทองธรรมดาใครมีคำถามก็เตรียมเอาไว้เลยเพราะว
0: ่
1: าช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญในน้องอ้อกำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เปลี่ยนฤดูรูปแบบการเกษตรก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปพืช
0: พันธุ์นี้แล้วใช่ไหม
1: เป็นยังไงแล้วสู่ฤดูฝนแล้วต้องน้องอ้อต้องไปเคาะระฆังไหมที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
0: ไม่ใช่หน้าที่เรานะคะเราไม่ต้องไปแย่งหน้าที่ของทางกรมอุตุนะ
1: ครับเดี๋ยวจะแย่งซีนเขานะ
0: ค่ะพี่ตีทราบไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรอย่าตอบว่าวันพฤหัสบดี
1: จำไม่ได้แล้วเพราะว่าช่วงนี้วันสำคัญเยอะเหลือเกินจนทำให้เราลืมไปหมดแล้วว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยนะ
0: วันนี้เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย
1: ผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะควายไทยก็มีวันสำหรับอนุรักษ์ด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะตรงกับวันนี้เลยวันที่14พฤษภาคมของทุกปีเพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์และดูแลควายไทยแล้วก
1: ็
0: ส่งเสริมการเลี้ยงควายนะคะให้อยู่คู่คนไทยไปอีกนานแสนนานเลยเนี่ยคือวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเขาก็มีมติให้ทุกวันที่14พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยเพราะว่าปัจจุบันค่ะจำนวนควายไทยแล้วก็ผู้เลี้ยงนะคะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเลย อีกทั้งควายก็ยังเป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากทางภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างเสริมอาชีพนะคะการกำหนดวันนี้ขึ้นก็เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนไทยถึงความสำคัญค่ะแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ก่อนที่ควายไทยจะสูญพันธุ์ไปนะคะ
1: สูญพันธุ์แล้วเป็นยังไงน้องอ้อในเมื่อเราใช้ควายเหล็กแล้วนี่ทำไมต้องอนุรักษ์ด้วย
0: ก็คือเมื่อก่อนอะตั้งแต่สมัยก่อนๆเรายังไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเราก็ต้องอาศัยควายวัวที่จะมาช่วยช
1: ่
0: วยในเรื่องของการทำเกษตร
1: ให้เรา
0: ใช่แล้วก็เหตุที่ต้องกำหนดให้วันที่14พฤษภาคมนะคะเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยก็เนื่องมาจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือเป็นครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยสืบมาค่ะเห็นไหมเขามีความสำคัญโยค
1: ุ
0: ณอย่ามาพูดไปเรื่อยนะคุณตี
1: เพราะว่าเราไม่ทราบมาก่อนเลยว่าควายยังคงมีความสำคัญขนาดนี
0: ้
1: แน่นอนควายไทยเนี่ยอยู่คู่กับภาคเกษตรไทยและวิถีชีวิตคนไทยมานานแต่ว่าสม
0: ั
1: ยนี้ในเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆในเชิงของการเกษตรก็เปลี่ยนไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วควายก็ยังคงนำพาประโยชน์ให้เรามาเราควรจะลึกถึงนะประโยชน์ที่ควายทำให้เราแล้วก็อนุรักษ์เพราะว่าเป็นสัตว์ที่เข้ามาช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศด้วยไหมถ
0: ้
1: าไม่มีควายเหลือสักตัวเนี่ยก็จะไม่มีสัตว์ที่แบบเคี้ยวเอื้องดูแลเรื่องของหญ้าตรงนี้อาจจะเกี่ยวนะเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ทองไม่เชื่อดูว่าระบบนิเวศมันจะต้องอาศัย
0: ต้องไปหาข้อมูลกันเราเพิ่มละ
1: จะต้องมีคนที่แบบว่าจะต้องมีสัตว์บางชนิดที่จะต้องรักษาอนุรักษ์ไว
0: ้
1: แล้วก็ควายเองก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะอยู่คู่กับไทยมานานจริง
0: ๆ
1: รู้สึกภาคภูมิใจมากๆนะฤดูฝนพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ภาคภูมิใจเหมือนกันว่าบ้านเราก็อุดมสมบูรณ์ไม่เคยแห้งแล้งนะ
0: เกษตรกรนะก็เตรียมตัวใช่ก็ปรับดินกันละปรับดินเตรียมพร้อมที่จะทำการเกษตรกันโดยเฉพาะชาวนา
1: ช่วงนี้เขาปรับดินใช่ไหมครับน้องไม่รู้เลยเพราะไม่ได้ทำเกษตร
0: ไม่ได้ทำเหมือนกันค่ะแต่ว่าดิฉันเป็นคนหาความรู้นะคะ
1: อ๋อนึกว่าบ้านน้องโอ้มาทำเกษตรนะครับ
0: ไม่ทำค่ะที่บ้านไม่ทำแต่ว่าก็ศึกษาหาความรู้ได้นะคะ
1: ปรับดินเดี๋ยวยังไงทำไงต่อปรับดินเสร็จปุ๊บเนี่ย
0: เดี๋ยวเราก็ต้องคุยกับอาจารย์ทองเดี๋ยววันนี้อาจารย์ทองก็มาคุยให้ฟังนะคะพูดถึงเรื่องของประเทศไทยจะเข้าสู่หน้าฝนกันบ้างนะคะวันพรุ่งนี้แล้วค่ะประเทศไทยนะคะได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้อันนี้เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเข้าสู่ฤดูฝนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศค่ะบางพื้นที่ก็จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองกระโชกแรงนะคะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะในอีกระยะนึงค่ะสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ของช่วงต้นฤดูฝนนะคะ ระหว่างพฤษภาคมถึงมิถุนายนและช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยค่ะส่วนช่วงกลางฤดูฝนนะคะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปริมาณการกระจายของฝนใกล้เคียงกับค่าปกติค่ะระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแต่ว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมค่ะปริมาณฝนจะลดลงแล้วก็เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงละ อาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในบางแห่งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน
1: ครับ
0: เนี่ยเห็นไหม
1: โอ้โหเดี๋ยวฟังแล้วหมดกำลังใจ หรือว่าต้องหมดดีไหมอาจจะต้องปรึกษาอาจารย์ทองนะว่าว่าท่านอาจารย์จะว่ายังไงกับ
0: เราจะมีวิธีการ
1: ยังไงกับสภาพอากาศของเราในปีนี้รวมถึงเรื่องของการเกษตรด้วยนะแฟนๆเตรียมโทรศัพท์กันมาอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: อาจารย์เตรียมรับฤดูฝนหรือยังครับพรุ่งนี้จะเริ่มแล้ว แล้วนะแล้วก็ปีนี้เนี่ยซุปเปอร์เอลนินโญด้วยฝนทำท่าว่าจะทิ้งช่วงด้วยน้องอ้อเพิ่งรายงานไปเมื่อสักครู
0: ่แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์ก่อนอาจารย์มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะค่ะอาจารย์ครับ
2: ครับครับได้ยินไหมครับ
0: ค่ะได้ยินค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะ
2: ขอประชาสัมพันธ์เรื่องอบรมวันที่30นะครับ
0: ค่ะ
2: วันเสาร์ที่30ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับนวนคร
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับใช้ชื่ออบรมว่า1งานสร้างอาชีพนะครับโดยงานเนี้ยต้องเรียกว่าจัดแบบพิเศษเนา
0: ะ
2: ก็คือมีวิทยากร2คนติดผมคนนึงแล้วก็ลูกศิษย์คนนึงชื่อคุณยุพดีนะ
0: ค่ะ
2: ครับเจ้าของสวนสมรมอยู่จังหวัดนครปฐมแล้วก็เป็นคนที่ทำเกษตรแล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จคือตอนนี้เนี่ยเขาได้ทำเกษตรแล้วก็ผลผลิตเนี่ยส่งออกไป EU ส่งไปยุโรปส่งไปหลายๆประเทศนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมาชิกเพื่อจะมาเข้ากลุ่มแล้วก็ได้ทำผลผลิตเพื่อจะส่งออกนะครับนั้นวันที่30เนี่ยก็คือจะเจอกับเรา2คนนะครับในใช้ชื่อว่า1งานสร้างอาชีพสาเหตุที่เราจัดงานครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าเรามองว่าการเกษตรยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันทำยากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรืออย่างที่คุณตีพูดไปตะกี้เนี้ยนะครับว่าเนื่องจากสภาพต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับมันยากนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะปลูกพืชเชิงเดียวคำว่าพืชเชิงเดียวก็คือปลูกอย่างเดียวแล้วก็ปลูกจำนวนมากนะฮะยกตัวอย่างเช่นข้าวอ้อยมันยางข้าวโพดนะครับมันพืชเชิงเดียวพวกนี้ปัจจุบันเนี้ยราคามันผันผวนตามราคาตลาดโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นข้าวนะครับถ้าปีไหนเวียดนามกับอินเดียส่งออกข้าวไทยแย
0: ่
2: นะครับอ้อยถ้าปีไหนบราซิลกับเม็กซิโกส่งออกเยอะๆอ้อยไทยแย
0: ่
2: นะครับมันสับปะหลังถ้าปีไหนจีนไม่ซื้อนะจีนปลูกข้าวโพดได้ใช้ข้าวโพดแทนมันไทยแย่ นะครับอันทุกพืชเนี่ยราคามันถูกกำหนดโดยตลาดโลกนะครับคือเราไม่สามารถไปควบคุมราคาได้นะครับตรงนี้มันจะสร้างปัญหานะครับคือราคาที่ไม่แน่นอนแต่ที่ราคาที่แน่นอนก็คือปุ๋ยยาแพงแน่ๆนะครับค่าแรงงานแพงแรงงานหายากนะครับดังการทำเกษตรแบบคนรุ่นเก่าเนี่ยนับวันก็จะต้องลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะอยู่ไม่ได้อันนั้นก็คือพืชเชิงเดี่ยวอีกอันหนึ่งที่ผมพยายามห้ามไม่ให้คนปลูกก็คือพืชตามกระแส
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะฮะคุณตีรู้จักพืชตามกระแสไหม
1: พอราคาดีก็แห่กันมาปลูกแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ใช่ใช่ยกตัวอย่างเช่นอินทผลัม
0: ค่ะ
2: เมื่อก่อนโลละ600-700 บาทเดี๋ยวนี้200-100ครับหรืออย่างมะยงชิดเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโลละ200-300ปีนี้โลละ15 บาท
1: โอ้โหตกขนาดเลย
2: หรืออย่างที่ผมคาดการว่าทุเรียนนะปลายเดือนนี้เราอาจจะได้เห็น200-300
1: โอ้โหคนไม่เคยกินอย่างผมก็จะได้โอกาสละงานนี
2: ้ค่ะระวังร้อนใดนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือพืชกระแสเนี่ยคือถ้าจะปลูกไว้กินเองเนี่ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่มีปัญหา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแต่ถ้าจะปลูกขายสร้างอาชีพเนี่ยต้องอย่าปลูกเพราะอะไรที่ปลูกเยอะแล้วแพงไม่มี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเงินอย่างที่ผมพยายามบอกว่ามันมีอยู่อย่างเดียวที่ปลูกเยอะแล้วแพงคือดอกเบี้ยธกส. ไม่แซวเล่นๆนะน้องธกส. อย่าเพิ่งเครื่องกันก็เห็นเกษตรกรที่ดีธกส. เป็นเนี่ยคนนะครับ
1: อย่านะของใกล้ตัวเกษตรเลยนะเนี
2: ่
1: ย
2: ไม่เห็นใช้นี่หมดสักทีเลยนะครับอบรมทั้งนี้เนี่ยนะครับเราจะมีค่าลงทะเบียนอยู่700 บาท
1: ครับ
2: 700 บาทเนี่ยถามว่าได้อะไรบ้างนะครับก็คือจะมีอาหารให้มีเบรกให้2 มื้อ

0: อย่างต้นสะเดาลืมแรงอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: คือเป็นสะเดาที่ออกฤดูออกดอกทุกเดือนดีกว่านะครับอันเนี้ยเราจะมีต้นพันธุ์ไปแล้วก็สอนให้ท่านเปรียบเสร็จท่านก็เอากลับไปนะครับแล้วก็จะมีต้นผักกาบหรือผักอีนูนน้องอ้อรู้จักไหมผักกาบผักอีนูนนี่เคยได้แต่ฟังเพลง
2: ไม่เค
1: ย
2: ไม่ได้มีลง
1: ไม่เคยนะไม่เคยได้ยิน
0: ผักอีนูนอะไรเงี้ยนะเอาเป็นว่าจะมีต้นผักกาบเราจะสอนวิธีการขยายพันธุ์ให้ต
1: ้
0: นหม่อนพันไต้หวันที่ลูกยาวเป็นพืชนะครับ
1: ถ้าต้นหม่อนรู้จัก
0: แล้วก็ต้นเพกาเตี้ยนะครับ
1: ต้น
0: เราปลูกแค่6เดือนสามารถออกดอกได
1: ้
0: ตรงเนี้ยเราจะแจกให้ฟรีหมดนะครับพร้อมกับสอนวิธีการขยายพันธุ์ให้ด้วยท
1: ่
0: านเรียนรู้เสร็จท่านเอากลับไปเลยนะครับ
2: คุ้มค่า
0: สอนตั้งแต่คนที่ไม่เคยปลูกอะไรเลยนะครับอย่างกระทั่งสอนจนเข้าใจและสามารถทำเป็นอาชีพได
1: ้
0: นะเราเน้นว่าการเกษตรที่เราสอนเนี่ยคือคนอายุเยอะก็ทำได้คือตวนะครับ
1: ค
0: ือว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องไปประเภทหลังสู้ฟ้าหน้าตัวดินไปเป็นลมเป็นแรงอยู่ในสวนอันนี้ไม่เอานะฮะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ไม่ทำแน่นอนนะครับอันการทำเกษตรแนวที่ผมสอนเนี่ยก็คือช่วงเช้าเนี่ยนะฮะอากาศยังไม่ทันร้อนเนี่ยเราก็ไปรดน้ำใส่ปุ๋ยฉีดยาอะไรก็ได้พอช่วงแดดร้อนเราเข้าร่มมาทำพันธุ์พืชมาขยายพันธุ์พืชนะครับบ่ายเย็นๆเราค่อยออกไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือแนวทางที่ผมพยายามจะถ่ายทอดไงแล้วเราสามารถทำพื้นที่หนึ่งงานเนี่ยให้เลี้ยงครอบครัวได
1: ้
0: นะครับนะเราไม่ต้องไปทำเยอะนะครับเราทำเยอะเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะรวยนะ
1: ค่ะ
0: ทำเยอะบางทีนี่จนกว่าเก่าอีกนะครับแต่ต้องทำตามแนวทางที่เราสอนนะครับว่าถ้าทำตามแนวที่เราสอนได้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าท่านทำเกษตรแล้วอยู่ได้นะครับท่านใครที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้กับเราเนี่ยนะครับให้โทรไปสมัครที่คุณน้อยเดี๋ยวโทรมาที่ผมนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โทรไปที่คุณน้อยเบอร์โทรศัพท์065-640-5915นะครับฟังอีกครั้งนะ065-640-5915นะครับต้องบอกว่ารับจำนวนจำกัดด้วยนะครับนะครับนั้นใครสนใจก็สมัครไปที่คุณน้อยด่วนเลยนะครับตอนนี้ก็มีสมัครกันมา20กว่าแล้ว
2: มีกำหนดไหมครับอาจารย
0: ์
2: กำหนดจำนวน
0: 50คนครับ
1: 50คน
2: ต้องรีบเลยนะ
1: ใช่ต้องรีบล่ะ
0: ครับต้องรีบหน่อย
2: ใครมาจากทั่วทิศถิ่นไทยที่ต้องประกาศตัวเป็นครับอาจารย
0: ์ถ้ามาจากทั่วทิศถิ่นไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆไปให้นะครับเรายังมีพิเศษอีกนะฮะว่าใครที่มาจากทั่วทิศถิ่นไทยเนี่ยผมว่ามะนาวแฟนซีเนี่ยทั้งเสียบเองและเสียบไม่ติด
1: ค่ะ
0: นะครับเอาอาทิตย์แรกของทุกเดือนที่ผมไปออกงานเนี่ยท่านมาหาผมเอากลับมาแล้วเดี๋ยวเราเสียบให้ใหม
1: ่
0: เสียบให้ฟรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหรือยังไงเราจะสอนให้ท่านจับมือสอนเลยอ่ะนะครับ
2: เอาจนเป็นนะ
0: ต้องแบบนี้อย่างนี้สอนให้จนเป็นนะฮะไม่เป็นไม่เลิก
2: นี่
0: นะครับนะทุกท่านนะที่มาอบรมกับเราเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม่เคยทำแล้วจะทำไม่ได้ไม่มีใครทำอะไรเป็นแต่เกิดนะครับมาฝึกเอาทั้งนั้นแหละนะครับเหมือนผมเนี่ยมาฝึกเอาจนอายุ40กว่าแล้วถึงจะมาเริ่มทำเกษตรแบบจริงจังนะครับเราก็สามารถเรียนรู้แล้วก็ทำได
1: ้
0: นะครับก็อยากฝากเนาะใครที่คิดว่าอนาคตเนี่ยถ้าอยากจะทำเกษตรก็ต้องมาทำแนวอย่างที่ผมพยายามสอนนะครับอย่าไปปลูกพืชเชิงเดียวอย่าไปปลูกพืชตามกระแสนะครับมันอยู่ไม่ได้นะทีนี้อยู่ไม่ได
1: ้
0: นะครับนั้นเราพยายามลดพืชเชิงเดียวลงแล้วก็อย่าไปปลูกพืชตามกระแสหันมาทำเกษตรอย่างที่ผมพยายามบอกนะครับแล้วท่านจะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ครับ
2: คร
0: ับ ผม
2: ฟังประทับใจมาก
1: ๆอยากไปอบรมใช่ไหม
2: อยากไปอบรมมากอาจารย์คือเราประกันแน่นอนว่าคุณภาพเป็นอย่างไรแฟนๆรู้ดีว่าอบรมกับอาจารย์ทองไม่ผิดหวังแน่น
1: อ
2: นแต่ทีนี้ที่เพิ่มมาก็คืออาจารย์มุ่งเน้นเรื่องของการ ไม่ให้ปลูกพืชเชิงเดียว

0: คือส่งเสริมนะฮะซึ่งเป็นเทรนด์ระดับโลกเลยนะอาจารย์ไม่ใช่เมืองไทยด้วยนะเพราะว่าเพื่อเชิงเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเราก็อยู่กับสิ่งนี้มานานแล้วก็สร้างรายได้ให้ประเทศมาเยอะแต่จู่ๆในช่วงเวลาช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องตั้งคำถามได้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการสูญเสียหน้าดินการเสื่อมสุดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีส่วนใช่ไหมครับที่อาจารย์ทำให้เรานั้นต้องหันมาทบทวนว่าพืชเชิงเดี่ยวจริงๆแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนอีกต่อไป
1: อันนั้นด้วยฮะแล้วอีกอย่างในเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีกับเครื่องจักรนะครับที่เขาจะใช้วิธีการรวมเป็นแปลงใหญ่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีกับเครื่องจักรลงไปจัดการทำให้ต้นทุนเนี่ยมันถูกกว่าเราเยอะ
0: ครับเราสู้ไม่ไหว
1: ครับแล้วพอเขาดำออกตลาดเราสู้เขาไม่ได
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับงั้นปัญหาก็คือเราขายไม่ได้เราจะทำยังไง
0: ก็ต้องเลหลัง
1: ก็ไม่ได้ครับเราจะดูข่าวอยู่บ่อยๆนะอย่างช่วงอาจจะประมาณเกือบเดือนที่แล้วเนี่ย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ปรากฏว่าคนที่ปลูกกระหล่ำอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างหน่อยนึงนะครับกระหล่ำปีขายไม่ได้เลยนะครับนะครับเขาบอกว่าโลนึงออกจากสวน3 บาท
2: ข
1: าดตัดขาดอะไรยังไม่คุ้ม
2: อ
1: ย่างเงี้ยนะ
0: ใจมาก
1: ต้องปล่อยให้มันเน่าคาสวนโอ้โหฟังแล้วก็ใจมันเหี่ยวเลยนิดเดียวนะครับจะให้ท่านนายกไปขับรถไปพุ่มพวงไปขายก็คงไม่ใช่อ่ะนะ
0: เอาไม่อยู่แล้วนะจังหวะนี
1: ้จะมาว่าไปแซวการเมืองล้อเล่นนิดหน่อยเนาะใครเกลียดนิดนึง
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะใครที่สนใจค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวบอกที่หนึ่งก็ได้นะแนวทางผมก็คือทำเกษตรเป็น3 ขั้นขั้นแรกเนี่ยปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนปลูกเพื่อให้รู้จักมันก่อนอย่าปลูกเยอะผมยกตัวอย่างเช่นอยากจะปลูกมะนาวเราก็ปลูกไปเลยอยากจะปลูกพันไหนก็ปลูกนะครับพันหนึ่งสัก2-3 ต้นนะครับสมมติว่าจะปลูกสัก3,0003,000เราก็ปลูก10 ต้นนะครับปลูกเพื่อเรียนรู้ว่าพันไหนที่มันเหมาะกับเรานะครับมะนาวชอบดินอะไรโรคแมลงของมันเป็นยังไงฤดูกาลของมันเป็นยังไงอันนี้เรียกว่าขั้นที่1นะครับพอเรียนรู้ขั้นที่1โอเคละมั่นใจแล้วโอเคเข้าใจเรื่องมะนาวแล้วลองทำขั้นที่2ขั้นที่2ก็คือเรื่องการทำนอกฤดูนะครับลองบังคับดูที่มะนาว10 ต้นเนี่ยบังคับให้มันออกนอกฤดูเนี่ยปรากฏว่ามันออกมา3 ต้นอีก7 ต้นไม่ออก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้อย่าเพิ่งขยายเนาะเพราะมันสอบตก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับมันก็ต้องเรียนรู้ต่อว่าไอ้3ต้นทำไมออกอีก7ต้นทำไมไม่ออก
2: ทำซ้ำ
1: ด
2: ู
1: ซ
2: ิ
1: ทำซ้ำดูซิออกอีกไหมนะครับมันถ้าทำนอกฤดูได้เนี่ยโอเคราคามันค่อนข้างดีนะครับมันพออยู่ได้นะครับแต่มันมีข้อแม้ไอ้ที่ราคาดีเพราะผลผลิตมันน้อยนะฮะมีราคาดีนะครับดังนั้นมันพออยู่ได้เฉยนะครับโอกาสรวยไม่ดีแต่ถ้าเราทำขั้นที่สามก็คือเรื่องของการแปรรูปหรือการทำพันธุ์ขายนะครับมะนาวเนี่ยมันแพงปีละ3 เดือนมีนาเมษาพฤษภา
0: ครับ
1: อีก9 เดือนนี่ถูกนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ในช่วงถูกเนี่ยทำยังไงให้อยู่ได้ก็คือต้องแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะฮะหรือทำพันธุ์ขายมะนาวต้นหนึ่งที่อายุ3 ปีเนี่ยเราสามารถตอนกิ่งได้ประมาณ15-20 กิ่งนะครับถ้ากิ่งละ30 บาท
2: ค่ะ
1: เอาว่า10 กิ่งก็10 กิ่งก็คือ300
2: ค่ะ
1: ใช้เวลาตอน1 เดือนนะครับปีนึงเนี่ยตอนได้5 ครั้งนะครับถ้าครั้งละ300ปีนึงก็1,500เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: หาถ้า10 ต้นล่ะ15,000นะครับ
0: เห็นไหมครับไม่ธรรมดา
1: การตอนกิ่งการตอนกิ่งเนี่ยเราลงทุนคุยมะพร้าวกับพลาสติกกับยาเร่งราก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ต้นหนึ่งเนี่ยเราลงทุนประมาณ2 บาทเราขาย30กำไรเท่าไหร่นะครับขณะที่เราขาย30คนอื่นขาย50นะครับ
2: ค่ะ
1: นะครับการขยายพันธุ์พืชเนี่ยจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เยอะนะครับแล้วยิ่งถ้ามีการแปรรูปเข้ามาร่วมด้วยเนี่ย
2: ค่ะ
1: เรียกทำเกษตรขั้นที่3เนี่ยอันนี้ถึงทำแล้วถึงจะอยู่ได
2: ้
1: นะครับแต่ถ้าทำเกษตรแล้วขายผลผลิตอย่างเดียวและเป็นผลผลิตในฤดูเลิกทำครับยังไงก็อยู่ไม่ได้ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราพยายามจะบอกนะครับว่าต้องทำอย่างนี้เท่านั้นถึงจะอยู่ได้ครับ
2: ค่ะ
1: ถ้าสนใจก็มาเรียนรู้กันครับ
2: ครับค่ะเพราะไปเรียนรู้กับผู้ที่รู้จริงทำจริงผลจริงนะคะแล้วก็นำมาปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเอง
0: แค่แย้มพรายมาแค่นี
2: ้
0: แล้วยังมีเคล็ดลับเยอะแยะแล้วมีภาคปฏิบัติอีกมากมายให้ไปเรียนรู้จริง30พฤษภาคมนี
2: ้
0: ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอาจารย์เปิดรับสมัครช่องทางไหนนะฮะอาจารย์
1: ก็ต้องสมัครที่คิงร้อยนะฮะโทรไปที่คิงร้อย065 640 5915นะครับ065 640 5915ครับ
2: ค่ะก็รีบหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าช้าก็อด
0: 20แล้วนะตอน20ลารับแค่50เท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
0: อาจจะเปิดเพิ่มมันอีกนิดนึงแต่ก็คงจะไม่มากมายมากนะครับยังไงก็รีบไปสมัครกันเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ไหมครับน้องอ้ออาจารย
2: ์อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: แถมอีกนิดหนึ่งยังเนา
2: ะ
1: 5 นาทีวันนี้จริงๆเนี่ยผมบอกน้องกบไปว่าเราจะคุยเรื่องสะเดาการทำสะเดานอกฤดูนะครับการทำสะเดานอกฤดูนะครับคำว่าสะเดานอกฤดูเนี่ยเราเรียกว่าสะเดาทวายสะเดาทวายก็คือสะเดาที่มันออกดอกก่อนสะเดาบ้านหรือสะเดาปีก็คืออันแต่ถ้าเป็นมกราคมมีวิธีการก็คือสักเดือนกันยาเนี่ยสิบสี่ยี่สิบสี่หรือสิบสองนะครับไปปุ๋ยเสร็จลดน้ำเป็นปุ๋ยน้ำเลยนะครับงดน้ำเว้นน้ำไปเลยไม่ต้องมาแล้วนะ

0: ในลูกเช่นนั้นเอกลิโอรหนึ่งร้อย
1: ค่ะ
0: นะครับเอามาใช้โดยการผสมยาจับใบแล้วก็ฉีดไปที่ต้นกระเดาหลังจากนั้น 5-7 วันไว้แล้วเราลดน้ำต่อเนื่องหลังจากนั้นเราจะแตกยอดใหม่พร้อมดอกนะครับอันนี้ก็คือวิธีทำกระเดาให้มันออกนอกก็ได้ดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันออกดอกเยอะกิ่งกระเดาที่เป็นกิ่งตั้งเนี่ยมันจะออกดอกเฉพาะปลายยอดถ้าเราอยากให้มันออกดอกเยอะเราต้องโน้มกิ่งมันลงหาเชือกผูกแล้วก็ตึงไว้กับพื้นให้มันขนานไปกับพื้นมันจะออกตามข้อนะครับถ้ามันออกตามข้อกิ่งนึงมันมีกี่ข้อใช่ไหมถ้าออกตามยอดมันจะออกในกิ่งและยอดใช่ไหมอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่าได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของกระเดานอกฤดู
1: ค่ะ
0: นะแต่สะเดาลืมแล้งที่ผมจะสอนในวันที่30เนี่ยมันเป็นสะเดาที่ออกดอกทุกเดือน
2: นะครับลืมแล้งเลยนะ
0: มันจะดีกว่าหน้าแล้งมันก็ออกนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าท่านอยากได้ก็ต้องไปอบรม
1: คร ับ
0: ผม
2: นี่เป็นยังไงล่ะ
1: น่าสนใจไหมล่ะ
2: เคล็ดลับอาจารย์พืชนอกฤดูนี่ทีเด็ดจริงๆนะโอ้โหเดี๋ยวมาว่ากันต่อช่วงหน้านะอาจารย์นอก
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามีเปิดสายให้ผู้ฟังได้โทรเข้ามาปรึกษาเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718 022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
4: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
8: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิด เพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
9: เรื่องการหลอกลวงคนมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน 1,000 บาทได้ 1,500 ภายใน1วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นจ้างนี่อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
8: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
9: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเชิญบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
8: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
1: 13:42 ค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะกับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะ
2: ครับ
1: ตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะพี่ตี
2: เราเปิดสายจากมหาสารคามนะครับคุณยาวสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
10: ครับสวัสดีอาจารย์ข้าพเจ้าอาจารย์ทองครับผม
11: ครับสวัสดีครับ
10: คือผมอยากถามอาจารย์ว่าไอ้เมล็ดพวกแตงไทยแล้วก็ฟักทองเนี่ยบางทีเราเก็บไปหยอดไปปลูกเนี่ยเนาะตามคานาของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดครับจะทำยังไงก่อนครับ
11: อันนี้หมายถึงเราไปซื้อเมล็ดมาจากตลาด
10: เอาเมล็ดจากลูกจากฝักจากที่ผมผ่ากินนะครับผม
11: ไอ้ที่มันไม่เคยเกิดต้องดูด้วยนะว่าเมล็ดที่เราไปหยอดเนี่ยมันแก่พอไหมจ้าเพราะว่าอย่างฟักทองเนี่ยถ้ามันยังแก่ไม่พอเนี่ยแล้วเราเม็ดมันเนี่ยไปหยอดมันก็ไม่เกิดเนาะมีเกิดน้อยถ้าเม็ดเป็นไทยหรือจริงๆก็ทุกเมล็ดนะครับถ้ามันแก่ไม่จัดเนี่ยการงอกมันก็จะไม่ดีอันนี้ข้อแรกข้อที่สองความชื้นล่ะพอไหมนะครับข้อที่สามดินอ่ะดีไหม
10: ดินก็ดินทรายปนดินทรายปนล้วนดินทรายล้วนครับผม
11: แล้วคุณได้เอาพวกปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักไปใส่ในหลุมสักหน่อยไหม
10: ไม่แล้วครับคุณเลิกปลูกเลยคุณเลิกปลูกแบบปลูกไว้กินตอนเป็นยอดอะไรพวกนี้ตอนเป็นลูกอะไรแบบนี้บางทีมันก็เกิดอะไรนี้ทุกคนแต่ส่วนมากไม่ค่อยจะเกิดเกิดก็ไม่ค่อยจะอายุยืนเท่าไหร่
11: อย่างนี้เนาะหนึ่งก็คือเก็บเม็ดพันธุ์ที่มันแก่แน่ใจว่ามันแก่ก็คือดูสีของเมล็ดเนาะนะครับว่าเมล็ดมันดำดีแล้วอย่างนี้เนาะอันที่สองก็คือก่อนที่จะยอดเนี่ย
10: เมล็ดไอ้ที่มันแน่นๆไหม
11: แน่นๆหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็อย่างเมล็ดแตงโมเนี่ยก็ดูมันดำๆซะหน่อยเนาะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็คือหลุมที่เราจะหยอดเนี่ยหาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเก่าๆเนี่ยนะครับเอาจอบฟันลงไปแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเก่าๆใส่ลงไปสักสองหยิบมือเนาะคุกๆๆๆแล้วก็เม็ดหยอดแล้วก็ดินตบแล้วก็รดน้ำหาใบไม้ใบหญ้าคุมซะหน่อยนะครับแล้วก็เดินผ่านจะลดน้ำให้มันสักวันละครั้งสองสามวันครั้ง
10: พูดช่วงนั้นอะไรนะมัดเม็ดอะไรขี้หมูขี้ไก่อะไรนะ
11: ขี้หมูกินหัวขี้หัวกินใบขี้ไก่กินผล
10: เออนี่ในอะไรอาจารย์ผู้ใหม่จะทัก
11: ขี้หมูกินหัวขี้หมูเนี่ยถ้าเรามาลองพื้นปลูกพืชตระกูลหัวมันจะทำให้หัวใหญ่หัวเยอะขี้หัวกินใบก็คือพวกใบพวกผักพวกกินยอดทั้งหลายเนี่ยใช้ขี้หัวไม้ผลเนี่ยใส่ขี้ไก่จะดีขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผล
10: ถ้าเป็นไม้ผลใส่ขี้ไก่อย่างพัดทองเราใส่ขี้ไก่ได้ไหมครับเนี่ย
11: ขี้ไก่ได้ขี้หมูได้ครับผม
10: ครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณครับ
1: ค่ะ
11: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผล
2: พูดให้ถูกนะมันจะเป็นขี้หมูกินหัววัว
1: ขี้หมูกินวัว
2: อันนั้นจะเออโหก็จำกันแบบว่าจำง่ายแล้วก็เป็นความไพเราะสวยงามนะฮะแล้วก็แปลผลออกมาก็เอามาใช้ปฏิบัติได้จริงๆด้วยโอ้โห
1: เคล็ดลับที่จำง่าย
2: ๆเด็ดจริง
1: ๆค่ะ
2: นะครับ
1: ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะเบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะหรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
2: มาพอดี
1: ค่ะ
2: คุณเอจากจังหวัดอำนาจเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีค่ะยังอยู่ในสายไหมคะ
2: คุณเออยู่แต่ยังไม่พูดนะครับ
1: ทีมงานบอกว่าคุณเออยู่แต่คุณเอไม่ยอมพูดกับเราคุณเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ยิน
2: อาจจะวางแล้วนะ
1: ขอเดี๋ยวขอตัดสายไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณเอโทรเข้ามาใหม่นะคะ022769718ค่ะ022769718นะคะ
2: ครับผมมีคำถามเรื่องต้นหม่อนกับมันเบอรี่นะครับจากคุณตรินนะครับปลูกที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีดีไหมครับอาจารย์
11: ก็จริงๆมันปลูกได้เกือบทั่วประเทศไทยนะเพราะมันชอบร้อนชื้นนะครับแต่ปัญหาก็คือทำให้มันออกลูกดกๆเนี่ยมันมีวิธีการของมันอยู
1: ่ค่ะ
11: นะครับโดยเฉพาะต้นหม่อนเนี่ยหลายคนปลูกแล้วบอกว่าทำไมไม่ค่อยออกลูกเลยนะครับเพราะว่าเราทำไม่ถูกวิธีเนาะจริงก็คือถ้าอยากให้มันออกลูกเยอะก็ใส่เป็นขี้หมูหรือขี้ไก
1: ่
11: นะครับหรือไม่ก็ใส่ปุ๋ยแปดที่4:4ให้มันนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยรดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดแล้วงดน้ำสักระยะหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นให้ตัดใบยอดมันออกแล้วรูดใบออกให้หมดนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำรดให้มันแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอมันจะแตกใบใหม่พร้อมดอกครับทีนี้จะออกดอกเยอะเลยแล้วยิ่งอยากให้มันดอกเยอะๆเนี่ยโน้มกิ่งให้ขนานกับพื้นนะ
1: ค่ะ
11: ยิ่งแตกดอกเยอะครับ
1: โอ้เคล็ดลับใช่ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณสุชาติสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับท่านทั้งสองครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
12: ผมเรียนถามอาจารย์ทองว่าไอ้พืชไม้ที่ปลูกมันมีราขึ้นนี่จะแก้ไขยังไงฮะใบอย่างใบตำลึงดอกอะไรก็แล้วไม้ดอกมันมีราขึ้นนะฮะ
11: เชื้อรา
12: ครับยังใบตำลึงมันมีจุดขาวๆอ่ะ
11: คร
12: ับ ต
11: อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเชื้อรามันเกิดจากความชื้นการถ่ายเทแดดการถ่ายเทอากาศการถ่ายเทแสงแดดเนี่ยไม่ดีนะครับฉะนั้นเราต้องดูว่าของเราอยู่ในเกณฑ์นี้ไหมหนึ่งก็คือชื้นเกินไปไหมสองก็คือมันได้รับแดดรับลมบ้างไหมนะครับโดยเฉพาะต้นที่เป็นโรคเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นไม้ที่อยู่ในร่มเงาก็จริงเนาะแต่ถ้ามันอยู่ในร่มแล้วมันเป็นโรคเนี่ยเราก็ควรจะเอาออกแดดมาช่วงที่แดดยังไม่ทันแรงมากนะครับมาให้มันถูกแดดบ้างเพื่อให้แดดช่วยฆ่าเชื้อโรคระดับนึงเนาะแล้วก็ดูเรื่องของความชื้น นะครับแล้วถ้าทำแล้วเสร็จแล้วเรามันยังไม่ดีขึ้นเราก็จะต้องฉีดยานะครับอาจจะต้องตัดแต่งส่วนที่เป็นออกอ่อนแล้วก็หายามาฉีดนะครับยาก็มีทั้งชีวภาพนะครับเขาจะเรียกว่าบาซิลัสสตีลิสนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสารเคมีก็เป็นพวกแมนโคเซปหรือคาร์เบนดาซินก็ได้ครับครับผม
12: งั้นบางคนก็บอกใช้ปูนขาวโรยนี่ช่วยได้ไหมครับ
11: ปูนขาวเนี่ยมันไปลดกรดในดินมันไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคนะครับถ้ากรณีที่ดินเป็นกรดแล้วทำให้ต้นมันเนี่ยเกิดโรคอันนั้นก็จะช่วยได้ระดับนึงแต่โรคที่เป็นไม่หายครับโรคเนี่ยมันต้องรักษาด้วยยาหรือไม่ก็คือกำจัดที่ต้นเหตุครับผม
12: เมื่อกี้บอกยาชื่ออะไรนะครับ
11: ถ้าเป็นสารชีวพันธุ์ก็จะเป็น BSB แล้วก็ S สิงคโปร์ปาติลัสตัปิลิสแต่ถ้าเป็นสารเคมีก็เป็นแมนโคเซตก็ได้ครับ
12: จะซื้อหาซื้อได้ที่ไหนครับ
11: ตามร้านขายปุ๋ยขายยาทั่วไปครับหรือไม่เดี๋ยวนี้ก็สั่งออนไลน์เนาะโ
12: หร้านขายยามีใช่ไหมครับ
11: มีครับมีครับ
12: เดี๋ยวขอเรียนอีกทีชื่ออะไรนะฮะ
11: เอาชีวพันธุ์หรือเอาเคมี
12: เอาบันไหนดีครับ
11: ก็ถ้าเราปลูกใกล้บ้านแล้วก็ใช้สารชีวพันธุ์แล้วก็ปลอดภัยดีก็คือ BS บ่อใบไม้สระอี S สิงคโปร์ BX บาติลัสตัปติลิส
12: บ่อใบไม้สระอี
11: จะเป็น B แล้วก็ S
12: S
11: S สิงคโปร
12: ์ครับ
11: ครับแต่ถ้าเป็นสารเคมีก็แมนโคสิต
12: แมงโคสิต
11: ครับ
12: โอเค
1: ค่ะ
12: BDS กับแมงโคสิตนะครับ
1: ค่ะ
11: ครับผม
12: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฟัง BS สั้นๆก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ต้องพูดชื่อเต็มว่าฟังแล้วจำยาก
11: คือร้านขายปุ๋ยขายยาเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วครับนะครับอาชีพเขาแต่เกษตรกรเนี่ยไม่เก่งจำชื่อไปไม่ได้แต่จริงๆเขาบอกเขาก็รู้ฮะไม่ใช่ปุ๋ยกระยาเขารู้อยู่แล้ว
2: คร
11: ับ ครับผม
1: ค่ะท่านผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์ทองนะคะยังมีเวลาค่ะ022769718ค่ะมีอีกหนึ่งสายแล้วนะคะจากจังหวัดชัยภูม
2: ิ
1: คุณบัวสวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับคุณพ่อเป็นผี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
13: ที่เคารพครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
11: ครับผม
13: ครับอาจารย์ครับอ้อยนี่ถือว่าเป็นพืชกระแสไหมครับอ้อยถือว่าเป็นพืชกระแสไหมพืชตามกระแสไหมอ้อยครับผม
11: อ้อยนี่เป็นพืชเชิงเดียวฮะไม่ใช่พืชกระแสพืชเชิงเดียว
13: ครับ
11: นะครับ
13: เพราะว่าพิ
11: จารณ์นี่
13: ปีกายปีก่อนกระแสปลูกอ้อยเขาดีมากก็ได้ราคาดี
11: ก็คนก็อ้อยกับมันเนี่ยเขาจะพัดเปลี่ยนกันถ้าปีไหนมันถูกอ้อยคนก็จะแห่ปลูกอ้อยแต่ปีไหนอ้อยถูกคนก็จะแห่ปลูกมันนะครับก็จะสลับกันอย่างนี้เนาะแต่ตอนเนี้ยทั้งอ้อยทั้งมันแย่ทั้งหมด
13: ครับ
11: นะครับก็คืออ้อยเนี่ยตอนเนี้ยมันเกิดโรคเขาเรียกโรคว่าอ้อยใบขาวนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อไมโครพลาสมานะครับแล้วต้นจะไม่โตกลายเป็นต้นเหมือนตะไคร้เขาเรียกโรคกอตะไ
13: คร้
11: นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีโรคด้วงหนวดยาวหนอนเจาะต้นนะครับโอ้โหอ้อยตอนนี้โรคเยอะส่วนมันไม่ต้องพูดนะครับ
13: ครับผมเจอแล้ว
11: มันก็โรคเยอะ
13: เจอแล้ว
11: ครับผมนั่นนะครับ
13: พอดี
11: ค่อยดูแลแล้วก็จัดการเลยนะฮะอย่าไปปล่อยไว้นะฮะปล่อยไว้มันจะลุกลามเร็วมากครับผม
13: ครับพอดีตัดขายแล้วขาดทุนปีนี้ขาดทุนกันทั่วหน้าเลยนะปีนี้
11: ขาดทุนทั่วหน้า
13: เลยนี้พอขาดทุนครับไม
1: ่
13: เคยออกไปดูไร่เลยมาเช้าไปดูอีกรอบนึงพอออกดอกขาวทั่วแปลงเลยออกดอกขาวแตกหน่อใหม่ขึ้นมาขาวทั่วทั้งแปลงเลยนะ
11: ครับ
13: ผมครับ
11: คร
13: ับ ครับอย่างนี้ต้องรู้ทิ้งนะอาจารย์นะ
11: ครับครับครับควรจะจัดการออกไปครับครับผม
13: ครับจ จารย์ครับบัวหลวงนี่สามารถที่จะเร่งรากเร่งหัวได้ไหม
0: บัวหลวง
13: ครับเห็นชาวบ้าน
0: เร่งได
13: ้ครับเพราะว่ามันมีที่จะเทินเสียงน้ำท่วมอยู่แล้วที่นี่ปลูกข้าวไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เลยก็เลยเห็นชาวบ้านเขาแย่งกันเก็บดอกบัวดอกเกสรไปขายบ้างฝักบัวไปขายบ้างรากบัวขุดรากบัวไปขายบ้างพอดีมันอยู่แล้วดินบึงไงสาธารณะนะ
0: เห
13: ็
0: นด
13: ้
0: วยฮะเห็นด้วยที่ที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยปลูกบัวบ้างก็ดีนะครับบัวนี่มันขายได้ทุกส่วนนะนะครับและการที่เราจะบำรุงบัวเนี่ยบัวเนี่ยเป็นพืชน้ำที่มีหัวอยู่ใต้ดินเวลาที่เราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องเอาปุ๋ยเนี่ยห่อในกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับหรือบางคนเขาก็จะปั้นเป็นเอาดินมาปั้นแล้วก็ตีให้มันแบนๆแล้วก็ปุ๋ยใส่แล้วก็เอาดินหุ้มให้มันเป็นเม็ดกลมๆคล้ายลูกกระสุนแต่มีปุ๋ยอยู่ข้างในแล้วก็ไปฝังลงตรงใกล้ๆเง่ามันส่วนสูตรปุ๋ยก็เหมือนกับที่เราใส่ทางดินทั่วไปถ้าเราอยากให้มันออกดอกก็เอาปุ๋ยที่มีตัวกลางนะครับแต่อยากให้มันมีเง่าเยอะๆก็เน้นมีตัวท้ายครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันครับ
13: อย่างในกรณีถ้าปล่อยน้ำแบบโซแฉแบบนาอย่างนี้เราสามารถที่จะฝาดเลยได้ไหมในการที่จะให้ออกหัวให้ลงหัว
0: อ๋อมันไม่คุ้มหรอกครับคือถ้าเราปล่อยเนี่ยเราต้องปล่อยจนกระทั่งน้ำเนี่ยต้องเรียกว่าเสมอหลังเท้าอะนะถ้ามันเลยขึ้นมาจากนั้นเนี่ยปุ๋ยมันจะเชื้อจางนะครับ
13: เพราะว่าถ้า
0: ใช้ปุ๋ยปริมาณมาก
13: ถ้าที่สังเกตดูตรงเวลารากบัวมันจะออกรากเป็นหัวมันจะเลื้อยขึ้นมาบนโคกนะมันจะออกรากอยู่บนโคกแต่ว่ามันจะไม่ออกรากใหญ่แบบอยู่ใต้น้ำคือมันจะมาออกรากลงหัวอยู่ที่น้ำตื้นตื้นๆนะริมฝั่งสังเกตดูเวลาที่เราไปขุดกันนะนะอย่างนี้เราใช้ปุ๋ยหวานเลยได้ไหมปุ๋ยหวาน
0: คือถ้าน้ำไม่เยอะได้แต่ถ้าน้ำเยอะหวานไม่ได้คือหวานได้แต่มันไม่ได้เกิดประโยชน์มันเจือจางหมด
13: ครับ
0: นะที่ผมเคยเปรียบเทียบว่าแกงหม้อใหญ่ใส่น้ำปลาช้อนเดียวยังไงมันก็ไม่เค็มหรอก
13: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะโอเคนะคะคุณบัว
13: ครับขอบ
1: ค่ะ
2: คุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ถือว่ามีความพยายามนะพยายามต่อสู้กับธรรมชาติแล้วก็หาพืชที่เหมาะสมที่สุดที่คิดว่าตัวเองจะทำกันได้นะ
0: จริ งๆเน
2: ี่
0: ยมันมีพืชน้ำหลายอย่างเนา
1: ะ
0: ผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วนี่ก็มาใส่เย็นตะโฟนะครับผักกระเฉดอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าที่ตรงไหนน้ำท่วมเนี่ยเราก็หันมาปลูกพืชน้ำ
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งมันสามารถอยู่ในน้ำท่วมได้แล้วมันก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ไม่ได้แพ้ปลูกข้าวเลยโรคแมลงน้อยกว่าด้วยนะครับ
1: ครับค่ะช่วงท้ายของรายการละให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายรายการหน่อยค่ะ
0: ก็อยากฝากเชิญชวนเนาะว่าจะทำเกษตรเนี่ยเราก็ควรจะมาเรียนรู้ให้มีความรู้ก่อนเนาะนะครับเราอย่าไปทำแบบมั่ว
1: ๆ
0: นะครับโอกาสสำเร็จมันจะหงเหมือนไทยหวยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับโดนจริงทั้งชีวิตนะครับนะครับแต่นั่นแหละถ้าอยากเรียนรู้จริงๆก็มาอบรมกับเราวันที่30นี
1: ้
0: นะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติใช้ชื่อว่า1งานสร้างอาชีพนะฮ
1: ะ
0: ค่าลงทะเบียน700บาทซึ่งปกติแล้วค่าลงทะเบียนนี่ 1,200 บาทนะแต่เนื่องจากว่าเราขอทางพิพิธภัณฑ์ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็ลงเงินเหลือ700บาท
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งของที่แจกเนี่ยมากกว่า700บาทอีกนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับท่านสนใจสมัครที่คุณน้อย0656405915ครับ
1: ใน
0: วันที่30มาพบกันครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับฟังแล้วอยากจะไปเป็นหนึ่งในนักเรียนอาจารย์จริงๆนะ
1: ที่ไปเรียนไปเรียนแล้วคุณจะต้องไปทำด้วยนะ
2: นั่นไงกลัวจะได้แบบว่าไม่ได้มาจัดรายการคุยกับอาจารย์ทองอีก
1: ไม่เป็นไรเป็น
2: ปล่อยที่ให้คนอื่นดีกว่าเชื่อได้ว่าผู้ฟังหลายท่านสนใจมากกว่าผมแน่นอนและมุ่งมั่นมากกว่าอย่ารอช้ากันนะครับงานนี้
1: ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
14: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
21: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
22: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
23: วิกฤตพลังงาน
24: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
18: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพพร้อมย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง
25: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคอริลยากูบอัลคายาดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนโดยเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าซึ่งทั้งสองฝ่ายยังยินดีพัฒนาความร่วมมือและเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารทั้งนี้นายรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางยืนย้ำความสำคัญของการใช้การเจรจาและการลดความตึงเครียดแม้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปแต่นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนจะมีบทบาทสำคัญในการสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคตผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
18: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานพร้อมเตรียมยกระดับเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาว
3: นายสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนอุปกรณ์เกิดการละลายมีกลิ่นไหม้และค่าไฟไม่ลดลงตามที่กล่าวอ้างสร้างความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยได้สั่งการให้เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่ตรวจการแสดงสลากสินค้าทั่วประเทศอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่แสดงฉลากหรือไม่ถูกต้องจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้เล็งยกระดับให้ธุรกิจติดโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบขอฝากพี่น้องประชาชนก่อนตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดในฉลากสินค้าให้ครบถ้วนอย่าลงเชื่อเพียงเพราะราคาถูกหรือคำโฆษณาทางสื่อออนไลน์และขอให้เก็บหลักฐานสัญญาไว้เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของตนเองหากได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
18: อินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าหลังเจ้าหน้าที่จับกุมต่างชาติกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาตินายเฮนดาซัมมารันโตโกอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติในพื้นที่กรุงจาการ์ตาและเมืองบาตัมของจังหวัดหมู่เกาะริเยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายมารันโตโก้ยังเน้นย้ำว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากใช้สิทธิ์การเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งทั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียดำเนินการตรวจสอบควบคุมตัวและดำเนินคดีกับชาวต่างชาติมากกว่า 6,700 ครั้งซึ่งรวมถึงการเนรเทศชาวต่างชาติมากกว่า 2,000 คนและการเพิกถอนใบอนุญาตพำนักอีกจำนวนมากรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับคุณฟังทราบไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคืออะไรนะครับสำหรับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยมีคำตอบนะครับให้คุณฟังนะครับโดยสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือวาฬสีน้ำเงินนะครับเนื่องจากเมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวถึง33เมตรและก็หนักกว่า200ตันนะครับโดยวาฬสีน้ำเงินจะอาศัยตามลำพังหรือรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 2-4 ตัวนะครับในมหาสมุทรทั่วโลกโดยจะมีการอพยพเข้าสู่น่านน้ำเขตอบอุ่นและก็เขตร้อนในช่วงฤดูหนาวนะครับก่อนที่จะว่ายน้ำกลับมายังแถบขั้วโลกในช่วงฤดูร้อนนะครับและก็แต่ในปัจจุบันจำนวนวาฬสีน้ำเงินมีจำนวนลดลงจนน่าห่วงเนื่องจากมีการล่าวาฬเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทศวรรษที่20นะครับส่งผลให้วาฬสีน้ำเงินเคยมีจำนวนกว่า 500,000 ตัวนะครับลดจำนวนลงเหลือประมาณ 5,000 ตัวนะครับในปัจจุบันนะครับมนุษย์เราซึ่งก็ใจร้ายนะครับสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวาฬสีน้ำเงินกำลังจะสูญหายไปจากโลกด้วยน้ำมือของมนุษย์ตัวเล็กๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากนิตยสาร National Geographic นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางขึ้นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: พอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: างทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำเร่งแก้วิกฤตเศรษฐกิจลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและเดินหน้าปราบทุนสีเทาน
9: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ตามที่นายกรจาติกวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่นเพื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากปี2540กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อทั้งนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจยืนยันว่ากระทรวงการคลังซึ่งถือหุ้นในบริษัทฟังจากผ่านกองทุนวายุพักจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนนั้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องหากพบกรรมการที่มีปัญหาจะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อความโปร่งใสและผลการตรวจสอบชัดเจนจะดำเนินการถอดถอนตามกฎหมายต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าคณะกรรมการที่การคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทางนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปริชาติขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตสั่งการรื้อสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดให้ประชาชน
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะหล่นอำเภอเมืองภูเก็ตหลังได้รับร้องเรียนกรณีมีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะมาตั้งแต่ปี2561และขณะนี้คดีใกล้ถึงที่สิ้นสุดแล้วพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการภายใน1สัปดาห์ทั้งการรื้อถอนสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดคืนสภาพธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกโดยย้ำชัดว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดหาดหรือเรียกเก็บเงินผ่านทางเพราะพื้นที่ชายหาดและป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันพื้นที่หาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมในอนาคตนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
13: รายงานอากาศประจำวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569สภาวะอากาศเมื่อรุ่งสีในการวันนี้บริเวณภาคใต้มีฝนหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนตกสมซึ่งอาจได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม่ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิตการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลสุขภาพประชาชนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพยากรณ์อากาศใน7นาฬิกาวันนี้ถึง7นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เล่นฝนหนักบ้างบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรเป็นจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่เล่นฝนหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสุดประมาณ35องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ตกเวลา18:39 น. วันพรุ่งนี้ได้ขึ้นเวลา 6:05 นวันนี้บางน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:43 และเวลา 21:00 นน้ำลดเต็มที่เวลา 2:22 และเวลา 14:56 อุณหภูมิสูงที่ระนองเมื่อวานที่วัดได้ 34.7 องศาเซนเซียสต่ำสุดประชันที่วัดได้ 24.5 องศาเซนเซียสปริมาณฝนจำลอง 20 โมงที่ผ่านมาถึงเวลา 7:00 เมื่อเช้าวันนี้ที่พมเมืองวัดได้ 12.6 มิลลิเมตรที่พลอุ่นวัดได้ 10.8 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศวิเชียรการตีรายงาน
14: เฮ้พี่บ่าวเหนื่อยต้นรู้ไหม

การจุ่มน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจุ่มอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือ

0: อายุจะน้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเหลือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ

ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้าสายลมพัดยามออล่าลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะ

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะในช่วงบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะเช้าวันอาทิตย์ทำให้คิดถึงนะคะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วันอาทิตย์ที่กำลังจะมาเยือนเรากันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังมีอีก2วันนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 15:16 นาทีผ่านพ้นกันไปนะคะบ่ายสามมีเรื่องเล่ากับเพลงเช้าวันอาทิตย์ของวงบาราคูลัสนะคะนานแล้วนะสำหรับเพลงนี้ก็ทำให้นึกถึงในหลายเพลงที่พูดถึงวันอาทิตย์กันนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นวันอาทิตย์ที่มีความสุขนะคะแม้แต่ในภาษาต่างประเทศ Happy Sunday นะคะท่านผู้ฟังก็ยังมีเพลงเหล่านี้กันด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่จะได้อยู่กับครอบครัวกันละวันอาทิตย์แล้วก็เตรียมที่จะเริ่มต้นทำงานกันในวันจันทร์นะคะยังไม่ถึงวันนั้นกันก่อนวันนี้วันพฤหัสบดีที่14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569ค่ะทักทายทั้งระบบ FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz ของสวทรนองนะคะฟังผ่านวิธีออนไลน์กันก็ได้ค่ะระบบ FM ของเรานะคะวางลิงก์ไว้ที่เพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz กันด้วยค่ะจะได้ติดตามกันถึงแม้ว่าจะอยู่นอกเขตพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันนะวันนี้มีฝนตกนะคะในช่วงเวลาประมาณบ่ายๆนะคะในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบางรินนะคะพิศลาเองก็เปียกเล็กน้อยล่ะนะเพราะวันนี้ก็ได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองกันด้วยค่ะท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องราวข่าวสารต่างๆหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังกับบ่าย3มีเรื่องราวอ่ะขานเวลาสักนิดนึง 15:18 คุยเรื่องของอากาศกันก่อนนะท่านผู้ฟังนะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งแล้วนะตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนกันเดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงท่านผู้ฟังอภิสรายังไม่ได้เปิดหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยแล้วก็ยังมีในเรื่องของข่าวสารจากกิจกรรมสร้างการรับรู้การทำประมงในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวจะมีข่าวนี้มาฝากกันด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องคุยเรื่องของอากาศกันก่อนซึ่งเราก็ต้องติดตามกันเป็นระยะนะคะท่านผู้ฟังค่ะเราจะได้ทราบกันนะว่าสภาพอากาศมีเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างกรมอุตุนิยมวิทยานำเข้ามาใหม่นี่เป็นข้อมูลอย่างไรเอามาดูนิดนึงเมื่อวานฝนตกมากที่ไหนอันดับหนึ่งเลยตกหนักนะท่านผู้ฟังนะ 133.6 มิลลิเมตรที่ชัยนาทรองลงมาคือที่ลำปางนะคะ 120.2 มิลลิเมตรรองลงมาอีกอันดับ3ลำพูนค่ะ 101.2 มิลลิเมตรนะคะสำหรับพื้นที่ภาคใต้นี่จะมี3จังหวัดด้วยกันนะคะคือจังหวัดนราธิวาสนี่ก็มีปริมาณฝนมากเป็นอันดับ5ของประเทศไทยวัดได้ 72.6มิลลิเมตรนะคะส่วนจังหวัดสงขลาเป็นอันดับ7นะคะท่านผู้ฟังอันดับ7คือปริมาณฝน 64.8 มิลลิเมตรอันดับ10นครศรีธรรมราช 62.8 มิลลิเมตรนะคะก็ต้องบอกว่าฝนตกนะคะในโซนของภาคเหนือรวมถึงออกแล้วก็ภาคใต้นะท่านผู้ฟังก็ไล่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าดูแล้วนี่นราธิวาสสงขลานครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นโซนฝั่งอ่าวไทยนะคะฝั่งตะวันตกก็ตกเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ในพื้นที่ของระนองนี่ในช่วงดึกดื่นค่ำคืนก็มีตกนะท่านผู้ฟังอ่ะล่ะเรามาดูกันตรงนี้นะคะอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 24.2 มิลลิเมตรขออภัยค่ะ 24.2 องศาเซลเซียสที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเลยภาคเหนือจะเป็นอุณหภูมินะคะ 22.7 องศาเซลเซียสที่ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายส่วนที่ภาคตะวันออกก็อุณหภูมิเท่ากันนะคะ 22.7 องศาเซลเซียสที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะเรามาดูนะคะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวาน 36.2 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลเป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับประเทศไทยอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวาน 38.0 องศาเซลเซียสที่
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่14พฤษภาคมกันแล้วตอนนี้ท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาแจงนะคะมาชี้แจงกันแล้วล่ะว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนในวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟัง15พฤษภาคมซึ่งก็เป็นช่วงกลางเดือนนั่นเองนะท่านผู้ฟังนะก็จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านๆมากันนะคะโดยดร.สุกัญญานียะวิชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมานะคะแจ้งนะคะถึงประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้15พฤษภาคมนะคะท่านผู้ฟังค่ะซึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะจะเป็นช่วงปลายเดือนหรือเปล่าหรือว่าช่วงกลางเดือนนะคะซึ่งก็ต้องดูเหตุการณ์ต่างๆที่จะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศนะคะซึ่งหลายๆท่านบอกว่ารอมานานแล้วนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยปีนี้นี่ในหลายๆจังหวัดเลยนะคะท่านผู้ฟัง40ขึ้นก็มีนะ41แต่42องศาเซลเซียสกันนะคะของระนองนี่ก็ไม่เคยร

ใช่นะคะท่านผู้ฟังขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะมาดูคลื่นลมแถบบ้านเราสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยค่ะประกาศฉบับนี้ออกมาเมื่อตอน5นาฬิกานะคะเช้าตรู่ของวันนี้ฉบับถัดไปฉบับที่4จะออกมาในช่วง5โมงเย็นหรือ17นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังสรุปให้ทราบกันแล้วเรามาดูกันสักนิดนึงข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่และจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะมีทุกภาคเลยท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ระนองของเราในวันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะท่านผู้ฟังในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะแล้วก็รวมถึงจังหวัดของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันด้วยนะคะหมดเลยทุกจังหวัดนะคะ14จังหวัดค่ะท่านผู้ฟังส่วนในวันที่15พฤษภาคมนะคะก็จะมีจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตรังสตูลนะคะและมีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสคือนับรวมแล้วนี่ก็ครบนะคะท่านผู้ฟังทั้ง14จังหวัดของภาคใต้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่อภิสราก็ได้แจ้งให้ท่านผู้ฟังที่เราได้ทราบกันในช่วงวันที่14 15นี่ก็ไม่ครบทุกจังหวัดนะตอนนี้ก็มีการอัปเดตข้อมูลนำเข้ามาใหม่กันแล้วนั่นละค่ะคือเราก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะวันที่16พฤษภาคมเช่นเดียวกันแต่คาดว่าพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากเลยจะเป็นภาคเหนือจังหวัดตากและภาคกลางกาญจนบุรีนะคะเพชรบุรีด้วยท่านผู้ฟังนะส่วนในวันที่17พฤษภาคมภาคใต้จะมี2จังหวัดนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะท่านผู้ฟังนั่นคือจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาส่วนจังหวัดอื่นๆก็จะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนี่เราสรุปเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้นะคะเพราะจริงๆแล้วก็มีสรุปนะคะในบางมีภาคตะวันออกนี่คือระยองนะคะส่วนภาคกลางก็มีอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันที่17นะคะท่านผู้ฟังคือตอนนี้สรุปเลยจาก14ถึง18พฤษภาคมระนองนะคะก็เข้าข่ายในจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้านั่นเองท่านผู้ฟังนะสรุปให้ทราบกันตรงนี้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองเองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยท่านก็ได้มีคำสั่งนะคะถึงยังทุกหน่วยงานทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอำเภอทั้ง5อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนององค์การบริหารส่วนตำบล นะคะแต่ละตำบลแล้วก็รวมถึงเทศบาลต่างๆกันด้วยในเรื่องการเตรียมความพร้อมนะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหน่วยงานที่บริหารจัดการเรื่องน้ำอีกหน่วยหนึ่งคือโครงการชลประทานระนองนะคะก็จะดูแลในเรื่องของน้ำท่าต่างๆในอ่างเก็บน้ำต่างๆรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นกันด้วยซึ่งในเรื่องของการเริ่มเกี่ยวกับ
น้ำนะคะเก็บน้ำก็มีมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะเพื่อที่จะให้มีน้ำ

้ำใช้เพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาในช่วงหน้าแล้งและตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเพียงพอนะเพราะตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนกันแล้วทีนี้ก็มาดูกันอีกแล้วว่าจะบริหารจัดการอย่างไรนะคะมีข่าวสารอะไรก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังที่รักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงหน้าฝนช่วงหน้าแล้งนะคะท่านผู้ฟังเรื่องของน้ำนี่ก็สำคัญทีเดียวซึ่งทางรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้กันในช่วงหน้าแล้งนี่ก็จะมีข้อกังวลในเรื่องของจุดความร้อนต่างๆแต่รู้สึกว่าปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะท่านผู้ฟังแต่ในเรื่องการบริหารจัดการต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ยังคงมีไฟป่ากันอยู่แล้วก็ทุกหน่วยก็ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังเราต้องช่วยกันในการขับเคลื่อนสร้างอากาศที่สะอาดให้กับเรานะคะเพื่อลมหายใจที่สะอาดเราก็ต้องช่วยกันตรงนี้ค่ะเราคุยในภาพรวมกันแล้วเรามาดูสักนิดหนึ่งระนองบ้านเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังคะทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก็ได้รายงานไปแล้วในช่วงเวลา 15:07 นะคะก่อนที่จะเข้ารายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าสำหรับบางท่านที่เพิ่งจะหมุนคลื่นมาอภิสราย้ำอีกครั้งหนึ่งนะทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก็บอกว่าเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ระนองคาดว่าจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะมาดูกันฝนตกหนักที่ไหนกันบ้างก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดระนอง 12.6 มิลลิเมตรอำเภอละอุ่น 10.8 มิลลิเมตรตอนนี้สถิติฝนก็ขยับขึ้นนะคะสำหรับในพื้นที่ของระนองนะคะ12.6 มิลลิเมตรเลยทำให้ปริมาณฝนรวมทั้งปีของระนองตั้งแต่1มกราคมปี2569จนถึงเที่ยงวันนี้นะคะขยับขึ้นเป็น 87.5 มิลลิเมตรเอ๊ะทำไมต้องมีการสะสมตรงนี้จะทำให้การคาดการณ์นะคะว่าฝนปริมาณเท่านี้ในปีนี้ของระนองนี้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาหรือว่ามากกว่าปีที่ผ่านมากันจะได้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำท่าของจังหวัดระนองนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดที่ระนอง 24.5 องศาเซลเซียสเมื่อวานที่เราบอกว่าร้อนนี่ก็สูงสุดนะคะ 34.7 องศาเซลเซียสกันเอาละค่ะเราคุยกันในเรื่องของอากาศในพื้นที่ของระนองกันไปแล้วเรื่องนี้เราก็ต้องคุยกันยาวๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยนะคะท่านผู้ฟังเรื่องอื่นๆก็มีเดี๋ยวจะมาคุยกันนะคะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: ค่ะณช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะมีหลายเรื่องทีเดียวมีข่าวปลอมนะคะที่ออกมาตอนนี้ข่าวจริงประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะเพจนี้ก็จะมีการติดตามนะคะที่มาที่ไปของข่าวสารต่างๆที่ออกมาในสื่อออนไลน์กันนะคะจากการที่มีการแชร์ข่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะเดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนะปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือประกาศวันหยุดยาวแต่อย่างใดนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในช่วงวันที่30พฤษภาคมตรงกับวันเสาร์นะคะ31พฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็ในวันที่1มิถุนายนเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็ที่บอกว่าจะมีการหยุดในวันที่2นี่ตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีนะคะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้ยังไม่มีการเสนอใหทางคณะรัฐมนตรีพิจารณานะคะท่านผู้ฟังยังมีอีกนะในเดือนกรกฎาคมที่บอกว่าหยุดรวม6วันนะคะ28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมก็ยังไม่มีการนำเสนอตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนะคะท่านผู้ฟังเรื่องนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเราไปต่อกันนะคะในเรื่องของไวรัสนิปาอภิสราก็เคยนำข่าวนี้มาคุยให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันก็ถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ความเสี่ยงจากธรรมชาติกับแนวทางเฝ้าระวังเชิงรุกด้านสาธารณสุขไทยนะคะการพบเชื้อไวรัสในข้างข่าวของไทยรวมถึงการเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คนเช่นไวรัสนิปาแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการพบการติดเชื้อในมนุษย์แต่ก็กำลังสะท้อนคำถามสำคัญว่ามนุษย์กำลังเข้าใกล้ความเสี่ยงจากธรรมชาติมากขึ้นหรือไม่ไวรัสนิปาคืออะไรก็เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่พบได้ในค้างคาวผลไม้บางชนิดและถูกจับตาในหลายประเทศนะคะเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจและระบบประสาทในมนุษย์ค่ะในตอนนี้หน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยก็ยังคงยืนยันนะคะว่ายังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์แล้วก็ยังไม่มีเหตุให้ประชาชนตื่นตระหนกแต่เหตุการณ์นี้กำลังสะท้อนความเชื่อมโยงสำคัญของโลกยุคปัจจุบันยุคใหม่นะคะว่าระหว่างปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสาธารณสุขนั้นนะคะหลังจากวิกฤตโควิด-19หลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มตระหนักว่าอาจเริ่มจากความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติการบุกรุกพื้นที่ป่าการขยายตัวของเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการรบกวนถิ่นอาศัยของสัตว์ป่านะคะในขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกนะคะแล้วก็ได้มองว่าสุขภาพของมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกจากกันได้อีกต่อไปนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการรุกล้ำพื้นที่ธรรมชาติก็อาจจะเกิดความเสี่ยงให้โรคจากสัตว์สามารถแพร่สู่คนได้ง่ายขึ้นในอนาคตนะคะและนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีการตั้งข้อสังเกตกับท่านผู้ฟังค่ะว่าระบบนิเวศเสียสมดุลระยะห่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าจะลดลงและอาจทำให้เกิดโอกาสสัมผัสเชื้อโรคจากสัตว์เพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะสัตว์ป่าบางชนิดเช่นค้างคาวซึ่งถือเป็นแหล่งอาศัยของไวรัสหลายชนิดตามธรรมชาติขณะเดียวกันในโรคนะคะโรคในยุคปัจจุบัน climate change ก็ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อพฤติกรรมของสัตว์ป่าและสัตว์พาหะหลายชนิดที่การเปลี่ยนแปลงการอาศัยการอพยพการเข้าใกล้พื้นที่ชุมชนมากขึ้นซึ่งก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคอุบัติใหม่ในอนาคตกันนะคะท่านผู้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องติดตามกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังไม่พบนะท่านผู้ฟังว่าการติดเชื้อในมนุษย์ยังไม่พบนะไวรัสนิปาถึงแม้ว่าเชื้อไวรัสในค้างคาวของไทยนะคะที่สามารถที่จะมีโอกาสที่จะตอนนี้มีการเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คนกันนั่นเองติดตามกัน นะคะเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรก็จะนำมาแจ้งให้ทราบกันค้างไว้อีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังอภิสราบอกว่าจะนำเรียนท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบนะคะตอนนี้ทางจังหวัดระนองได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การทำประมงในพื้นที่ชายแดนทางทะเลไทยและเมียนมาเน้นย้ำความเข้าใจด้านกฎหมายและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการประมงนะคะวันนี้ที่โรงแรมกาล่านายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์ปรามันเป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ในพื้นที่จังหวัดระนองครั้งที่2นะคะในหัวข้อการทำประมงในพื้นที่ชายแดนทางทะเลไทยเมียนมาซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะคะหรือว่าสอนชนจังหวัดระนองค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอธิปไตยเขตอำนาจทางทะเลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในพื้นที่ชายแดนทางทะเลไทยเมียนมากันด้วยนะคะก็เป็นข่าวที่มาฝากกันท่านผู้ฟังอภิสราจะปิดท้ายกันตรงนี้นะคะกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินร่ำลากันไปหลังจบ3นาทีกับอัยการแผ่นดินและพรุ่งนี้กลับมาเจอกับบ่ายสามมีเรื่องเล่ากันได้ใหม่เวลาเดิมค่ะ 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นนะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะพรุ่งนี้ประเทศไทยก็จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกันแล้วนะคะประกาศโดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ได้มีการประกาศชี้แจงกันในวันนี้นะคะอภิชลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

องทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ก่อตั้งขึ้นในปี2544โดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นแหล่งทุนหมุนเวียนแหล่งทุนหมุนเวียนปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกในชุมชนนะครับสร้างปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งรวมทุนกันได้กำไรและนำกำไรนั้นมาจัดสวัสดิภาพและสวัสดิการให้กับชุมชนป้องกันไม่ให้คนในชุมชนนั้นต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นนอกชุมชนรวมทั้งการป้องกันไม่ให้การไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบและยังเป็นทุนหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างโอกาสลดรายจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชนแต่เมื่อรัฐได้จัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านกองทุนละ1ล้านบาทลงไปแล้วปรากฏว่าได้มีการบริหารจัดการที่เกิดความผิดพลาดโดยมีคณะกรรมการ9คนไม่เกิน15ร่วมกันทำหน้าที่บางครั้งก็เกิดปัญหาสมาชิกมีหนี้ค้างชำระกรรมการไม่ทำหน้าที่กรรมการยักยอกปัญหาเหล่านี้เกิดมาในกองทุนหมู่บ้านเนิ่นนานมาแล้วนะครับอัยการกับกองทุนหมู่บ้านได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในปี2554นะครับในฐานะที่อัยการนั้นเป็นทนายของแผ่นดินมีหน้าที่ติดตามเงินงบประมาณของแผ่นดินกลับคืนมาจากผู้ที่เอาเงินงบประมาณเหล่านั้นไปนะครับอัยการจึงมีหน้าที่ในการทวงถามหนี้ติดตามนะครับในคำปรึกษานะครับในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับสมาชิกที่ค้างชำระรวมทั้งเจรจาไกล่เกลี่ยกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านอัยการเข้าไปช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านให้มีการเลือกตั้งกรรมการให้เป็นวาระปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการเลือกกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่อัยการก็ไปแก้ปัญหาในการติดตามเอกสารจากกรรมการชุดเก่าที่ไม่ยอมส่งมอบเอกสารให้กรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่บริหารจัดการปัญหาเหล่านี้หากกองทุนหมู่บ้านใดเกิดปัญหาท่านสามารถที่จะเข้าไปพบปรึกษาอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศรวมทั้ง76จังหวัดและอีก37อำเภอที่มีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ของท่านนอกจากนั้นหากต้องการให้อัยการลงพื้นที่ไปทำการไกล่เกลี่ยกับสมาชิกสร้างความเข้าใจออกข้อบังคับแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้คำแนะนำในการเลือกกรรมการชุดใหม่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็พร้อมที่จะลงไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรรมการหมู่บ้านหากทำหนังสือทำนิติกรรมสัญญาทำสัญญากู้สัญญาค้ำประกันรวมทั้งการที่จะทำหนังสือรับสภาพหนี้หรือหนังสือรับสภาพความรับผิดหรือสมาชิกคนใดตายและประสงค์จะให้สมาชิกหรือผู้อื่นมาชำระหนี้แทนหากทำสัญญาเหล่านี้ไม่เป็นปรึกษาอัยการได้ทั่วประเทศครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
9: พลตำรวจโทสุรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยโดยถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการผลิตนาควันแสนสุกรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกระบุกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลกยืนยันไทยพร้อมตอบโต้ทันทีหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบในพื้นที่ฝั่งไทย
10: พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าที่ผ่านมาพบว่าคำพูดของผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมทั้งรัฐบาลกัมพูชามักไม่ตรงกับฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงเนียนเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเกินตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วแต่ยืนยันว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยไทยพร้อมตอบโต้ทันทีส่วนกรณีมีข่าวปลอมปั่นกระแสซึ่งถูกเผยแพร่ในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะคลิปเสียงปลอมของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนนั้นขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างความเข้าใจแก่สังคมและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิงห์ยวิชเปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของผลงาน
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจึงได้จัดตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตซึ่งข้อควรระวังในการใช้งาน AI หากผู้ใช้งานนำข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ไปให้ AI ประมวลผลหรือสร้างผลงานใหม่อาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้และผู้ที่ใช้ AI สร้างผลงานอาจมีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการพิพาททางกฎหมายหากเจ้าของลิขสิทธิ์ตรวจพบการนำผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขในการหยุดการค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์เช่นการค้าแรงงานต่างด้าวการบังคับใช้แรงงานการใช้ความรุนแรงกับแรงงานการใช้แรงงานเด็กการบังคับค้าประเวณีการบังคับขอทานเป็นต้นโปรดแจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โทรสายด่วน1300หรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
14: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
15: ภาคภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
16: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
17: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
18: สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับทางสวททุ่งสง FM 97 MHz รับหน้าที่เป็นการเป็นแม่ข่ายในการเผยแพร่รายการในวันนี้นะครับทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้วันเว้นสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับแล้วก็วันนี้วันที่14พฤษภาคม2569อยู่กับทางสวททุ่งสง FM 97 MHz เช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเดชพัฒน์มันคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการครับก็คุณผู้ชมคุณฟังก็ยังคงอยู่กับรายการให้ยาข่าวพร้อมกับบุคลากรจากทางสวททุ่งสงที่น่ารักทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงนะครับคุณวีรวัฒน์ราชบำเพ็งคุณโยฮันกาญจนวงศ์ครับคุณวีรยุทธ์ศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนคตนะครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการผอ.สวท.ทุ่งสงนะครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการครับผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หรือสปท.5นะครับ FM 97 MHz อยู่กับคู่ทางราคลื่นจากทางสวททุ่งสงแบบนี้เป็นประจำนะครับรายการให้ยักข่าวก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นข่าวสารดีๆจากในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนรวมไปถึงเนื้อหาข่าวสารที่น่าสนใจจากนโยบายจากทางภาครัฐนะครับแล้วก็การดำเนินการจากทางรัฐบาลต่างๆนะครับณขณะนี้เนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศมากมายเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยทางรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการลงพื้นที่หลายจุดมากนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นการลงไปเพื่อเก็บข้อมูลรับฟังปัญหาในพื้นที่เพื่อที่จะนำเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปพิจารณาในที่ประชุมสภาแล้วก็จะนำเสนอเรื่องราวในการแก้ไขปัญหากันต่อไปนั่นเองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมคุณฟังในห้วงเวลาของเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะครับเป็นช่วงปลายฤดูร้อนแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้มีการออกแถลงข่าวในการสู่การที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนปี2569แล้วนะครับซึ่งก็มีการคาดการไว้เบื้องต้นครับว่าปริมาณฝนเนี่ยจะน้อยกว่าในปีก่อนนะครับขอให้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงเริ่มต้นฤดูนะครับในห่วงเวลาแบบนี้ด้วยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้แถลงเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประจำปี2569นะครับพร้อมกับมีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักในบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยบริเวณทะเลอันดามันนะครับฝั่งอันดามันโดยดร.สุกัญญานียะวินชาญครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศวันที่14พฤษภาคม2569เอาไว้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศชั้น11อาคาร50ปีอุตุนิยมวิทยาครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ครับก็คือตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนะครับหลังจากที่ได้มีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีหลักการเป็นไปตามเกณฑ์ของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยที่ประกอบไปด้วยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า60%ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกครับโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนก็จะมีในเรื่องของฝนตกนะครับแป๊บนึงนะครับแล้วฤดูฝนของประเทศไทยเนี่ยตอนบนก็จะมีคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมครับสำหรับภาพรวมฤดูฝนปีนี้นะครับคาดว่าปริมาณฝนภาพรวมของประเทศเนี่ยจะน้อยกว่าปี2568และก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10นะครับโดยช่วงกลางของเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางมิถุนายนเนี่ยฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและก็ตกอย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางแห่งนะครับจากนั้นเนี่ยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคมเนี่ยปริมาณฝนก็จะมีการกระจายตัวที่ลดลงนะครับซึ่งก็อาจทำให้หลายพื้นที่เนี่ยเกิดโอกาสในการที่เกิดฝนทิ้งช่วงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับเข้ามาตกชุกหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นช่วงที่ต้องมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนิโยลานิญาหรือว่าเอนโซอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยยังคงเป็นสภาวะที่เป็นกลางหรือว่าเอนโซเนเชอรัลเนเชอรัลนะครับแล้วก็มีแนวโน้มการเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิโยในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยแม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีจะมีแนวโน้มที่น้อยกว่าปกติก็ตามแต่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นระยะจากอิทธิพลของลมมรสุมและก็หย่อมความกดอากาศต่ำด้วยซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรการทางการเกษตรนะครับในหลายพื้นที่ส่วนแนวโน้มพายุหมุนในเขตร้อนปีนี้นะครับก็คาดว่าอาจจะมีพายุที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกโดยมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังได้มีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับเพื่อเป็นการติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในด้านอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่ในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569นะครับประเทศไทยก็จะมีแนวโน้มที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยนะครับในช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้และจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนะครับก็จะทำให้ฝนตกหนักตามที่ได้มีการเก็บข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลเอาไว้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีคลื่นลมแรงนะครับแล้วก็มีในส่วนของทะเลอันดามันเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับประชาชนในพื้นที่ควรที่จะเลี่ยงให้ ในจุดเสี่ยงนะครับเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยควรที่จะมีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเช่นเคยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำครับส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในวันช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ออกประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้พี่น้องประชาชนได้มีการติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและประกาศการเตือนภัยนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอดในช่วงเวลาของฤดูฝนในแบบนี้นะครับในช่วงเวลาแบบนี้เอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังครับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันพืชมงคลแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีและทีมงานคณะเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่มาในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับมาดูในเรื่องของความเรียบร้อยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องต่างด้าวมาทำผิดกฎหมายในเชิงธุรกิจนะครับแล้วก็มีการให้ยกเป็นโมเดลต้นแบบนะครับโมเดลเขาเรียกว่าถอดบทเรียนเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในจุดอื่นแล้วก็ล่าสุดก็ได้มีการลงพื้นที่ในฝั่งของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับไปดูในส่วนของหาดฟรีดอมนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนประมาณว่าได้เป็นแผนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่แล้วก็มันติดภารกิจในฝั่งจังหวัดระนองก็เลยไม่ได้ดูแล้วก็ล่าสุดก็มีการไปดูแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการแก้ไขปัญหาในจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็ยังมีจุดในส่วนของล่าสุดอย่างที่หาดนุ้ยด้วยนะครับที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีการลงพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตในการสั่งทวงคืนพื้นที่สาธารณะภายใน1สัปดาห์นะครับแล้วก็เน้นย้ำเลยว่าจะไม่มีใครที่มีสิทธิ์มาปิดหาดในการเก็บเงินผ่านทางนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับโดยที่บริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าปัญหาพื้นที่หาดสาธารณะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนายอัจฉพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายพัฒพงศ์สมิติพัฒน์นะครับรองอธิบดีกรมป่าไม้นะครับโดยมีนายนิรัตพงศิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลเรือตรีประพันธ์ศรีสุวิภารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับนายวินัยชิดเชี่ยวกำนันตำบลกะรนเนี่ยให้การต้อนรับทางรัฐมนตรีนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนและก็ผู้นำท้องถิ่นนะครับกรณีปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ซึ่งเป็นประเด็นต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายอนุทินชัยวีรกูลเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าพื้นที่หาดนุ้ยแห่งนี้นะครับมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและที่สาธารณะเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อปี2561แล้วโดยกรมป่าไม้ได้มีการดำเนินคดีจนคดีเนี่ยใกล้ถึงที่สิ้นสุดแล้วนะครับแต่ว่ายังมีปัญหาในการติดขัดบางประการอยู่ก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่พี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่าได้มีการสั่งกำชับนะครับให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดด้วยนะครับในเรื่องของหากผู้ใดเนี่ยไม่กล้าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยขอให้ย้ายออกไปซะเลยนะครับแล้วก็นำเอาคนที่พร้อมทำงานเนี่ยเข้ามาดำเนินการในตรงจุดนี้แทนยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลเนี่ยเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์บนพื้นที่ของรัฐอีกต่อไปนะครับพื้นที่หาดและป่าไม้นั้นเป็นสมบัติของส่วนรวมไม่สามารถมีบุคคลใดที่เข้ามาปิดกั้นเส้นทางหรือว่าเก็บค่าผ่านทางจากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้นะครับพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางให้มีการคืนสภาพธรรมชาติแล้วก็ผลักดันให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นป่านันทนาการนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมครับนอกจากนี้ก็ยังเตรียมหารือนะครับร่วมกับแนวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้สปกและก็ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อทำการตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาการครอบครองโดยมิชอบนะครับรวมไปถึงพื้นที่ที่ไม่ได้รับพื้นที่ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์นะครับหากพบว่าเป็นพื้นที่ป่าเดิมของรัฐเนี่ยก็จะมีการดำเนินการเพิกถอนแล้วนำกลับคืนสู่การดูแลของกรมป่าไม้ทั้งหมดครับอย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อสั่งการของทางนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันนะครับเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะและคืนธรรมชาติให้กับประชาชนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้นต่อผู้กระทำผิดทุกกรณีด้วยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าการทวงคืนพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยได้ทำตามข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตามมาตรา25ภายในระยะเวลา1สัปดาห์พร้อมเตรียมเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับลงนามประกาศเพื่อเพิกถอนแล้วก็ยึดคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลับคืนมาเป็นของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งกีดขวางที่ปิดกั้นทางลงหาดนะครับเพื่อคืนสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมด้วยนะครับโดยยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยให้บุคคลหรือกลุ่มใดนะครับนำพื้นที่สาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับให้เป็นสภาพที่ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่นันทนาการของประชาชนในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับเป็นการดำเนินการที่เต็มที่ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่เอาละครับเรามาดูในส่วนของพื้นที่ใกล้ๆกับจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับมาต่อกันที่จังหวัดพังงานะครับยังคงอยู่ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งทางอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาก็ประกาศปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักค้างแรมรวม5เดือนนะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ตามประกาศของกรมอุตุนิยมของประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับประกอบกับในช่วงของฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกาศของทางกรมอุทยานแห่งชาติแล้วก็ประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ส่งผลทำให้ทางอุทยานแห่งชาติของฝั่งพังงาเนี่ยได้มีการตัดสินใจประกาศปิดนะครับตั้งแต่รวม5เดือนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนะครับโดยทางด้านนายสุรศักดิ์อนุสรครับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงา2แห่งซึ่งก็ได้แก่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะครับก็ได้มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับซึ่งประกาศปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง15ตุลาคม2569รวมเป็นระยะเวลา5เดือนทั้งนี้นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหน้ามรสุมของทะเลฝั่งอันดามันแล้วนะครับแล้วก็ยังถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ธรรมชาติเนี่ยได้มีการฟื้นฟูเพื่อรองรับฤดูกาลการท่องเที่ยวในฤดูกาลถัดไปด้วยนะครับทางผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชยังได้กล่าวต่อไปอีกด้วยครับว่าในระหว่างการปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งนะครับก็จะยังมีในเรื่องของการปรับปรุง

ครับนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการบริหารภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการเพิ่มทักษะการสื่อสารด้วยนะครับเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมปีงบประมาณ2569แล้วก็ยังมีการบรรยายพิเศษภายในงานถึงเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารภาครัฐนะครับผ่านวิดีโอสั้นยุคดิจิทัลด้วยนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวครับว่าปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะครับโดยสื่อโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วและกว้างขวางแล้วก็ยังมีในส่วนของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนและก็กลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับรูปแบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสารในปัจจุบันครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งทุกคนก็ณปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นนักข่าวเป็นนักสื่อสารได้ทุกคนหรือแม้แต่อินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ตามโลกออนไลน์โดยใช้เพียงแค่อุปกรณ์ไม่กี่อย่างอย่างแค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเนี่ยก็ใช้ได้แล้วเนื้อหาที่นำเสนอจึงจำเป็นจะต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายน่าสนใจทันต่อสถานการณ์ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและไม่เป็นทางการจนเกินไปซึ่งจากการรับรู้รับฟังข่าวสารจากช่องทางปกติแล้วโซเชียลมีเดียก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการรับรู้สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างจุดเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐและก็ภาคประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อให้จังหวัดพังงาเนี่ยยังได้เป็นที่รู้จักในสายตาของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างยิ่งอีกด้วยนะครับกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่14-15 พฤษภาคม 2569แล้วก็อย่างที่ได้บอกนะครับภายในงานก็มีการบรรยายถึงเรื่องของประสบการณ์และข้อสังเกตการรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทฤษฎีการเล่าเรื่องการวางโครงเรื่องแบบ3ส่วนให้คนดูไม่กดข้ามเทคนิคเรื่องของหน้ากล้องนะครับการจัดองค์ประกอบภาพการใช้แสงธรรมชาติและอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นรวมทั้งการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อวิดีโอคลิปให้มีความน่าสนใจซึ่งก็มีผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมภายในกิจกรรมครั้งนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมเต่าทองโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานั่นเองนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับมากันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับใกล้ๆกันจากทางฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่มีการจัดโครงการดีๆให้กับบุคลากรท้องถิ่นเกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานนะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์พลังงานเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตระหนักแล้วก็มีการเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและโครงการใดก็ตามที่มีการสนับสนุนเรื่องของพลังงานก็จะถือได้ว่าเป็นแนวคิดดีๆที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เปิดสัมมนาเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นด้านมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มอบหมายให้นายบรรดาลเสถียรรัชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการเปิดสัมมนาให้ความรู้การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานนะครับหรือว่าbuilding energy code นะครับหรือว่าย่อว่า BC นะครับครั้งที่1โดยมีดร.ณัฐพลรุ่มประแสงนะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยกล่าวรายงานพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นนะครับรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเข้าร่วมภายในงานกันเป็นจำนวนมากเลยครับการสัมมนาครั้งนี้ก็จัดขึ้นโดยทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานสำหรับการใช้การพิจารณาเพื่ออนุญาตก่อสร้างพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานเดียวกันโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตรวจสอบและประเมินแบบอาคารได้อย่างถูกต้องและก็มีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองครับทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศนะครับซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับในรายการให้แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพบกับสารคดีใต้ร่มพระบารมีนะครับเป็นเรื่องราวเธอไปเขียนให้พวกเราได้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในตัวพระองค์ท่านพระพันปีหลวงนะครับช่วงนี้รายการ
ให้ยาข่าวก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้า

0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
2: wow.
1: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
3: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
4: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
5: คนไทยไม่เอาสินบน
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: ปายายหนุ่ยันช่วยอะไรยิตติ
7: ว่าปื้อกับผม
6: ช้าเช้านะ
8: ปานกี่การรอคิวช่วยรัดคิวไว้ปายตะเดี๋ยวปาให้ขาน้ำรอน้ำชา
7: ไม่ปื้อปาเออคนกันเองบายแมท
8: อย่านึกว่าทำอะไรแล้วใครจะไม่เห็นนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยแล้วทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะ
9: หยุดคอร์รัปชันได้ถ้าคนไทยร่วมใจกันไม่จ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
11: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาท่านร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดังเป็นหยาดน้ำทิพย์ฉลมใจแก่ประสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาอย่างยาวนานครับตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตและรับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงปรารถนาให้ประสงนิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาสมบัติทางธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปวันนี้ทางรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาจะพาท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ละช่วงของรายการโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพะเยาไปติดตามพร้อมๆกันครับ
10: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
11: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับจะพาทุกท่านย้อนอดีตติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาในการนี้ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวน2ต้นบริเวณวัดอนาลโยธิพยานรามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสงนิกรชาวจังหวัดพะเยาไปติดตามพร้อมๆกันครับ
12: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาหนึ่งในนั้นทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวน2ต้นบริเวณวัดอนาลโยธิพยานรามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแม้วันเวลาจะผ่านไปกว่า30ปีแล้วแต่ภาพความทรงจำความปลื้มปิติของประสงนิกรชาวจังหวัดพะเยายังคงระลึกถึงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
13: ้ครับเจ้านายสุรชัยศรีชัยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล่องไผ่ได้ป ป็นคนถ่ายภาพที่ต้นไม้ที่บงท่านได้ปลูกไว้ในวันที่10 มีนาคม 2536พระองค์ทั้งสองพระองค์และการที่9บาทสมเด็จเจ้าหัวและการที่9พระพันปีหลวงได้เสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจดูแลประชาชนในตำบลสันป่าม่วงและทรงได้สนทนาธรรมกับองค์พ่อไพบูลย์สุมังคโลนอกจากนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่เขาตีเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปลูกต้นไม้สักทองพระพันปีหลวงได้ปลูกต้นบุญนาคไว้ที่เขาตีเพชรแห่งนี้เป็นที่ปิติปลื้มของชาวจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมาก
12: ครับทุกท่านครับในวันนั้นซึ่งทางท่านอาจารย์สุรชัยศรีชัยในวันนั้นที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาปลูกต้นไม้ทั้งสองพระองค์ท่านอาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างภาพมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
13: ครับเป็นที่ปลื้มปิติมากครับที่พระองค์ทั้งสององค์ทรงปลูกต้นไม้ไว้ให้ชาวพะเยาไว้เป็นอนุสรณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านเสด็จมาจังหวัดพะเยาโดยเสด็จมาที่วัดอโยเขาตีเพชรแห่งนี
12: ้ครับอาจารย์ครับวันนั้นนี้มีประสงค์นิกรชาวจังหวัดพะเยามาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากไหมครับ
13: มากมายแล้วครับ
12: ครับซึ่งก่อนที่ท่านจะมาปลูกทรงปลูกต้นไม้ทั้งสองต้นนี้พระองค์ท่านได้มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ตำบลสันป่าม่วงมาสนทนาธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อไพบูลย์นะครับแล้วก็เสด็จมาปลูกตรงนี้นับจบจนเวลามาถึงปัจจุบันนี้นะครับปี2569ก็หลาย10ปีเหมือนกันนะครับปลูกมาตั้งแต่วันที่10 มีนาคม 2536นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นบุญนาคครับแล้วตรงนี้เป็นต้นสักทองใช่ไหมครับ
13: สักทองครับที่บาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและการที่ข้าวทรงปลูกไว้นะ
12: ครับ
13: ในวันเดียวกันเลย
12: ครับทั้งสองพระองค์ก็จะปลูก
13: ครับ
12: พร้อมกันตรงนี
13: ้ครับ
12: ครับผม
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกต้นบุญนาคเมื่อวันที่10 มีนาคม 2536ถือเป็นต้นไม้ต้นแรกที่ทรงปลูกในพื้นที่จังหวัดพะเยาปัจจุบันต้นบุญนาคเจริญเติบโตสูงตระหง่านบริเวณภูเขาตรีเพชรวัดอนาลโยที่พญารามเป็นสัญลักษณ์ยึดเหนี่ยวจิตใจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวจังหวัดพะเยาเสมอมา
10: รอยพระเมตตา
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณดอยผาจิดอยผาช้างและดอยผาวัวตำบลขุนควันอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29 มกราคม 2548
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณดอยผาจิดอยผาช้างและดอยผาวัวตำบลขุนควันอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29 มกราคม 2548การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นพระองค์ทรงเห็นปัญหาราษฎรชาวไทยภูเขาเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรโดยทำการทำไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองได้ผลผลิตน้อยไม่พอกินและไม่มีรายได้ทั้งยังตัดไม้ทำลายป่าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ำให้สมบูรณ
2: ์พื้นที่ตรงเนี้ยมีการบุกรุกแผ่วถางป่าเนี่ยเยอะตรงนี้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยมถ้าหากปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานอาจจะถูกทำลายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ทรงเสด็จมาที่บ้านสันติสุขจึงทรงพระกรุณาเพื่อจะแก้ไขปัญหาในตรงนี้พร้อมกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมไปอยู่กับธรรมชาติหรืออยู่กับพื้นป่าเนี่ยอย่างเกื้อกูลกันประชาชนเนี่ยหันมาให้ความสนใจอยากจะปรับเปลี่ยน พื้นที่ทำกินของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนจากการทำไร่ข้าวโพดไร่ขิงให้หันมาปลูกไม้ยืนต้นเพื่อลดการชะล้างหรือพังทลายของหน้าดินพระองค์ท่านอยากให้ชุมชนนี้กินดีอยู่ดีมันมีความยั่งยืนแล้วก็จะส่งต่อสู่ลูกสู่หลานเขาไปได้ตลอดไปครับ

0: ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนหนึ่งที่ว่ามีเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันทำเพื่อเป็นของขวัญให้ข้าพเจ้าคือการปลูกป่าหลังจากที่ข้าพเจ้าเรียกร้องให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้ต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีบัดนี้เป็นที่น่าชื่นใจมากว่าประชาชนเข้าใจข้าพเจ้าพยายามอ่านหนังสือต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาทราบว่าปัญหาต่อไปของโลกของชาวโลกซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่จะมาเห็นเขาว่าอีกประมาณ15ปีน้ำจืดที่พวกเรารับประทานกันจะเป็นของที่หายากมากทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเมื่ออ่านทราบแล้วก็เกิดความร้อนใจว่าบ้านเราไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ๆมีแต่ป่าถ้าเผื่อคนไทยไม่ทราบว่าป่าไม้คืออะไรป่าไม้คือที่สะสมน้ำไว้ใต้ดินนี่เองที่ฤดูฝนแทนที่น้ำฝนจะไหลหลากลงไปที่ทะเลถ้ามีป่าป่าเหล่านั้นต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านั้นจะดูดน้ำไว้ใต้ดินใต้ต้นของเขาจำนวนมากและตามกิ่งก้านของเขาจะดูดไว้เรียกว่าเป็นแหล่งน้ำที่ดีและออกมาเป็นลำธารน้อยใหญ่อันนี้ที่อยากจะให้ราษฎรทั้งหลายเข้าใจไม่ใช่ไปนึกแต่ว่ามีป่าไม้สักไม้อะไรต่างๆสำหรับตัดไปขายอย่างเดียวมันมีประโยชน์อย่างอื่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยโดยในการเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจหรือเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรจะทรงปลูกต้นไม้ยืนต้นไว้ในพื้นที่ณปัจจุบันมีต้นไม้ทรงปลูกที่อยู่ในพื้นที่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวนมาก
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: โครงการป่านี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ทุกคนเนี่ยรักป่ารักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยทั่วภาคเหนือเนี่ยมีการเผาป่าทำให้เกิดวิกฤตหมอกควันไฟป่ามากมายอาตมาก็พิจารณาเห็นว่าทำไมคนเผาป่าทำไมคนไม่รักป่าก็เลยได้คำตอบว่าเพราะคนเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์จากป่าไม่เห็นประโยชน์ของป่าเลยไม่รักป่าและเผาป่าจึงได้เกิดแนวคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนป่าเนี่ยให้เป็นป่าที่มีผลไม้มีอาหารเป็นแหล่งอาหารให้ผู้คนเมื่อประชาชนเนี่ยมีแหล่งอาหารอยู่ในป่ามีประโยชน์ที่อยู่ในป่าเห็นประโยชน์ของป่าว่าป่าเนี่ยเป็นแหล่งผลิตต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตอาหารให้มนุษย์และสรรพสัตว์เป็นทำให้โลกเนี่ยร่มเย็นแล้วก็สรรพสัตว์ร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีป่าจึงมีน้ำแล้วก็สรรพสิ่งก็จะอยู่ร่วมกันอย่างอุดมสมบูรณ์มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยจึงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรักป่าเป็นโครงการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วก็เป็นโครงการเนี่ยดับไฟที่เหตุแห่งไฟเหตุแห่งไฟก็คือเกิดจากคนก็เราก็ต้องป้องกันที่เหตุให้คนเนี่ยได้ประโยชน์จึงมีเป็นที่มาร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนก็คือเปลี่ยนเป็นป่านี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อเชื่อมโยงความสามัคคีให้ประชาชนทุกหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านเนี่ยที่อยู่ติดกับป่าเนี่ยได้เห็นความสำคัญของป่าได้ประโยชน์ในป่าแล้วก็จะได้ช่วยกันดูแลรักษาไม่เผาป่าเป็นการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เหตุแห่งปัญหาด้วยก็อยากให้โครงการทั่วประเทศเนี่ยได้เอาโครงการตรงนี้เป็นต้นแบบเพราะว่าตมาเนี่ยได้ดับไฟป่าร่วมกับทั้งภาครัฐเอกชนทุกภาคส่วนมา17ปีเต็มเลยก็ต้องดับไฟอย่างนี้มา17ปีแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นป่าอย่างนี้เป็นเปลี่ยนป่าให้มันมีพืชต้นไม้ผลกินได้มีเห็ดมีหน่อไม้เป็นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างหรือป่า5ระดับมีทั้งไม้หัวฝังดินไม้เรื่อยเลี่ยดินไม้ใต้ร่มเงาไม้ผลอยู่กับป่าอย่างงานนี้จะมีทุกอย่างเลยอย่างไม้หัวเนี่ยจะเป็นประเภทเปลือกเปลือกพวกมันป่ามันอะไรนะไม้เรื่อยเลี่ยดินก็จะปลูกฟักแก้วฟักทองแล้วก็ ไม้ใต้ร่มเงาก็จะมีกล้วย 6,000 กว่าหน่อแล้วก็มีเป็นพืชที่โตไวแล้วก็ไม้ผลก็จะมีพวกทุเรียนลองกองเงาะมังคุดมะม่วงมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออะไรมีหมดเลยเมื่อในอนาคตตรงนี้จะอุดมสมบูรณ์มากประชาชนเวลาเข้าป่าจะมีทั้งอาหารและเมื่อป่าตรงนี้มันเป็นสันตันน้ำป่าสมบูรณ์น้ำก็จะสมบูรณ์ด้วยประชาชนก็จะไม่ลำบากด้วยน้ำอุปโภคบริโภคแล้วถ้าเป็นป่าอย่างนี้ถามว่าประชาชนจะกล้าเผาไหมถ้าในป่าเนี่ยมีของกินเต็มไปหมดเลย
0: พระราชปณิธานปลูกป่าในใจคนคือการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและห่วงแหนป่าไม้ผ่านโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทปฟื้นฟูและอนุรักษ์คือสืบสานโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นป่าเสื่อมโทรมและการอนุรักษ์พฤกษชาติไทยเช่นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์คือการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลป่าและพึ่งพาตนเองได้ผ่านโครงการศิลปาชีพและเกษตรพอเพียงพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมคือการสานต่อแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อให้กลับมาอุดมสมบูรณ์การปลูกต้นไม้และการรักษาป่าถือเป็นการถวายความจงรักภักดีและเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดผืนป่าให้ยั่งยืน
3: สำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นประจำข้อมูลณเดือนพฤษภาคม2569มีการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยในงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลโดยมียอดผู้เข้ากราบถวายบังคมสะสมกว่า 770,000 คนและมีหมายกำหนดการพิเศษสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยขอให้ประชาชนถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 ครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนทางรถพุ่มพวงรถพ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆให้ได้รับรองสถานะถูกต้องและปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: บริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกนาวก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนดูอีกนาว Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีนำขบวนรถพุ่มพวงเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นการใช้ในพื้นที่ปิดเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนชาวบ้านใช้ทำมาหากินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
10: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดเพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สินค้าเกษตรเป็นการขับขี่ภายในพื้นที่ปิดหรือเขตจำกัดเฉพาะภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงสัญลักษณ์อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นถึงความสำคัญของรถที่ใช้ในวิถีชีวิตชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจากโครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถยนต์ทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนแนวทางสำคัญคือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนนพศรแก้วขำรายงาน
1: ค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมพุ่งทะลุ 6.6 หมื่นล้านสูงสุดในรอบ17ปีผู้ปกครองกว่า127ต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินกองทุนการออมแห่งชาติจึงชวนนักเรียนนักศึกษาออมเงินกับกองทุนเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐ
11: กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมปี2569ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่ามูลค่าการใช้จ่ายรวมพุ่งสูงกว่า 66,000 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ6ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ17ปีโดยผู้ปกครองกว่าร้อยละ 27.1 ระบุว่ามีเงินไม่พอจ่ายจนต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินเพื่อชำระค่าเล่าเรียนจากวิกฤตภาระค่าของชีพดังกล่าวกอช.จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปแบ่งเงินค่าขนมมาเริ่มต้นออมเงินขั้นต่ำเพียง50บาทต่อครั้ง โดยเยาวชนที่อยู่ในช่วงอายุ 15-30 ปีจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มให้ทันทีร้อยละ50ของเงินออมหรือสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีหากเยาวชนออมเงินเพียงวันละ 5-10 บาทหรือเดือนละ300บาทเมื่อออมครบปีจะมีเงินเก็บรวมกับเงินสมทบจากรัฐสูงถึง 5,400 บาทสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันกอช.หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม02-049-9000ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจยึดน้ำมันดีเซล 2,400 ลิตรเตรียมลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมย
12: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้นายภูบดลเค้าคลึงปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนายอนุสรแก้วทันคำปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางบูรณาการร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่344และสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมยบ้านทีโนโคหมู่4ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลบรรจุอยู่ในถังขนาด200ลิตรจำนวน12ถังรวมน้ำมันทั้งสิ้น 2,400 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่พบผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมการตรวจยึดน้ำมันดีเซลทั้งหมดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
14: Everyday English
15: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automaticมาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8-4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
3: ฟังเรื่องราวที่แม่เท่าแกเล่าให้ฟัง
4: อ่ะไม่ใช่เดี๋ยวพ่อเท่าพ่อเท่า
3: โอ้ฮันเนอะ
4: ให้แม่เท่ามึงเล่าว่าหรือไอ้เจง
3: แม่เท่ามึงแกเล่าความลังว่าแต่โคนนั้นพ่อเท่ามึงแกเอ้ยตายเอ้ยดีที่ช่องท่ามาทิศเอ้ยมีเส้นห้ามังปนเลือดออกมามังเจ็บหน้าออกมัง
5: เพลีย
3: ไม่แรงทึกดีๆแกไปห้าหม้อบอกว่าแกเป็นวันนรกต้องกินยา6เดือนต้องกินตุกวันคันถ้ากินหยุดอีกกลายเป็นวันนรกคือยารักษายากหนุ่ยเออวันนรกรักษาหายเพียงกินยาครบทุกเม็ดครบทุกมือไม่ดื้อยากรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11กรมควบคุมโรค

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: สวัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งเราเจอกัน4วันช่วงเวลาเย็นๆนะครับประมาณ 17:00 น.ถึง 18:00 น.โดยประมาณนะครับทำกลางบรรยากาศวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับในพื้นที่ระนองก็มีนะครับอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มีฝนตกแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้ในช่วงนี้นะครับดังนั้นการจราจรหรือว่าการขับรถขับรายวดยานพาหนะทุกประเภททุกชนิดก็ต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะฝนเนี่ยชอบตกช่วงระหว่างเวลาที่กำลังเลิกงานหรือว่าเลิกโรงเรียนนะครับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานนะครับเดินทางไปก็ต้องมีร่มมีหมวกมีเสื้อกันฝนบ้างโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับในส่วนรถยนต์ก็ต้องอย่าลืมละกันนะเราก็ต้องเช็คตรวจสภาพรถไม่ว่าจะเป็นที่ปัดน้ำฝนไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟท้ายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วที่เหมาะสมนะครับเวลาผ่านย่านชุมชนหรือว่าโรงเรียนกำลังเลิกเนี่ยโอ้โหนะครับคลาข้ามไปด้วยนักเรียนมั่งคนข้ามถนนบ้างก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนิดหน่อยนะครับรวมถึงนะครับติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะเนื่องจากว่ามีประกาศออกมาเตือนว่าช่วงระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้นะในพื้นที่ระนองอาจจะมีฝนตกหนักนะครับรวมถึงน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่นะครับในกรณีที่มีฝนตกลงมานะครับต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็นะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองรวมถึงคนในครอบครัวนะครับสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยนะบ้านช่องห้องหอต่างๆที่มันจะเป็นภัยเมื่อลมพัดมาปลิวมั่งอะไรมั่งหรือหากล่วงสายมั่งนะครับก็ต้องระมัดระวังดูแลกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ
1: การเลื่อนกระจกตัวการสำคัญข้องหลงร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อโลกของพรุ่งนี
2: ้วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

0: ัติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง
1: ไปเริ่มกันที่นะครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยว่านะครับตนได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งดำเนินการให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเด็กไทยซึ่งอยู่อายุระหว่าง 4-15 ปีเดินทางไปบวชเนนภาคฤดูร้อนในต่างประเทศนะครับและถูกควบคุมตัวพร้อมกลุ่มกับผู้ต้องสงสัยเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยได้แจ้งทางกระทรวงนะครับเข้าช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเด็กโดยเร่งด่วนซึ่งขณะนี้นะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านนายนิกรได้กล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเด็กส่วนใหญ่มีหนังสือเดินทางอย่างถูกต้องนะครับที่ดังนั้นนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดกระบวนการคัดแยกตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อตรวจสอบการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์พบว่าไม่มีเด็กเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายนะครับจากนั้นจึงได้ประสานไปยังพื้นที่ที่เกี่ยวข้องภูมิลำเนาของเด็กเพื่อประเมินความพร้อมครอบครัวพร้อมส่งคืนเด็กให้กับผู้ปกครองและจัดทำข้อตกลงการอุปการะเลี้ยงดูเด็กรวมถึงติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างใกล้ชิดในขณะที่เด็กส่วนน้อยนะครับไม่มีหนังสือเดินทางจึงต้องอยู่ในต่างประเทศชั่วคราวขณะนี้อยู่ระหว่างการรอดำเนินการส่งสารในฐานะพยานคาดว่าจะถูกส่งตัวกลับประเทศไทยภายในเดือนมิถุนายนนี้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมายนะครับทางนี้นายนิกรได้กล่าวว่าตนได้กำชับเรื่องแนวทางการให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มดังกล่าวนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ด้วยการจัดทำแผนการดูแลเด็กรายกรณีโดยมุ่งเน้นการประเมินความเสี่ยงความพร้อมของครอบครัวเพื่อรองรับการคืนเด็กสู่ครอบครัวอย่างเหมาะสมนะครับ4ด้านสำคัญได้แก่1ด้านการศึกษาด้วยการเตรียมแผนประสานสถานศึกษาไว้ล่วงหน้าก่อนเด็กจะเดินทางกลับประเทศไทย 2. ด้านสุขภาพด้วยการจัดเตรียมการตรวจสุขภาพและการดูแลปัจจัยพื้นฐานโดยคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในระยะแรกที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 3. ด้านครอบครัวด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนและหลังเด็กกลับสู่ครอบครัวพร้อมวางแผนติดตามระยะยาวหากมีเด็กไม่สามารถคืนสู่ครอบครัวได้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะจัดหาบริการสิทธิและสวัสดิการสังคมดูแลที่เหมาะสมต่อไปและ 4. นะครับด้านเศรษฐกิจด้วยการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามสิทธิอาทิเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนและกองทุนคุ้มครองเด็กทั้งนี้ในระยะยาวทางกระทรวงมีนโยบายพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับไปปิดท้ายเบรกแรกกันที่นะครับนายนิกรนะครับสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยว่านะครับตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์หรือว่าสทคโรงรับจำนำของรัฐบาลนะครับได้จัดกิจกรรมพิเศษสทค Back to School ฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่มาใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศในวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มนะครับตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมาถึง8พฤษภาคม2569นี้นะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินในช่วงที่เปิดภาคเรียนของน้องๆหนูๆ นะครับบุตรหลานด้วยนะครับสำหรับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาอาทิค่าอุปกรณ์การเรียนบ้านนะครับค่าเครื่องแบบนักเรียนรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายของภาครัฐซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้านที่7นะครับการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วยการยกระดับสถานธนานุเคราะห์เพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนอีกทางนะครับทางธนาคารนะครับมียุทธศาสตร์สำคัญในการเพิ่มโอกาส ข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมนะครับซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มที่มีรายได้น้อยและประชาชนที่มีความจำเป็นทางการเงินเฉพาะหน้าทั้งนี้ก็เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากนะครับทางนี้นายนิกรได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผลการดำเนินกิจกรรมพิเศษนะครับสทค. Back to School ฟรีดอกเบี้ยระหว่าง16เมษายนถึง8พฤษภาคมรวมระยะเวลา23วันพบว่านะครับมีประชาชนให้ความสนใจมาใช้บริการจำนำเป็นจำนวนมากเลยนะครับมีประชาชนผู้ใช้บริการได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจำนวน4,797 รายคิดเป็นจำนวนตั๋วจำนำ 8,708 รายรวมวงเงินจำนำทั้งสิ้นนะครับ28ล้านบาททั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่ทำงานร่วมกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือว่าสทค.ในการเป็นที่พึ่งพาทางการเงินของประชาชนในช่วงเวลาที่จำเป็นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าโอ้โหนะครับช่วงเปิดเทอมเนี่ยโดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีบุตรหลานนะครับมากกว่า1คนนะครับแล้วก็ต้องซื้อเสื้อนักเรียนใหม่กระเป๋าใหม่ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับดังนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางครั้งเด็กก็ไม่เข้าใจว่าอยากได้รองเท้าใหม่กระเป๋าใหม่บางครั้งมันก็ต้องอดใจรอนะครับผู้ปกครองก็ไม่รู้จะทำยังไงชักหน้าไม่ถึงหลังชักหลังไม่ถึงหน้านะครับมันก็ทำให้เกิดความเครียดสะสมนะครับในการดำเนินชีวิตประจำวันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นภาระที่เรานะครับต้องลงทุนนะครับให้น้องๆหรือว่าบุตรหลานของเรานี่แหละเนื่องจากว่านะครับการให้การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเนาะก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ไปได้นะครับใครที่ไม่ติดขัดปัญหาถือว่าโชคดีมากๆนะบางครั้งก็มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับช่วยดูแลก็ถือว่าโอ้โหนะครับโชคดีไปใครที่ต้องรับภาระเลี้ยงกันเองเนี่ยโอ้โหเห็นใจจริงๆเลยนะครับก็หวังว่าจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีนะอดทนกัดฟันหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเด็กโตขึ้นแล้วเนี่ยอะไรต่างๆมันก็จะคลี่คลายหรือว่าง่ายขึ้นละกันนะครับเนาะทีนี้ก็ต้องอย่าไปอารมณ์เสียอย่าไปดุด่าว่ากล่าวเด็กๆนะครับเพราะว่าเขาก็มีความคิดตามประสาเด็กๆนั่นเองเนาะใจเย็นๆแล้วกันนะคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ

0: ไปก่อนนะน้องเออ
1: หน้าฝนมาแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้พร้อมก่อนออกจากบ้านพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวเลือกรองเท้าที่ไม่ลื่นและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอหากโดนฝนรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอุ่นๆเพื่อป้องกันไข้หวัดห่วงใยตัวเองใส่ใจสุขภาพในทุกวันเพราะคุณสำคัญกับคนที่คุณรักนะคะ
2: บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยเหมือนที่หลายคนคิดมันเต็มไปด้วยสารพิษที่ทำลายปอดหัวใจและเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งอย่าปล่อยให้ความเคยชินทำลายชีวิตของคุณหยุดใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ดีกันค่ะ
0: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจในช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมอย่างที่ผมบอกไปนะครับเมื่อต้นรายการมีฝนตกลงมานะครับน้องก็ถือว่าจังหวัดระนองหรือว่าฝั่งอนามันเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับน้องดังนั้นใครที่ตากผ้าไว้ช่วงบ่ายก็ระวังแล้วกันนะครับเนาะฝนชอบตกลงมาช่วงบ่ายๆนะครับบางครั้งแดดเปรี้ยงเลยสักพักนึงมืดตื้อมาเลยนะแล้วก็ตกมาแต่ยังไม่รุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับเนาะยังไงเราก็ต้องคอยดูฟ้าดูฝนละกันนะครับโดยเฉพาะคนระนองเนี่ยรู้ดีแล้วว่าฝนจะตกหรือเปล่านะผมเคยมีพี่รู้จักกันเนาะมองเห็นเลยว่าอ๋อเมฆมาทางนี้ฝนตกแน่นอนอีกไม่เกิน15นาทีนะหรือว่าถ้าเมฆมาทางนี้ฝนไม่ตกหรอกอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะตรงนะเนื่องจากว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่มานานพอสมควรเลยก็เลยทราบว่าดินฟ้าอากาศฝนจะตกขนาดไหนยังไงนะครับเนาะแต่ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายละกันนะช่วงกลางวันแดดร้อนเปรี้ยงเลยช่วงบ่ายๆเย็นฝนตกนะก็ถือว่าทำให้นอนหลับสบายอากาศเย็นสบายดีนะครับเนาะไปต่อกันที่นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมล่าสุดนะครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่พึ่งให้กับผู้ยากไร้นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามนโยบายของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งล่าสุดนะครับมีการดำเนินโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวว่าทางกระทรวงนะครับโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งมาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลจากการสำรวจนะครับประชากรคนไร้บ้านโดยนะครับร่วมกับกระทรวงช่วงปี2559 2561และ2563พบว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจาก 1,307 คนเป็น 2,720 คนและ 3,534 คนตามลำดับและในปีนี้นะครับในปี2566นะครับมีจำนวนลดลงเหลือ 2,499 คนส่วนใหญ่พบว่ามีอายุอยู่ในช่วง 40-59 ปีคิดเป็นร้อยละ 56.8 แล้วก็อาศัยอยู่ตามลำพังนะครับคิดเป็นร้อยละ 74.1 จังหวัดที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดอันดับก็คือกรุงเทพมหานครชลบุรีเชียงใหม่ขอนแก่นกาญจนบุรีนครราชสีมาและสงขลานะครับที่สำคัญคนไร้บ้านหน้าใหม่เป็นคนที่เข้าสู่สภาวะไร้บ้านไม่เกิน2ปีมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ39ซึ่งถ้าหากเราสามารถเข้าถึงและสนับสนุนคนกลุ่มนี้นะครับและครอบคลุมทุกมิติก็จะสามารถให้ช่วยกลับมาตั้งหลักในชีวิตได้ขึ้นนะครับทางนี้นะครับสำหรับโครงการผู้เข้าร่วมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงและมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับประการะได้อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของสิทธิประโยชน์รัฐบาลจะสนับสนุนค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมจัดนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงให้คำปรึกษาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่สนใจนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำขอได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างจังหวัดนะครับสามารถติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐบาลทางนี้นะครับสามารถติดต่อเพิ่มเติมนะครับสายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้คำปรึกษารับเรื่องร้องเรียนสะท้อนความพยายามของภาครัฐในการสร้างระบบสวัสดิการสังคมที่เข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวต่อไปนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือหาคนอุปการะสำหรับกลุ่มเปราะบางนั่นเองนะโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองนะครับไปปิดท้ายกันที่เบรกนี้ช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับการฝึกอาชีพการเรียนรู้นะครับศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวจังหวัดชลบุรีนะครับเปิดรับสมัครเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหลักสูตรนะครับระยะสั้นก็คือการทำเบเกอรี่จากผลไม้แปรรูปนะครับผมรับแค่30คนต่อรุ่นเท่านั้นเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 16:30 นนะครับฝึกอบรมระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569นี้นะครับรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะครับต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศและภูมิลำเนารับจำนวนตามที่กำหนดนะครับเอกสารก็ประกอบการสมัครคือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านวุฒิการศึกษาใบรองแพทย์นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0382419800นะครับศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดชลบุรีนะครับไปดูที่เพจของเขาก็ได้หรือว่าจะมาดูได้ที่หน้าเพจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเผื่อท่านผู้ฟังมีญาติมีคนรู้จักนะครับพี่ๆน้องๆ อาศัยอยู่ที่จังหวัดชลบุรีและจะทำการค้าหาอาชีพเสริมในหลักสูตรเบเกอรี่จากผลไม้แปรรูปนั่นเองนะครับอย่าลืมนะการเรียนฟรีด้วยนะครับใครอยู่ทางนั้นก็อย่าลืมนะกันนะบอกต่อๆกันไปนะครับจะได้มีอาชีพเสริมหรือว่ามีวิชาชีพติดตัวดีไม่ดีก็กลับมาเปิดร้านได้เลยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

0: มิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: กลับมาที่ช่วงของพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงท้ายสุดของรายการประจำวันนี้นะครับผมเราจะไปปิดท้ายกันที่นะครับ Anti Fake News Center Thailand ก็คือแจ้งเตือนข่าวที่จะเป็นภัยแก่พี่น้องประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังที่มาฟังรายการนี้นะครับต้องบอกต่อๆกันไปนะครับแก๊ง Call Center ยังคงมีอยู่นะครับยังไม่ได้หายสาบสูญไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปราบปรามอย่างขนาดหนักเลยนะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนนะครับมุกหรือว่ากลวิธีที่จะมาหลอกคนทั่วไปไปเดินไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการอยู่นิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ทันแล้วก็รู้เท่าทันแล้วก็มีภูมิคุ้มกันโดยการฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็บอกต่อๆกันนะครับซึ่งวันนี้จะนำเสนอก็คือกลโกงมุกใหม่หลอกสแกนหน้าแลกไข่ไก่นะครับโอ้โหเข้ากับสภาวะปัจจุบันเลยนะครับใครก็อยากจะได้ของที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากจะลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะบางครั้งเราเห็นแล้วก็อยากจะได้นะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจสมัยนี้นะก็เลยกดเข้าไปครับแอดไลน์เพิ่มๆเข้าไปก็โดนหลอกกันมานะครับดังนั้นเรามาฟังนะครับศูนย์การต่อต้านข่าวปลอมเขาบอกว่ามิจฉาชีพมาในคราบเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะครับเอาอีกแล้วนะครับอ้างลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการก่อนหลอกแจกไข่ไก่หรือว่าของกินฟรีโดยอ้างว่าเพียงแค่สแกนหน้ายืนยันตัวตนเท่านั้นจากนั้นก็จะขอข้อมูลเพิ่มเติมเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้เปิดบัญชีม้าโดยที่เจ้าของข้อมูลไม่รู้ตัวนะครับถ้าเราหากเผลอนะครับเห็นแก่ไก่หรือของฟรีนะครับก็จะนะครับถูกหลอกได้โดยนะครับเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวนะครับถ้าใครที่โดนหลอกไปแล้วนะครับให้รีบดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับแจ้งความรีบไปสถานีตำรวจท้องที่เพื่อแจ้งความลงทะเบียนประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับอายัดบัญชีติดต่อธนาคารที่เกี่ยวข้องทันทีนะครับเช็คให้ชัวร์หากมีข้อสงสัยหรือว่าการตรวจสอบข้อมูลก่อนการตัดสินใจให้โทรปรึกษาได้ที่1572นะครับกด5ตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมนะครับไม่มีนะครับที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาหรือว่าธนาคารต่างๆหน่วยงานทุกภาคส่วนเลยไม่มีโทรไปหรือว่าลงพื้นที่ไปนะครับถ้ามีก็จะต้องมีหนังสือยืนยันที่น้อยมากนะครับหน่วยงานที่จะลงเข้าไปเนื่องจากว่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกประชาชนถูกหลอกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่นะครับเดินลงพื้นที่แล้วบอกว่าจะแลกไข่ไก่ต้องสแกนหน้าสแกนบัตรบอกหมายเลขประจำตัวนั่นคือมิจฉาชีพอย่างแน่นอนนะครับบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับยังอยู่ในข่าวของมิจฉาชีพนั่นเองใช้กลวิธีใหม่เหมือนเดิมนะครับก็คืออ้างชื่อเครือข่ายมือถือรายใหญ่โฆษณาจัดกิจกรรมแจกอินเทอร์เน็ตฟรีหรือว่าโปรเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเพื่อจูงใจคุณหลงเชื่อซึ่งบางกรณีอาจจะใช้กลลวงเสนอซิมฟรีด้วยนะครับแลกกับการสแกนใบหน้าเพื่อลงทะเบียนหรือกดลิงก์ร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ปลอมที่หน้าตาคล้ายของจริงนะครับก็คือจะมีวิธีการให้ตอบคำถามนะครับแบบสอบถามสั้นๆจากนั้นก็ล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์กรอกข้อมูลส่วนตัวรับรหัส OTP หรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่แฝงมัลแวร์เมื่อเหยื่อทำตามนะครับก็อาจจะถูกนะครับขโมยข้อมูลนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหากได้รับข้อความในลักษณะนี้ควรลบหรือว่ากดสแปมทิ้งทันทีและไม่แชร์ต่อเพื่อลดการเผยแพร่กระจายกลโกงออนไลน์นะครับโอ้โหนะครับต้องระวังนะพวกมาแจกของฟรีไข่ฟรีเนี่ยหรือว่ามีโปรโมชั่นนะครับลดสปีดฟรีเน็ตฟรีต่างๆเนี่ยอย่าลืมแล้วกันนะ ก็อาจจะมีจริงในบางเรื่องนะแต่ถ้าเมื่อไรนะครับที่ให้กดลิงก์หรือว่าสแกนหน้าหรือว่าขอหมายเลขประจำตัวประชาชนเนี่ยนั่นคือมิจฉาชีพอย่างแน่นอนนะระวังกันไว้ตรงนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสพทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ

หอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและคนพิการ

ถึงแม้เราจะแตกต่างแต่ความต้องการของเราไม่ต่างกันหลายคนมีความสงสัยว่าคนพิการส่วนมากมีวิธีการใช้ชีวิตอย่างไรหลายๆคนคิดว่าคนพิการส่วนมากคงจะต้องตกอยู่ในสถานะของคนที่เจ็บป่วยและต้องดูแลแบบคนป่วยซึ่งน่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งในส่วนเสี้ยวของชีวิตที่ผู้คนส่วนมากรับรู้น้อยและไม่กว้างขวางนักค่ะคนพิการและความพิการนั้นมีอยู่2แบบคือความพิการตั้งแต่กำเนิดและความพิการที่เกิดขึ้นภายหลังมีหลายลักษณะค่ะไม่ว่าจะเป็นความพิการทางการมองเห็นความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมความพิการทางสติปัญญาความพิการทางการเรียนรู้และออทิสติกแน่นอนว่าเมื่อความพิการเกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมทำให้ร่างกายมีข้อจำกัดและมีความแตกต่างจากคนที่ไม่พิการสภาพจิตใจบอบช้ำรุนแรงในกรณีที่เกิดความพิการรุนแรงภายหลังและการใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมสำหรับคนพิการภายหลังในระยะแรกๆหลายคนต้องตกอยู่ในสถานะของคนป่วยพร้อมกับความคาดหวังว่าสักวันข้างหน้าจะมีปาฏิหาริย์ที่จะรักษาความพิการให้หายได้แต่บางครั้งมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อคนพิการสามารถผ่านช่วงวิกฤตทางด้านจิตใจไปได้แล้วตัวคนพิการเองจะค้นพบวิถีชีวิตของตนเองในรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนในด้านผลกระทบจากความพิการคนพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจะมีปัญหาจากร่างกายและมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตมากกว่าคนพิการลักษณะอื่นๆบางคนอาจจะไม่สามารถขยับหรือช่วยเหลือตัวเองได้เลยแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะมีวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตแบบใดในแต่ละวันกิจวัตรประจำวันของผู้พิการไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นทั่วๆไปเลยคือตื่นเช้าจัดการธุระส่วนตัวอาบน้ำแต่งตัวและย้ายตัวลงนั่งรถเข็นออกไปทำงานเลิกงานและหาข้าวกินซึ่งก็เป็นรูปแบบวิถีชีวิตที่ดูเป็นปกติเพียงแต่ว่าผู้พิการจะมีผู้ช่วยเป็นคนช่วยทำในสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้เองโดยผู้พิการจะเป็นผู้ตัดสินใจและกำหนดตารางนัดผู้ช่วยให้มาพบที่ห้องพักเพื่อมาช่วยจัดการเรื่องต่างๆเหล่านั้นเมื่อถึงวันหยุดเขาก็ออกไปเที่ยวดูหนังสังสรรค์กับเพื่อนฝูงพวกเขามีความฝันมีความรักเคยอกหักมีความต้องการเหมือนคนปกติทั่วๆไปอยากมีครอบครัวบางวันท้อใจพบเจอแรงกดดันบางวันสุขใจก็เป็นไปตามกระแสของชีวิตท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของคนพิการก็ไม่ได้แตกต่างไปจากผู้คนทั่วๆไปเลยค่ะเพียงแต่ในแต่ละกิจกรรมของชีวิตอาจจะมีรูปแบบและเงื่อนไขที่แตกต่างกันเช่นการเคลื่อนพาตัวเองออกจากบ้านต้องมีรถเข็นใช้แทนขาเวลาเดินทางขึ้นรถหยิบของขับถ่ายก็ต้องมีผู้ช่วยแต่ในด้านของความรู้สึกนึกคิดความต้องการในมุมมองต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะหากเปรยๆคนไม่พิการเป็นแก้วน้ำที่มีหูจับและคนพิการเป็นแก้วน้ำที่หูจับแตกหักไปแต่แก้วน้ำก็ยังคงเป็นที่รองรับน้ำได้เหมือนเดิมความสำคัญนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงฉันใดก็ฉันนั้นต่อให้พิการหรือไม่พิการเราต่างก็ยังเป็นคนเช่นกันอยากที่จะกำหนดวิถีชีวิตเลือกทำในสิ่งที่อยากทำและอยากเป็นในสิ่งที่ใฝ่ฝันการให้การช่วยเหลือต่อกลุ่มคนพิการคือการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่สวยงามและควรต้องแบ่งปันกันในฐานะเพื่อนมนุษย์หากเราไปพบเจอคนพิการที่ใช้ชีวิตในสังคมแล้วอยากจะให้ความช่วยเหลือก่อนจะให้ความช่วยเหลือใดๆควรสอบถามเขาสักหน่อยว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือหรือเปล่าแล้วจะสามารถช่วยอย่างไรได้บ้างเพราะบางครั้งการให้ความช่วยเหลือที่ไม่ตรงตามความต้องการอาจจะเป็นการบังคับขืนใจคนรับซึ่งนั่นอาจจะไม่เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายอีกทั้งการสอบถามยังเป็นการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่งดงามอีกด้วย

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวกับเวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้ค่ะใครที่กำลังรอติดตามรับฟังข่าวสารอยู่นะคะก็สามารถติดตามกันได้ค่ะผ่านทางรายการรอบวันทันข่าวในวันนี้นำข่าวสารมาฝากกันเยอะมากๆค่ะจากนโยบายส่วนกลางของรัฐบาลก็มีมาฝากกันแล้วก็ข่าวคราวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้ก็มีหลายกิจกรรมกันค่ะรวมถึงเวทีการประชุมอีกหลายๆเวทีด้วยก็รวบรวมทุกข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันไปได้เลยค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตั้งแต่เวลา 18:00 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็สื่อสร้างสรรค์ไปจนถึงเกือบๆ 18:30 น.ค่ะวันนี้อยู่กับนานัทนะคะแล้วก็ทีมงานสวทรนองกันด้วยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกก่อนเลยมั้ยคะเป็นนโยบายของรัฐบาลค่ะในเรื่องของเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ลงไปในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะสองพื้นที่นี้ก็ตั้งใจจะไปดูแลเรื่องของการปราบทุนเทาโนมินีแล้วก็การบุกรุกพื้นที่สาธารณะมีการเน้นย้ำว่าจะใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะเพื่อให้พื้นที่สาธารณะเนี่ยกลายมาเป็นพื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ในพื้นที่ของหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนในพื้นที่ของเกาะพะงันก็ได้มีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ปราบเรื่องของทุนเทาหรือว่าอย่าเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการหรือว่าเครือข่ายของโนมินีที่จะให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำอาชีพแล้วก็แย่งอาชีพของคนไทยนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นคุณผู้ฟังวันนี้จังหวัดระนองเองก็มีการจัดกิจกรรม Green Gain Day กันด้วยนะคะเรื่องของการลดเผาสู่การทำเกษตรที่ยั่งยืนค่ะนายนัทเองได้มีโอกาสไปทำข่าวภายในงานมานะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศต่างๆกิจกรรมวันนี้จัดดีมากเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังกันว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็บรรยากาศภายในงานวันนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็จะได้นำมาเล่ากันแล้วก็อีกหลายๆประเด็นคุณผู้ฟังยังมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายๆด้วยนะคะอยู่ติดตามกันไปได้เกือบครึ่งชั่วโมงตรงนี้ค่ะมาดูข่าวแรกในวันนี้แล้วกันค่ะเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนเมื่อวันนี้ค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะค่ะได้ลงไปในพื้นที่ของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไปตรวจสอบเป้าหมายที่ได้รับแจ้งข่าวมาว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยลักลอบเข้าไปครอบครองอสังหาริมทรัพย์วิลล่าหรูแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งต้องบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจหรือว่าโนมินีทุนเทาในปัจจุบันนี้ค่ะพบว่ามีการใช้บุคคลสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้นแทนชาวต่างชาติในหลายบริษัทเข้าข่ายการเป็นโนมินีแบบเต็มๆเลยค่ะแบบนี้ซึ่งมันผิดกฎหมายอยู่แล้วชาวต่างชาติเนี่ยเอาจริงๆเขาสามารถถือหุ้นในบริษัทได้นะคะที่จดทะเบียนในประเทศไทยอ่ะแต่คือมันมีหลักเกณฑ์มันมีกฎเกณฑ์เอาไว้อยู่ไงคะว่าเขาสามารถเข้ามาถือหุ้นในประเทศไทยได้ค่ะอยู่ที่ประมาณ 49% เท่านั้นแต่ในบริษัทนั้นเนี่ยจะต้องมีคนไทยที่ถือหุ้นอยู่อย่างน้อย 51% สัดส่วนนะคะคนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นได้49แต่เน้นย้ำว่าในหนึ่งบริษัทเนี่ยต้องมีคนไทยที่ถือหุ้นอยู่ 51% ซึ่งสัดส่วนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณไม่สามารถเข้ามาครอบครองอะไรได้เลยคุณสามารถได้แค่มาลงทุนหรือมาเป็นหุ้นส่วนได้เท่านั้นค่ะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการกรณีการใช้คนไทยเข้ามาถือหุ้นแทนหรือที่เราเรียกว่าโนมินีนั่นแหละคุณผู้ฟังแล้วก็มีการเปิดหลายบริษัทเลยค่ะเพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นบริษัทของคนไทยจริงๆทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วค่ะชาวต่างชาติเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้บริหารและเป็นผู้ตัดสินใจดำเนินธุรกิจทั้งหมด ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็การถือครองที่ดินแบบละเอียดถี่ถ้วนเลยนะคะเพื่อสกัดกั้นไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมทั้งเร่งรัดเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้มีอิทธิพลแล้วก็ปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการเรียกเก็บผลประโยชน์โดยผิดกฎหมายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมแล้วก็ขอให้ประชาชนทุกคนเนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ใครเข้ามาถือยึดครองทุกสิทธิต่างๆที่มันควรจะเป็นของคนไทยนะคะอย่างที่ท่านเน้นย้ำอยู่ตลอดว่าคุณเข้ามาลงทุนคุณเข้ามาลงทุนได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะมาถือยึดครอบครองด้วยใช้กลไกของโนมินีใช้ชื่อคนไทยมาบังหน้าแทนแต่จริงๆแล้วคุณเป็นเจ้าของกิจการทั้งหมดทุกกระบวนการเลยแบบนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์มันผิดกฎหมายด้วยและสุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้ก็ไม่ได้ตกอยู่กับคนไทยนะคะแถมยังจะมีปัญหาเรื่องของการเข้ามาแย่งอาชีพของคนไทยอีกนะคะนี่ก็ถือเป็นปัญหาที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีตัวเลขสถิติออกมาคุณผู้ฟังเป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงพาณิชย์กับหลายๆหน่วยงานเขาได้ไปทำผลสำรวจในพื้นที่ของเกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันนะคะพบว่าตอนนี้เนี่ยมีนิติบุคคลรวมๆกันแล้วประมาณ 16,811 รายโดยเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ย 11,426 รายก็เทียบกับประมาณ 67.79.97% นะคะซึ่งมันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากๆว่าเนี่ยคือชาวต่างชาติเขาเข้ามาลงทุนแล้วคือเข้ามามีส่วนกับบริษัทในพื้นที่ของเกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันนะคะมันเกินครึ่งมันเกินกว่า 50% เข้าไปอีกนะคะเออมันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นแล้วแหละว่าการให้คนไทยเข้ามาถือหุ้นแทนหรือในลักษณะของโนมินีเนี่ยมันจะทำยังไงในการแก้ช่องโหว่ของปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาแค่ในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะที่ผ่านมาก็มีการแก้ไขปัญหาหลายพื้นที่แล้วนะตั้งแต่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยหรือในพื้นที่ภาคใต้ภูเก็ตก็ไปสมุยพะงันนะคะก็มีการแก้ปัญหานี้อยู่ตลอดเวลาค่ะพอเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงเช้าๆนะคะพอสักประมาณช่วงบ่ายก็ได้เดินทางต่อไปอีกค่ะไปในพื้นที่ของหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตที่หาดฟรีดอมเนี่ยคือมันเป็นภารกิจแรกตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงไปที่ภูเก็ตครั้งนึงแล้วอะค่ะแล้วก็ต้องตัดสินใจยกเลิกภารกิจที่หาดฟรีดอมในช่วงบ่ายเพื่อบินด่วนมาแถลงข่าวการเปิดกวาดล้างโกดังของสินค้าหนีภาษีที่จังหวัดระนองซะก่อนก็เลยยกเลิกภารกิจที่หาดฟรีดอมแต่ท่านบอกว่าท่านไม่หยุดนะคะจะไปสะสางให้เสร็จก็เลยเป็นการเดินทางต่อไปเมื่อวานนี้ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะไปพบปะพูดคุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านไปมอบนโยบายแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนด้วยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมถึงมีการกระทำความผิดในลักษณะของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะแล้วมันเป็นพื้นที่ชายหาดอะค่ะมันเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์มันเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเขาจะได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากส่วนนี้นะคะแต่อยู่ๆก็กลายเป็นมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นผู้มีอิทธิพลที่ชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็บอกว่าไม่กล้าที่จะไปยุ่งเกี่ยวหรืออะไรเลยนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกเองท่านก็ลงไปจัดการสะสางเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเรียบร้อยแล้วค่ะพื้นที่สาธารณะยังไงแซกก็ต้องเป็นพื้นที่สาธารณะและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาต้องเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่สามารถให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาฉวบฉวยโอกาสแล้วก็เอาไปสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองได้แต่เพียงผู้เดียวอันนี้ไม่ได้เลยนะคะก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ดำเนินการไปเมื่อวานนี้ค่ะเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยท่านน่าจะตะลุยลงพื้นที่ไปอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆในลักษณะแบบนี้ค่ะก็ลองดูกันไปนะคะหลายๆพื้นที่จริงๆเราต้องดำเนินการซะตั้งแต่ตอนนี้เพราะถ้าเกิดว่ายังปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยกระทบแน่ๆค่ะกับเศรษฐกิจไทยกับเรื่องของภาคการลงทุนของไทยหรือแม้กระทั่งอาชีพที่คนไทยควรจะ ได้เป็นผู้ถือสิทธิ์ครอบครองอ่ะแต่สุดท้ายก็ตกไปเป็นของชาวต่างชาติก็รอติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของรัฐบาลต่อไปค่ะซึ่งในวันนี้เองนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไปสะสางปัญหาที่หาดนุ้ยตำบลกระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะก็ประเด็นเดียวกันเลยค่ะคือไปเคลียร์เรื่องของพื้นที่สาธารณะเนี่ยที่มันควรจะเป็นพื้นที่ของพี่น้องประชาชนไม่ให้ใครเนี่ยมาเอารัดเอาเปรียบแล้วก็นำไปสร้างประโยชน์ที่ผิดกฎหมายในลักษณะของผิดกฎหมายและท่านก็เน้นย้ำว่าต้องไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ปิดหาดหรือว่าการเรียกเก็บค่าผ่านทางเงินผ่านทางอะไรอย่างนี้ไม่มีกรณีเด็ดแบบนี้เด็ดขาดเลยค่ะโดยวันนี้นะคะท่านสุชาติชมกลิ่นเองก็ได้ลงไปในพื้นที่ของบริเวณหาดนุ้ยตำบลกระรนอย่างที่บอกไปค่ะไปกับอีกหลายภาคส่วนแล้วก็รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ได้รับข้อร้องเรียนมาจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นกรณีที่มีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดแล้วก็ปิดกั้นไม่พอคุณผู้ฟังยังมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ด้วยซึ่งมันเป็นประเด็นต่อเนื่องมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของท่านนายกเมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่ของหาดฟรีดอมค่ะส่วนพื้นที่ของหาดนุ้ยเนี่ยมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ที่สาธารณะมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561แล้วค่ะโดยทางด้านของกรมป่าไม้ได้ดำเนินคดีจนคดีใกล้ถึงที่สุดแล้วแต่มันก็ยังมีปัญหาติดขัดบางประการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอาจริงเอาจังมากๆกับเรื่องของการทวงคืนพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาเป็นของพี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีการระบุอีกนะคะว่าได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าใครไม่กล้าปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ย้ายออกไปเลยแล้วก็นำคนที่พร้อมจะทำงานเนี่ยเข้ามาทำงานแทนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแมชนะอีกหนึ่งจุดเดือดที่ยืนยันชัดเจนไปจากท่านสุชาติชมกลิ่นที่ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้นะคะยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์บนพื้นที่ของรัฐอีกแน่นอนซึ่งพื้นที่หาดและพื้นที่ป่าเนี่ยเป็นสมบัติของส่วนรวมไม่สามารถมีบุคคลใดจะมาดำเนินการในการปิดกั้นเส้นทางหรือจะเรียกเก็บค่าผ่านทางจากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ค่ะพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในการรื้อถอนสิ่งกีดขวางแล้วก็คืนสภาพเดิมของธรรมชาติกลับมาผลักดันให้พื้นที่ตรงนี้เป็นป่านันทนาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ยังเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้สปก.แล้วก็ตัวจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะตรวจสอบพื้นที่ที่ยังมีปัญหาครอบครองพื้นที่โดยมิชอบอยู่ว่ายังมีตรงไหนอีกไหมมีจุดไหนแหล่งไหนอีกไหมที่ยังปกปิดหมกมิดกันอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาจะได้ไปดำเนินการสะสางให้เสร็จสิ้นพื้นที่ที่เป็นควรจะเป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยจะได้คืนสู่พี่น้องประชาชนต่อไปซึ่งท่านรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองนะคะท่านก็บอกว่าการทวงคืนครั้งนี้เนี่ยจะดำเนินการแบบเร่งด่วนแล้วก็ต้องเห็นผลด้วยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปแล้วค่ะแล้วก็มีการกำหนดระยะเวลาว่าภายใน1สัปดาห์จะต้องเคลียร์ปัญหานี้อย่างเสร็จสิ้นแล้วก็เตรียมเสนอเรื่องให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยลงนามประกาศเพิกถอนและยึดคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกของรัฐเนี่ยกลับมาเป็นของรัฐอีกครั้งให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าภารกิจของท่านสุชาติชมกลิ่นที่ยังคงลงพื้นที่ต่อเนื่องต่อจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็ติดตามกันไปได้ค่ะบอกแล้วว่าต้องติดตามกันไปยาวๆสำหรับซีรีส์นี้เพราะเชื่อว่าไม่ใช่มีแค่2-3 พื้นที่นี้แน่นอนมันยังมีอีกคุณผู้ฟังเพราะว่าเราก็เคยเห็นข่าวสารมาเนาะหลายๆข่าวสารมันเป็นปัญหาที่ยังสะสางไม่เคลียร์ไม่เสร็จสิ้นไม่ชัดเจนสักทีเชื่อว่าบทสรุปของเรื่องนี้ค่ะจะค่อยๆคลี่คลายไปตามบทบาทการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราได้เห็นการริเริ่มที่สำคัญแล้วแหละแล้วก็ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน1สัปดาห์อย่างที่ท่านสุชาติชมกลิ่นได้บอกออกไปด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้พื้นที่สาธารณะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งแล้วค่ะ จากปัญหาพื้นที่สาธารณะแล้วก็เรื่องของผู้มีอิทธิพลนะคะเรามาติดตามข่าวคราวในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างดีกว่าค่ะระนองตอนนี้หลังจากที่มีการประกาศแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกมากขึ้นและตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะนับไปเลยคุณผู้ฟังตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมเป็นช่วงที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักมากและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปหลังจากที่มีการตรวจพบสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนที่จะมีมากกว่าร้อยละ60ของพื้นที่ขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนติดตามปรากฏการณ์เอลนินโญลานินญาอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนินโญในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งอาจจะส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและอุณหภูมิจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยแม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีจะมีแนวโน้มที่น้อยกว่าปกติแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักถ้าเกิดว่าสรุปภาพรวมง่ายๆคุณผู้ฟังคืออากาศมันแปรปรวนมากเอลนินโญบ้างลานิญาบ้างนะคะไม่สามารถแบบกะเกณฑ์อะไรได้เลยสิ่งที่เราจะทำได้นั่นคือในช่วงที่ฝนตกในช่วงที่มีการประกาศว่ามีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการแล้วก็นำน้ำที่ได้รับมาเนี่ยค่ะกักเก็บให้เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้งานต่อได้ส่วนหลังจากนี้ในช่วงหน้าแล้งก็ต้องติดตามสภาพอากาศกันไปอีกนะคะว่ามันจะแล้งไปถึงช่วงไหนและจะส่งผลกระทบอะไรบ้างยิ่งในภาคการเกษตรเนี่ยถือเป็นพื้นที่ที่ต้องเตรียมความพร้อมอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะชาวระนองท่านผู้ว่าเองก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนแล้วค่ะ14ถึง18พฤษภาคมนี้ระนองต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะหากใครที่จะขอความช่วยเหลืออะไรก็สามารถโทรไปได้ที่1784เป็นสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำเอาไว้ก่อนไม่เสียหายไม่ว่าคุณจะเกิดเหตุการณ์อะไรสถานการณ์อุทกภัยอะไรก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนของปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อสักประมาณช่วงเช้าถึงติดเที่ยงเที่ยงของวันนี้คุณผู้ฟังนันท์แล้วก็ทีมงานสวทระนองเนี่ยลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศด้วยตั้งใจไปถ่ายทำรายการนะคะแต่ว่าอยู่เพลินจริงๆคือเขาจัดกิจกรรมเยอะมากจริงๆค่ะสำหรับกิจกรรมนี้เลยค่ะกิจกรรม Green Grain Day นะคะซึ่งจัดขึ้นโดยเกษตรจังหวัดระนองค่ะจัดกิจกรรม

ให้กับภาคการเกษตรของจังหวัดระนองด้วยนะคะก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมาค่ะโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Green Gain Day ภายใต้แนวคิดไม่เผาแต่ได้รายได้ค่ะซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองจัดขึ้นอยากจะรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจอยากจะส่งเสริมให้ตัวเกษตรกรเนี่ยหันมาปรับเปลี่ยนแนวทางการทำการเกษตรสู่ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดปัญหาหมอกควันฝุ่น PM 2.5 จากการที่เราทำเกษตรแล้วเราจะต้องเผาในพื้นที่การเกษตรของเราค่ะให้ลดส่วนนี้ให้ได้มากที่สุดพร้อมกับต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตรของเราจนต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ด้วยนะคะบรรยากาศภายในงานวันนี้โอ้โหคึกคักมากๆคุณผู้ฟังมีทั้งเกษตรกรมีเยาวชนนะคะหลายๆคนแล้วก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะไปร่วมกิจกรรมกันเยอะมากจริงๆค่ะเขามีการจัดการเรียนรู้หลายฐานด้วยแหละมีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะมีบูธของการสอนการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการทำน้ำหมักชีวภาพการใช้เทคโนโลยีหรือว่าโดรนเพื่อการเกษตรค่ะแล้วก็มีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมีการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืนทำยังไงก็มาให้ความรู้กันด้วยรวมถึงไฮไลท์ของงานในวันนี้ค่ะก็มีการพูดคุยกันถึงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อโลกร้อนกับเกษตรกรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่กระทบกับภาคการเกษตรอย่างไรให้ทุกคนได้หันมาตระหนักแล้วก็ฉุกคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากขึ้นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะมุ่งแต่ทำเกษตรเพื่อที่จะสร้างรายได้อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะเราจะต้องคิดด้วยว่าเราจะทำเกษตรยังไงไม่ให้มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าการทำเกษตรปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่คุณทำผิดขั้นตอนของการทำเกษตรที่ยั่งยืนไปอ่ะมันก็มีส่วนแล้วก็มันอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามนอกจากนี้ค่ะคือบรรยากาศภายในงานมีการจัดงานเยอะมากจริงๆค่ะมีการจัดบูธจัดกิจกรรมมีการแจกกล้าไม้แจกสมุนไพรฟรีนะคะไปจนถึงเรื่องของการลุ้นรับของรางวัลที่เขานำมาแจกประมาณเกือบ40รายการค่ะสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรเนี่ยหันมาทำเกษตรแบบรักโลกมากยิ่งขึ้นทางด้านของท่านเกษตรจังหวัดระนองเองนะคะท่านก็บอกว่าการจัดกิจกรรม Green Gain Day ครั้งนี้เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญเลยนะคะในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดระนองสู่ความยั่งยืนลดการเผาในพื้นที่การเกษตรและส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างคุ้มค่าสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปได้อีกด้วยค่ะกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและท่านเกษตรเองก็กระซิบบอกมานะคะว่าจะมีการต่อยอดจัดในพื้นที่อื่นๆต่อไปอีกนะคะเราก็มารอลุ้นกันว่าจะเป็นในรูปแบบไหนกิจกรรมอะไรติดตามรายละเอียดได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้กันก็แล้วกันนะคะเชิญชวนผู้ที่จะบริจาคโลหิตค่ะช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะตอนนี้เหล่ากาชาดจังหวัดระนองก็ได้ออกกำหนดการมาแล้วค่ะประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะคะในการออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตค่ะ3ครั้งด้วยกันของเดือนนี้นะคะมาดูกันว่าจะมีในพื้นที่ไหนบ้างค่ะเริ่มต้นกันที่พรุ่งนี้เลยค่ะวันที่15พฤษภาคมก็จะมีการไปออกหน่วยเปิดรับบริจาคโลหิตในพื้นที่หอประชุมอำเภอละอุ่นที่ว่าการอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองค่ะจากนั้นอีกทีนึงเป็นในวันที่19พฤษภาคมค่ะจะไปออกหน่วยที่หอประชุมอำเภอกระเปอค่ะนะของพื้นที่จังหวัดระนองแล้วก็อีกวันนึงก็จะเป็นวันที่27พฤษภาคมนะคะจะไปออกหน่วยเปิดรับบริจาคโลหิตที่บริเวณโรงอาหารของวิทยาลัยเทคนิคระนองค่ะใครที่มีสุขภาพดีๆแล้วก็อยากจะร่วมทำบุญอยากจะร่วมส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเชิญชวนทุกคนค่ะไปบริจาคเลือดเพราะว่าการให้เลือดคือการให้ชีวิตการส่งต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลาของรอบวันทันข่าวแล้วค่ะครบทุกข่าวสารหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ข่าวสารในจังหวัดระนองด้วยค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรอบวันทันข่าวได้ใหม่ในทุกวันหลังเคารพธงชาติทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์กับทีมงานสวทรนองค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราร้อยไม้มาเที่ยวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะต่อเนื่องกันไปเลยเมื่อกี้ใครตามมาจากการฟังข่าวในรายการรอบวันทันข่าวกันบ้างคะฟังข่าวเสร็จปุ๊บก็มาฟังข่าวกันต่อแต่จริงๆเป็นการเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังก็จะสลับกันไปหน่อยมีผลงานเพลงเพราะๆมาฝากกันไปด้วยนะคะใครที่ฟังอยู่แล้วก็อยากขอผลงานเพลงไหนเพิ่มเติมคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาได้นะคะอินบ็อกซ์ไปทางแฟนเพจ Facebook ของสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ขอกันเข้ามาในนั้นก็จะเปิดตามใจตัวเองแล้วนะสลับกันไปค่ะผลงานเพลงลูกทุ่งบ้างสตริงบ้างก็ว่ากันไปนะคะฟังกันไปเพลินๆได้แต่อย่างน้อยอ่ะมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันก็ดีคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวแรกกันก่อนบรรยากาศที่จัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับงาน Green Gain Day จังหวัดระนองค่ะจัดขึ้นที่สวนของดาบตำรวจสมนึกหรือว่าคุณลุงสมนึกนะคะเป็นเกษตรกรที่สร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่จังหวัดระนองมากๆเลยนะคะคุณลุงสมนึกโมราศิลป์ค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลราชกูฏอำเภอเมืองจังหวัดระนองกิจกรรมนี้ก็เขาร่วมมือกันหลายภาคส่วนแล้วก็จัดดีจริงๆคุณผู้ฟังตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรอกนะแต่พอไปถึงงานปุ๊บโอ้โหคือจัดเต็มมากทุกบูธทุกซุ้มทุกโซนเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้หมดเลยไปดูวิธีการทำไปดูแนวคิดไปดูอะไรต่างๆนานานะคะมันได้ประโยชน์มากจริงๆค่ะแล้ววันนี้เนี่ยมีทางด้านของท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมด้วยนะคะเป็นกิจกรรมGreen Gain Day ภายใต้แนวคิดไม่เผาแต่ได้รายได้ค่ะทางด้านของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองจัดขึ้นนะคะคือเขาตั้งใจอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างความรู้เขาอยากจะสร้างความเข้าใจแล้วก็อยากจะส่งเสริมให้เกษตรกรชาวระนองเนี่ยลองปรับเปลี่ยนแนวทางการทำการเกษตรมาเป็นการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดูไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกเรามันก็เผชิญกับปัญหาโลกร้อนปัญหาหมอกควันฝุ่น PM 2.5 จากการเผาในพื้นที่การเกษตรค่ะแล้วก็ในหลายๆกิจกรรมที่เขานำมามอบให้กับทุกคนที่ได้ไปร่วมวันนี้เขาบอกว่าอยากจะต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยบางคนเนี่ยคือก็มีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยมีการนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลจริงๆเขาก็เลยมาแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดใหม่ค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศในงานวันนี้คึกคักมากคุณผู้ฟังแล้วคนไปเที่ยวเยอะมากนะนัดไม่คิดเลยว่าคนจะไปเยอะขนาดนี้แต่พอเราไปถึงงานปุ๊บอะค่ะมีทั้งเกษตรกรแล้วมาจากกระเปอร์ก็มีจากกระบุรีก็มานะคะมาจากหลายพื้นที่มากจริงๆแล้วก็ในโซนของอำเภอเมืองระนองเนี่ยก็มาหลายคนมากนะคะมีเยาวชนค่ะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมมากด้วยค่ะกิจกรรมเขาก็มีการจัดฐานการเรียนรู้แล้วก็นิทรรศการจากภาครัฐภาคเอกชนค่ะมีถ้าเกิดเอาที่จะเท่าที่จำได้นะเพราะว่ามันมีหลายฐานมากนะคะมีฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรค่ะการทำน้ำหมักชีวภาพการใช้เทคโนโลยีหรือว่าโดรนเพื่อการเกษตรอันนี้ไปดูมาแล้วเป็นโดรนตัวใหญ่มากใหญ่มากจริงๆคุณผู้ฟังเขาใช้สำหรับในพื้นที่ท้ายเหมาะนะเป็นพื้นที่สวนทุเรียนอะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำหรือการใช้เขาเรียกอะไรนะปุ๋ยใช้โดรนในการแบบโรยปุ๋ยไปจากด้านบนนะคะโดยการใช้โดรนนี่แหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติอีกหนึ่งขั้นของภาคการเกษตรไทยอ่ะเมื่อก่อนมันอาจเป็นเรื่องยากนะโดนการเกษตรตัวนึงเนี่ยไม่ใช่ถูกๆเลยนะคะแต่ว่าทางด้านของงานนี้เขาก็ทำให้เราได้เห็นว่ามันง่ายขึ้นแล้วนะในภาคการเกษตรของประเทศไทยแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยค่ะมีระบบการสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยค่ะแล้วก็มีการบริหารจัดการสวนปาล์มแบบยั่งยืนจะทำยังไงรวมถึงไฮไลท์ของงานคือการจัดเวทีเสวนาให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของโลกร้อนกับการเกษตรแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกระทบการเกษตรอย่างไรและเราจะทำเกษตรแบบไหนไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเขามีการมานั่งพูดคุยกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ยังมีกิจกรรมการแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวแจกกล้าไม้แจกสมุนไพรฟรีตลอดทั้งงานแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมรุ้นรับของรางวัลกันด้วยค่ะท่านเกษตรจังหวัดระนองค่ะแนนเองได้มีโอกาสไปพูดคุยกับท่านในวันนี้อะค่ะตั้งใจไปทำรายการแล้วก็ไปสัมภาษณ์ท่านมาด้วยท่านก็บอกว่า
สำหรับกิจกรรม Green Gain Day ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญนะในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดระนองเนี่ยสู่ความยั่งยืนให้ทุกคนได้มาลดการเผาในพื้นที่การเกษตรและยังส่งเสริมให้ตัวเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสร้างรายได้ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะท่านเกษตรก็บอกมาว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าทุกคนที่ไปงานวันนี้ได้รับประโยชน์แน่นอนไม่ต้องห่วงอย่างน้อยๆเนี่ยแนวทางที่แบบเราจะทำเกษตรยังไงให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันก็อาจจะเป็นตัวปลูกฝังให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เขามารับความรู้ในวันนี้เนี่ยนำไปปรับใช้ในสวนของตัวเองมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะร่วมด้วยช่วยกันได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆคุณผู้ฟังค่ะที่นำมาเล่าให้ฟังกันนะใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยนะคะสนุกมากจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ไปค่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเขาก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะพยายามจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้อีกเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกเกษตรเคลื่อนที่หรือGreen Gain Day ก็ตามนะคะจะมีการจัดขึ้นอีกเรื่อยๆเพื่อให้ชาวระนองในทุกพื้นที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักหน่อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารอัปเดตความเป็นระนองกันต่อแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาลูกหลานชาวระนองที่ไปแข่งขันในสุราษฎร์ธานีเกมด้วยค่ะ

0: ร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
1: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
2: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
1: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
0: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
3: ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่สองค่ะสำหรับรายการรักนรนองนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงที่สองนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามาร่วมส่งกำลังใจให้กับลูกหลานชาวระนองกันหน่อยมีทัพนักกีฬานะคะที่ไปดำเนินการในการแข่งขันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในรายการสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคม2569นี้นะคะตอนนี้ก็ดำเนินการมาเกือบครึ่งทางแล้วค่ะ7 8 9 10 11 12 13 14ประมาณ8วันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทัพนักกีฬาของลูกหลานชาวระนองนะคะก็คว้าเหรียญมาให้ชาวระนองได้ภาคภูมิใจแล้วค่ะเรามาสรุปเหรียญกันสักหน่อยนะคะวันนี้อัปเดตล่าสุดเลยค่ะวันที่14พฤษภาคม2569จังหวัดระนองของเรานะคะคว้าเหรียญมาได้อยู่ที่ประมาณ11เหรียญด้วยกันค่ะอยู่ในลำดับที่37ของตารางเหรียญรางวัลรวมนะคะ11เหรียญนี้เราได้เหรียญทอง3เหรียญค่ะเหรียญเงิน2เหรียญแล้วก็มีเหรียญทองแดงอีก6เหรียญนะคะมาแยกย่อยกันสักหน่อยว่าเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงได้มาจากกีฬาชนิดอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่เหรียญแรกที่เราได้รับมาเลยนะคะเป็นเหรียญทองแดงค่ะจากการแข่งขันกีฬาจักรยานนะคะโดยน้องณัชนนท์ใจดีค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คว้าเหรียญกลับมาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญที่ได้รับมาเป็นเหรียญทองแดงด้วยเช่นกันค่ะในกีฬาเทเบิลเทนนิสของทีมหญิงจังหวัดระนองนะคะคว้ามาอีกหนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญ นะคะเป็นเหรียญทองแดงด้วยเช่นกันค่ะคว้ามาจากเวทีการแข่งขันกีฬายิงปืนประเภททีมชายยิงปืนช้า50เมตรนะคะก็มีน้องๆทั้ง3คนค่ะที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็คว้าเหรียญมาได้ครอบครองนะคะไปกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเหรียญยังไม่หยุดเพียงแค่นี้เพราะว่าทัพนักกีฬาชาวระนองนะคะก็ได้คว้ามาอีก3เหรียญแห่งความภาคภูมิใจจากทัพนักกีฬาเรือพายค่ะได้มา3เหรียญเลยมีเหรียญเงินนะคะเป็นประเภทเรือคายักค่ะประเภทเรือคายักเนี่ยคว้ามาทั้งหมด3เหรียญเลยค่ะมีเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินเนี่ยได้มาจากน้องนักกีฬาชายนะคะนั่นก็คือน้องเศรษฐวุฒิคลองเงินค่ะแล้วก็มีเหรียญทองด้วยค่ะเป็นบุคคลหญิงนะคะได้มาจากคุณทิติมาว่าวลอยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญค่ะประเภทบุคคลชายค่ะเรือคายักเช่นกันค่ะเป็นเหรียญทองแดงนะคะจากน้องอาชิตะคลองเงินด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวระนองดีใจมากๆเลยค่ะทุกวันน่ะมานั่งเก็บแต้มมานั่งดูกันซิว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะคะก็ในทุกๆเหรียญสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวระนองเป็นอย่างมากเลยนะคะยังคงส่งต่อกำลังใจให้กันเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ผู้ที่คว้าเหรียญก็ไปทำหน้าที่คว้าเหรียญกันไปแต่คนที่คอยส่งกำลังใจอยู่ทางนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับน้องๆเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งที่41ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกมค่ะในระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วค่ะ3วันสุดท้ายส่งกำลังใจไปให้เยอะๆนะคะเผื่อว่าเราจะได้เหรียญมาเพิ่มค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เราได้เห็นความสามารถของทัพนักกีฬาที่เป็นลูกหลานชาวระนองอะนะคะดีใจมากจริงๆที่ได้เห็นวันนี้นะคะแล้วก็น้องๆเองก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันมากๆจนสามารถนำเหรียญกลับมาฝากชาวระนองได้ส่วนที่ไม่ได้เหรียญก็ไม่เป็นไรเลยค่ะไม่ต้องเสียใจเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่กันดีที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันต่อค่ะ

0: าน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
1: กลับมาในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้ค่ะแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ที่มีการประกาศแจ้งเตือนมานะคะในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ค่ะอย่าประมาทนะคะติดตามเช็คสภาพอากาศในทุกๆวันบ้านใครที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะก็เฝ้าระวังแล้วก็จำเบอร์ที่เราจะโทรขอความช่วยเหลือได้ค่ะเป็นเบอร์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ที่สายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทรนองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะแนนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไทยประกาศศักยภาพฮับยานยนต์แห่งอนาคตเปิดมหกรรมฟิวเจอร์โมบิลิตี้2026ผนึกกำลังจัดเต็มระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคผู้นำจีนระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐจะเป็นประโยชน์กับทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อกำชับเรื่องปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทศิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทศิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบว่านายกรัฐมนตรีได้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปนายกรัฐมนตรีต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันปราบปรามอย่างจริงจัง
3: แล้วก็ดูแลความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพังงันนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบ.ตร.นะครับแล้วก็รองสำราญนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่าต้องจัดการให้สิ้นซากครับ
2: พลตำรวจโทศิรภพกล่าวว่ายังมีการหารือเรื่องมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยก็ถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าบริเวณหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำภายใน7วัน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยได้กำชับให้ประกาศซื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช 2507 ให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดรวมทั้งให้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกส่วนพื้นที่สปก.หากตรวจพบยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมติยาพันยางเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและปราบปรามทุนสีเทา
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ตามที่นายกรจติกวนิชสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่นเพ ื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตปี2540เนื่องจากเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนไทยรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
6: เมื่อไรก็ตามที่มีความชัดเจนกระบวนการสอบสวนถ้ามีความชัดเจนตามกฎหมายเป็นผู้ผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธานกลต.เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะ
5: ด้านในเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกระทู้ถามสดกรณีการจับกุมนายหนิงเฉินซานชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหาแต่ไม่พบประวัติการก่อเหตุรุนแรงหรือเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายพร้อมยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเตรียมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนลดโอกาสคอร์รัปชัน
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยว่าปัญหาการคอร์รัปชันยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่สามารถแก้ที่ตัวบุคคลได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องแก้ที่โครงสร้างระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่ซับซ้อนและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คณะทำงานเตรียมเข้าพบและทำงานร่วมกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความโปร่งใสตามมาตรการหลักเช่นการแก้ไขกฎหมายที่ซับซ้อนโดยปรับปรุงกฎระเบียบที่มีความยุ่งยากและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปลดการใช้ดุลยพินิจคือกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลยพินิจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายเหล่านี้เพื่อลดโอกาสในการคอร์รัปชันทั้งนี้ภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีและโนว์ฮาวในการบริหารจัดการเพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุดนายพจน์อารามวัฒนานนท์ระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักในขณะนี้คือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันทางด้านการรับเรื่องร้องเรียนการติดตามผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนพศรแก้วขำ
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลก
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงและรัฐบาลกัมพูชามักมีการพูดและการปฏิบัติในพื้นที่ไม่ตรงกันบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อุ้นตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วพฤติการเหล่านี้สะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสงครามข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารพร้อมย้ำว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทย ไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันปริณวิชเตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดมหกรรมฟิวเจอร์โมบิลิตี้2026ผนึกกำลังภาคเอกชนแสดงศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดมหกรรมระดับนานาชาติ Future Mobility Thailand 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อประกาศศักยภาพและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ Mobility Hub ของภูมิภาคเอเชียท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานสะอาดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่างานนี้คือแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าด้วยกันตอบรับกับยุทธศาสตร์ 5i ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของโลกเพื่อรองรับทั้งตลาด EV และตลาดอะไหล่ทดแทนช่วยสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและก่อให้เกิดระบบนิเวศด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: สมาคมยานยนต์ไทยยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใช้ระบบโควต้าลงทุนแลกสิทธิ์นำเข้ารับมือมาตรการ EV 3.5 ที่จะสิ้นสุดลงในปีหน้านายสุโรจน์แสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า10สมาคมสัญชาติไทยเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ได้ร่วมกันยื่น8ข้อเสนอฉุกเฉินต่อรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือภาวะหน้าผาอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการ EV 3.5 ในปีหน้าโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตซึ่งส่วนต่างระหว่างรถยนต์ผลิตในประเทศและรถนำเข้าห่างกันเพียงร้อยละ8ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนผลิตจริงและเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะหันไปนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศร้อยละ40ทางกลุ่มจึงเสนอให้ปรับรูปแบบจากการผลิตชดเชยมาเป็นการให้แต้มต่อผ่านระบบโควต้าโดยมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าอัตราเดิมแก่ค่ายรถที่ลงทุนสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสร้างสถานีชาร์จศูนย์ R&D หรือศูนย์จัดการซากแบตเตอรี่ควบคู่ไปกับการปรับเกณฑ์ BOI คุมเข้มการสวมสิทธิ์และคุ้มครองผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน
10: เราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้แตมปิ้งพาร์ทช่วงล่างแล้วก็ตามแต่พวกนี้แต่พวกไฮเทคพาร์ทพวกเอดาสแล้วก็ตามพวกนี้เรายังไม่มีดังนั้นเราก็เลยต้องกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณตั้ง R&D คุณให้อะไรเราเราก็จะให้อะไรตอบแทนไปการผลิตแทนที่จะเป็นผลิตชดเชยคืนเหมือน 3.5 เนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยแทนที่จะสร้างรถอย่างเดียวเนี่ยให้มาส่งเสริมของตัวอีโคซิสเต็มด้วยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ชาร์จิ่งสเตชันทำลายแบตเตอรี่แล้วก็ตามแต่พวกนี้นั่นคือโฮลอีโคซิสเต็ม
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การเป็นเครื่องยนต์ใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโดยสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ AITP ณโรงแรมเอเชียราชเทวีกรุงเทพพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งการใช้นวัตกรรมเป็นการนำทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์คือกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมักพบปัญหาการติดขัดในระบบเช่นปัญหา IP ค้างสต็อกและอุปสรรคทางกฎหมายหรือความกังวลในเรื่องการถูกตรวจสอบทำให้งานวิจัยที่ดีจำนวนมากไม่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้จริงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศทั้งระบบซึ่งเป็นที่มาของการพยายามในการจัดตั้งเครือข่ายและสมาคมวิชาชีพเช่น AITP ให้เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงแบ่งปันกรณีศึกษาและยกระดับการทำงานของสำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ TLO ทั่วประเทศให้มีทิศทางเดียวกันกระทรวงอวจะมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการสร้าง IP Marketplace ผ่านการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อลดภาระด้านการเอกสารและเพิ่มคุณภาพในการคัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิเจ้าของผลงาน
12: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Generative AI ในการประมวลผลข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงานสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อศึกษาและติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
13: เรื่อง AI ตอนนี้ก็สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะนี้เรื่องที่เห็นกันทั่วไปก็คือการใช้ AI ประมวลข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Gen AI เนี่ยนะคะโดย AI เป็นตัวสร้างปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยเราให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์กับผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์อะไรก็ตามที่สร้างโดยเทคโนโลยีเนี่ยณขณะนี้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยยังไม่คุ้มครองทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งคณะทำงานปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพูดคุยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีกฎระเบียบอะไรออกมาเพื่อดูแลเรื่องนี้นะคะ
12: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครและ TikTok ลงนาม MOU ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างยั่งยืน
14: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับ TikTok โดยมีนางชนิดาคล้ายพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แทนร่วมลงนามเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและบุคลากรมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน3มิติได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะผ่านการรณรงค์คัดแยกขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและด้านประชาชนและการศึกษาอัจฉริยะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวกรุงเทพมหานครรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งนี้กทม.จะทำหน้าที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ขณะที่ TikTok จะสนับสนุนการจัดอบรมเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่กทม.รวมถึงการร่วมจัดแคมเปญส่งเสริมการคัดแยกขยะและกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในวงกว้างชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังและขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริง การแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐเป็นประโยชน์กับทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อจีนและสหรัฐร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์แต่หากขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนว่าประเด็นเกาะไต้หวันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐและหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างกันและก่อให้เกิดสถานการณ์อันอันตรายมากได้นอกจากนี้ผู้นำจีนยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐในกรุงโซลของเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกและมีความสมดุลในภาพรวมประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์เรียกประชุมฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับตัวพลตำรวจเอกโรนัลด์บาโตเดล่าโรซาสมาชิกวุฒิสภาและเป็นบุคคลคนสนิทกับอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการดำเนินมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างรุนแรงขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาได้แล้วซึ่งเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม

0: ดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เมตรและเวลา 18:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.01 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องของเฟกนิวคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของเฟกนิวนะคะที่วันนี้โอ้โหน้องฝนกับแอปตกใจมีคนแชร์กันเยอะมากนะคะไม่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนแชร์กันเยอะมากแต่ตอนนี้ก็ขาดว่าหลายๆคนคงจะลบกันไปแล้วข่าวที่ว่าคือข่าวเฟกนิวก็คือว่าครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี2569จำนวน2วันช่วงที่1คือ30พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2569 5วันช่วงที่2คือวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่เท่าไหร่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดือนสิงหาค่ะตอนเดือนสิงหานะคะ6วันด้วยกันก็คือถึงวันที่2อ่ะ2สิงหานะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าข่าวดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าเอาละเรามีวันหยุดที่มันติดๆกันแต่มันจะมีวันที่คั่นอยู่อย่างเช่นปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมี33เป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยคะวันที่1เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาพอวันวิสาขะตรงกับวันอาทิตย์นะคะก็จะไปยุติจดเชิญวันที่1แล้วก็วันที่3ก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษานะคะของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะนี่คือช่วงที่1ก็เอาเป็นว่าวันที่2มิถุนายนไม่ยุตินะคะช่วงที่2คือวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม28เนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะวันที่29เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่30กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษาแล้ว31เนี่ยนะคะ1วันที่เป็นวันศุกร์นะคะก็ไม่หยุดนะคุณผู้ฟังต้องไปทำงานนะคะหรือเด็กก็ต้องไปโรงเรียนนะคะแล้ว1กับ2เป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ยกเว้นว่าท่านมีวันหยุดพิเศษไม่ใช่วันหยุดพิเศษก็ได้วันลาพักผ่อนประจำปีอันนั้นก็แล้วแต่ท่านไปบริหารจัดการเอานะคะเพราะมันก็จะได้เป็นวันหยุดยาวเพื่อไปเที่ยวแต่อันนี้ก็คือมาไลฟ์ฟังกันว่าไม่ได้เป็นความจริงนะคะเป็นเฟกนิวนะคุณผู้ฟังฝากบอกต่อๆกันบางคนอีดับเป้าเราคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเรื่องของเฟกนิววันนี้ทำไมหลายคนอีจัดเป้ากันแล้วค่ะจัดเป้าเผื่อไปเที่ยวกันแล้วนะคะจะเย็นๆก่อนหลังงานก่อนนะคะเอาเป็นว่าวันที่เขาบอกว่าจะหยุดพิเศษนี่ไม่หยุดนะนะกลับมาจัดเขาเรียกว่ากลับมาหลังงานก่อนขอจัดกระเป๋านะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโพรนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟ้นใบก้อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าพรปวีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายพบกับพิชชามนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรในวันเดียวกันนี้เวลา 9:04 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันสุนัขณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยนายชวลิตสุขเอียดกล่าวว่าตั้งแต่วัยเยาว์ได้เห็นพระองค์ทรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อราษฎรตลอดมา
3: ก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กมาก็เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอยู่ตลอดครับก็มีความตื้นตันแล้วก็มีความรักกับพระองค์มากครับผมก็เลยมาครั้งนี้ครับพระองค์ทรงงานมาตลอดตั้งแต่เหนือยันใต้ครับมีศูนย์ศิลปะอาชีพศูนย์ที่พระองค์ก่อตั้งแล้วก็สอนเพื่อประชาชนทุกที่ครับ
2: ด้านนายสมชีพจันทคารกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านโดยเฉพาะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้ชาวเขาในภาคเหนือรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนในภาคใต้ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
4: ประทับใจทุกพระราชกรณียกิจนะครับแต่ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะครับคนที่ชาวเขาต่างๆหรือกรณีในส่วนของเขื่อนในส่วนของภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นพระราชกรณีที่ประทับใจครับ
2: ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งปรับเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569จึงเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเฉพาะช่วงเช้าตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยขอความร่วมมือให้ไปถึงจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา11นาฬิกาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินส่งเสริมพลังสตรีและสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย
5: นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินณห้องศรีวิชัยบีโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจาก19อำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน139คนโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีสำคัญตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การฝึกปฏิบัติการผลิตดอกไม้จันทร์การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมความเข้มแข็งให้แก่สตรีและชุมชนอย่างยั่งยืนดารณ์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคควรปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเฝ้าระวังและสร้างชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน
6: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระวิสัยทัศน์ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานปศุสัตว์ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากด้านนายพีสุดอนุตอังกรนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระเปิดเผยว่าการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์เขต4ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกและภาพ ประชาชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อควบคุมประชากรโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการจำนวน100ตัวตลอดจนการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
1: รัฐบาลและพรรคร่วมเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางข้อกฎหมายและลดความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมว่าเนื่องจากร่างดังกล่าวเคยประสบปัญหาในสภาชุดที่ผ่านมาซึ่งหากรัฐบาลนำกลับมายืนยันอีกครั้งอาจเกิดการถกเถียงและมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถยื่นยติในทำนองเดียวกันได้อีกภายในสมัยประชุมนี้และจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนกว่า21ล้านเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดปัจจุบันจึงมีหน้าที่เสนอระเบียบวาระใหม่โดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดเตรียมไว้ซึ่งพรรคมีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและพร้อมเสนอต่อที่ประชุมสภาทันทีหากได้รับมติเห็นชอบสำหรับประเด็นที่เคยเป็นข้อขัดแย้งโดยเฉพาะอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีการถอดบทเรียนจากอดีตและแสวงหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยเสนอสัดส่วนเสียงสว.ที่1ใน5แต่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในชั้นกรรมาธิการเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไปได้ส่วนรูปแบบการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ยังคงยึดโมเดลเดิมคือการคัดเลือกจากผู้สมัครเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคณะกรรมการกลั่นกรองจะประชุมนัดแรกวันนี้ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ
7: นายพระดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรยังคงสงวนท่าทีในการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่ารัฐบาลสามารถดำเนินงานตามพ.ร.ก.ดังกล่าวต่อไปโดยไม่ต้องติดขัดเนื่องจากมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการแก่งกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.ชุดนี้ก็ได้เริ่มประชุมแล้วเพื่อเดินหน้าตามแผนงานต่อไปสำหรับกระบวนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์จากกำลังซื้อที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบสถานการณ์โลก
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อให้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสรรคที่อ่อนแอ จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและต้นทุนที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามแบงก์ชาติประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินเนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินยังมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและยังไม่พบสัญญาณการเก็งกำไรที่ผิดปกตินพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทเอกชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรณีกรมการจัดหางานค้างจ่ายค่าทำระบบ e-work permit ผลิตใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวมูลค่ากว่า378ล้านบาท
9: นายชัยรัตน์แสงจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยพนักงานกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงแรงงานโดยนายชัยรัตน์กล่าวว่าในฐานะผู้รับจ้างทำงานให้กับกรมการจัดหางานเพื่อผลิตใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านระบบดิจิทัลหรือ e-work permit ให้กับภาครัฐจำนวน15ล้านใบกำหนดระยะเวลาโครงการ10ปีซึ่งนับจากเริ่มโครงการในเฟส2เมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันสามารถออกใบอนุญาตได้แล้ว 728,600 ใบนำเงินค่าธรรมเนียมเข้ารัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทแต่กิจการร่วมค้ายังไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างที่รวมกว่า378ล้านบาทแม้จะมีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมเรียกเก็บเงินค่าจ้างตามสัญญามาแล้วรวม6งวดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินค่าดำเนินการดังกล่าวจากกรมการจัดหางานรวมทั้งไม่ได้รับการชี้แจงถึงเหตุผลใดๆขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้รับการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่าจะจัดการชำระในช่วงใดจึงต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานเร่งรัดกระบวนการชำระเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพติดตามดูแลกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างรวดเร็วและครบถ้วน
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมติดตามสิทธิและสวัสดิการกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าสิทธิอันพึงได้พึงมีของกำลังพลและครอบครัวที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสูงสุดการพิจารณาหรือการเสนอสิทธิและสวัสดิการใดๆของกำลังพลเหล่านี้ขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบเพื่อดูแลทหารกล้าที่รบอยู่ในสมรภูมิจริงอย่างดีที่สุดพร้อมกันนี้ได้รับทราบสรุปสถานการณ์การดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยและดูแลกำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างเป็นระบบพร้อมหารือแนวทางรองรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดทางเลือกทางการรับเงินเยียวยาการรับบำนาญพิเศษการบรรจุกับเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 20:20 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนมีคำสั่งให้จับกุมนายอังเรย์เยอร์มักวัย54ปีอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนในข้อหามีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชญากรรมในการฟอกเงินราว10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ323ล้านบาทผ่านโครงการที่อยู่อาศัยหรูหรานอกกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างไรก็ตามศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนได้กำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว100ล้านบาทซึ่งเปิดทางให้นายเยอร์มักได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอคำพิพากษาจากคดีดังกล่าวทั้งนี้นายเยอร์มักซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อปีที่แล้วหลังจากมีการปรับโครงสร้างรัฐบาลครั้งใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรรายงานพบเรือลำหนึ่งถูกกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตขณะทอดสมออยู่นอกชายฝั่งเมืองฟูเจราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตราว70กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่เรือลำดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำของอิหร่านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีเรือบนช่องแคบฮอร์มุซหลายครั้งท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายต่างใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านยังคงจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกหนังสือพิมพ์เดอะมิเรอร์ของทางการเมียนมาเผยแพร่ร่างกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณาโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเป้าหมายปราบปรามเครือข่ายการหลอกลวงทางออนไลน์ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและส่งตัวผู้เสียหายกลับประเทศร่างกฎหมายดังกล่าวยังเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตกับผู้ใช้ความรุนแรงทรมานกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือบังคับผู้อื่นให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยง2-0เกม21-13และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทธ์มือ27ของโลกที่เอาชนะเดวิกาสิหักมือ40ของโลกจากอินเดีย2-0เกม23-21และ21-11หลังจบการแข่งขันพรปวีกล่าวว่าการลงสนามพบกับรุ่นน้องพยายามบอกกับตัวเองว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเกมที่2ที่เป็นฝ่ายตามหลังอยู่หลายคะแนนก็พยายามปรับสมาธิและแก้เกมจนกลับมาเก็บชนะได้สำเร็จ
14: จริงๆก็วันนี้น้องก็มาทุกแบบเกมที่ดีเลยนะคะแล้วก็รู้ว่าจะต้องตีกับเรายังไงแต่ว่าวันนี้ตัวเองก็พยายามบอกตัวเองว่าน้องก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งบนสนามเราไม่อยากที่จะกดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็เต็มที่กันทุกลูกจริงๆค่ะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องรูปแบบเกมที่อาจจะมีหลุดไปในช่วงเกม2ตอนต้นเราอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนข้างมาแล้วเราอาจจะคิดมากไปหน่อยหรือว่าคือกังวลไปหน่อยก็ทำให้เราแบบเสียแต้มไปแต่ว่าพอบอกตัวเองหรือว่าเชียร์กับตัวเองแล้วอะก็ดีตามจังหวะของตัวเองครับ
13: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป1-2เกม12-21 21-17และ17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ61ของโลกแซงเอาชนะนูโมฮัมหมัดอัสรีนกับตันวีเคียงคู่มือ25ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 22-20และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จ นายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำประจำปี2569โดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยไทยออยล์และเทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนสามารถลอยตัวในน้ำว่ายน้ำเป็นและมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนายธนาวิทย์โถสกุลกล่าวว่าที่ผ่านมาเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตสูงมากสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมการลงเล่นน้ำหรือพลัดตกลงไปในแหล่งน้ำแล้วขาดทักษะ

0: ี2026ซึ่งการกลับมาทำหน้าที่กัปตันทีมในครั้งนี้ถูกมองว่าจะช่วยสร้างความสมดุลและความมั่นใจให้กับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการสู้ศึกสำคัญที่กำลังจะมาถึงตลอดฤดูกาล2026สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวนิติพงษ์เสลานนท์แบ็คขวาดีกรีทีมชาติไทยหลังย้ายมาร่วมทัพแข้งเทพตั้งแต่ฤดูกาล2022ถึง2023โดยลงสนามให้ทีมทั้งสิ้น149นัดทำได้8ประตูกับ11แอสซิสต์และมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพและ FA คัพในฤดูกาล2023ถึง2024รวมถึงเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ช่วยให้ทีมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีฟุตบอลถ้วยเอเชียตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
4: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเด็ดใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะโดยในช่วงนี้ของทางรายการนะคะได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีคุณมุทิตาอิทธิผลนำมาบันทึกเสียงวรรณกรรมให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานมีชื่อว่าไก่ที่หายไปค่ะประพันธ์โดยรมนกมลวาคินเรื่องราวของไก่ที่หายไปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังตอนจบได้เลยค่ะ

จุดมุ่งหมายที่จะไปเยือนคือหมู่บ้านราว200หลังคาเรือนที่ปลูกสร้างห่างกันตามเนินสูงต่ำบนที่ราบกว้างริมแม่น้ำสุริยะขนาบรอบด้วยผาสูงชันที่เป็นดั่งกำแพงกั้นลมพายุรถออฟโรด5คันมาจากตัวเมืองจังหวัดวิ่งบนพื้นถนนซีเมนต์ในระยะทาง82กิโลเมตรกำลังเคลื่อนเข้าสู่เส้นทางเล็กแคบของไหล่เขาผ่านลำห้วยและช่องหินแคบอีกเพียง18กิโลเมตรสุดท้ายก็ถึงปลายทางใกล้เวลาเที่ยงแสงแดดสายร้อนแรงเมื่อครู่หุบหายท้องฟ้าพันเปลี่ยนเป็นสีเทาและไม่กี่นาทีก้อนเมฆเทาทึบมหึมาก็เคลื่อนเข้าหากันเป็นผืนเดียวกันค่ำเหนือผืนป่าตะวันตกไม่ทันใครตั้งตัวหาฝนก็กรูมาจากหลังเขากระหน่ำลงราวฟ้ารั่วรถออฟโรดจุดนิ่งทั้งขบวนกระจกหน้าถูกน้ำซัดลงมาราวกับจอดจ่ออยู่ใต้น้ำตกคนในรถต่างนั่งเกรงหัวใจเต้นลุ้นระทึกหากมีน้ำป่าซัดลงมาคงกวาดพวกเขาลงไปนอนที่ก้นหุบเขาราวชั่วโมงฝนก็หยุดผู้แทนคนของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกสุขประชาชนและบริหารพัฒนาจังหวัดหอนลมหายใจโล่งอกพื้นดินฉ่ำไปด้วยน้ำรถค่อยๆเคลื่อนตัวต่อขบวนเป็นแถวตอนลึกยางขนาดใหญ่ย่ำขยี้ดินทุลักทุเลคนขับเกรงแขนบังคับพวงมาลัยไม่ให้ถลายออกนอกเส้นทางไปทางด้านขวาซึ่งห่างจากริมหุบเหวไม่มากแม้จะมีต้นไม้ใหญ่น้อยกั้นแต่ก็ยังเป็นอันตรายรถคันแรกไต่ลงเนินแล้วก็เผชิญกับหลุมเล็กเสียงเหยียบคันเร่งก้องป่าล้อสะบัดโกยโคลนขึ้นมากองจนหลุมลึกและกว้างขึ้นคนในรถเปิดประตูออกมาพร้อมรอกสลิงในมือได้ขอเกี่ยวหน้ารถแล้วก็ดึงสายสลิงไปผูกติดกับต้นไม้ใหญ่คนหนึ่งช่วยหยิบท่อนไม้วางหนุนล้อรอกไฟฟ้าดึงรถขึ้นจากลมรถของท่านผู้แทนเป็นรถขับเคลื่อนธรรมดาจึงใช้วิธีเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งกว่าจะขึ้นจากลมได้หนุ่มแรงดีใช้มีดใหญ่ฟันต้นไม้เล็กริมทางด้านซ้ายหักโค่นเบิกทางกว้างขึ้นให้รถไต่หนีหลุมพวกเขาทำสงครามกับเส้นทางปราบเซียนร่วม3ชั่วโมงจนสะบักสะบอมเอาการเคลื่อนผ่านทางโค้งสุดท้ายแล้วก็ยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นปลายทางเลี้ยวหายเข้าไปในหมู่บ้าน

นที่กระหน่ำลงมาไล่เขาเข้าหลบในเรือนงานช้างเรือนหลังโดดเดี่ยวในขอบเขตที่ถูกรั้วไม้ไผ่สูงระดับอกล้อมไว้กั้นแบ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามคำว่าต้องห้ามอาจมีไว้สำหรับคนนอกเท่านั้นเพราะคนในหมู่บ้านก็เวียนกันเข้าออกทำความสะอาดเรือนและก็พื้นที่โดยรอบเช็ดถูงาช้างแกะสลักโบราณก็ฟังเรื่องเล่าตั้งแต่เป็นเด็กว่างาช้างที่หมู่บ้านเราใหญ่และก็โค้งยาวที่สุดในประเทศแกะสลักลายหายากฝีมือคนรุ่นบรรพบุรุษได้มาจากพรานนักล่าช้างหากก็เจอมันบนเขาสู้กันจนบาดเจ็บทั้งคู่หลังช้างล้มเขาก็ตัดงานำลงมาจากเขากลับเข้าหมู่บ้านมอบให้ลูกชายแล้วไม่นานพรานก็สิ้นลมเขาเคยถามพ่อถึงตำนานนี้พ่อบอกว่าไม่มีใครยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่มีใครอยากพิสูจน์เพราะมันกลายเป็นที่สนใจของคนภายนอกไปแล้วเขาฟังพ่อเล่าจนไม่รู้สึกเกรงกลัวความศักดิ์สิทธิ์เหมือนพวกเพื่อนๆที่มักจะแอบมานอนเล่นยาไม่รู้จะไปไหนที่นี่มีของกินเยอะพวกชาวบ้านนำมาให้ผู้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นทายาทของพรานล่าช้างรุ่นที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้ผู้ที่รู้ก็ตายกันหมดแล้วตอนนี้แกก็อายุร่วมร้อยชาวบ้านเรียกว่าพ่อปู่วันวันอยู่แต่บนเรือนที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกให้ข้างเรือนงานช้างหลังได้งีบหลับแล้วตื่นมานั่งกินจนอิ่มเขาบอกลาพ่อปู่ออกไปตามหาไก่ต่อแต่ยังไม่ทันลงจากเรือนก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาขบวนรถทยอยเคลื่อนมาหยุดที่ลานกว้างหน้าเรือนงานช้างพื้นดินรับน้ำฝนจนชุ่มสภาพรอบรถเคลอะโครนป้ายผ้าดิบสีขาวติดข้างรถเขียนข้อความโครงการปันน้ำใจสู่ชายป่ามีรอยกิ่งไม้เกี่ยวขาดเป็นแนวยาวสภาพเหล่าคนที่เหมือนเพิ่งผ่านการกลัมสงครามมาเปิดประตูออกมาจากรถเขาย่องลงจากเรือนหาที่ซ่อนหลังรั้วอยู่ในระยะใกล้จึงเห็นพ่อผู้พันและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ทยอยเดินมาพื้นผ้าใบสีเขียวขี้ม้าเลอะโครนที่คลุมท้ายกระบะถูกเปิดออกพวกนั้นช่วยกันขนของลงมาชาวบ้านที่ยืนมุมส่วนหนึ่งมองด้วยความตื่นเต้นต่างจากพรรคพวกของพ่อที่ต้องเก็บความไม่ชอบใจไว้ใต้ใบหน้าเรียบนิ่งแต่อารมณ์คงเก็บไม่ได้แล้วดูจากท่าทีที่เริ่มตั้งแต่ทะเลาะ กับแม่ตอนเช้าจนถึงพูดคุยกันที่บ้านผู้พันวันนี้น่าจะเกิดเรื่องเพียงแค่รอโอกาสเท่านั้นผู้แทนเปิดคำสนทนาด้วยการแนะนำคณะผู้เยือนเป็นกลุ่มก้อนจิตอาสาจากเมืองหลวงที่นิยมชมชอบธรรมชาติของพื้นป่าจนอยากเข้ามาเยี่ยมชมผู้แทนกล่าวอย่างภูมิใจอวดคณะผู้มาเยือนว่าสภาพแวดล้อมและพื้นที่หมู่บ้านยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างดีเพียงแค่ผ่านช่องหุบเขาเข้ามาก็เหมือนได้เยือนดินแดนที่ต่างไปราวคนละโลกกระแสความเปลี่ยนผ่านของสังคมภายนอกยากที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในนี้ได้และที่นี่เป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของจังหวัดที่มีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศชาวบ้านฝั่งผู้แทนพูดประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านแม้เป็นคำกล่าวเกินเลยแต่ฟังแล้วรู้สึกทึ่งเขารอบสังเกตชาวบ้านส่วนหนึ่งก็พลอยยิ้มภูมิใจไปด้วยแต่ว่าพรรคพวกพ่อกับทำหน้าตึงผู้แทนหันบอกกับผู้พันที่ยืนอยู่ข้างพ่อว่าคณะผู้มายืนจะกางเต็นท์ถัดจากลานนี้อยู่กันสัก 2-3 คืนขอให้ผู้พันจัดคนมาดูแลแล้วก็เฝ้าเวรยามผู้พันพยักหน้ารับสีหน้าต่างจากที่เคยหนึ่งในผู้มายืนแนะนำชื่อตัวแล้วก็ชาวคณะแล้วก็พูดถึงสิ่งของต่างๆที่ขนมาไกลร่วม100กิโลพร้อมถามน้ำเสียงเป็นมิตรว่าอยากได้อะไรหากครั้งหน้ามีโอกาสมาเยือนอีกจะจัดหานำมาให้และการถามคำถามนี้ทำให้สถานการณ์พลิกผันกลายเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อบรรยากาศหลังฝนตกกลับอึมครึมอีกครั้งสิ่งที่พ่อพูดสร้างความตกตะลึงให้กับคนฟังโดยเฉพาะผู้แทนพ่อตอบผู้มาเยือนว่าสิ่งที่อยากได้จริงๆนั้นไม่ใช่ข้าวของหากแต่เป็นสิ่งที่คณะผู้มาเยือนเพิ่งผ่านเข้ามาพ่อหันไปทางผู้แทนรีบฉวยโอกาสพูดราวกับเป็นครั้งเดียวในชีวิตแต่เพื่อไม่ให้ถูกโกรธเคืองจนถูกตัดโอกาสไม่ได้พูดจึงเกริ่นกล่าวขอบคุณท่านที่เลือกหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบหวังดีอยากให้หมู่บ้านมีชื่อเสียง
เป็นที่ชื่นชมจากคนภายนอกท่านผู้แทนผู้ดูแลชาวบ้านเหมือนลูกหลานคอยหาสิ่งที่คิดว่าดีกับชีวิตมาป้อนให้แต่ตั้งแต่ที่ท่านเข้ามารับทำงานสานต่อนโยบายผู้แทนคนก่อนท่านก็รู้ว่าหมู่บ้านเราต้องการอะไรท่านรู้ปัญหาของหมู่บ้านอยู่ตรงไหนแต่ท่านกลับเก็บเราไว้ทำชื่อเสียงให้จังหวัดเรารู้ว่าท่านทำก็เพื่อเรามาไม่น้อยได้ดื่มน้ำสะอาดที่ต่อลงมาจากบนภูเขาได้ใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ชีวิตกับธรรมชาติแต่จะดีกว่าถ้าหากให้ชาวบ้านได้เข้าถึงโอกาสเหมือนคนที่อยู่ข้างนอกเด็กๆของเราได้ไปโรงเรียนง่ายขึ้นให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยไปถึงมือหมอที่โรงพยาบาลในเมืองทันกับเหตุการณ์ให้เราเข้าถึงตลาดค้าขายผลหมากรากไม้พื้นถิ่นที่เราปลูกให้คนนอกได้รู้จักแล้วก็ซื้อกินแทนการถูกพ่อค้าคนกลางเข้ามาต่อรองราคาผลผลิตของเราอย่างไม่มีทางเลือกแค่มีถนนออกจากหมู่บ้านให้โอกาสเราได้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองเราไม่อยากเป็นเพียงผู้รับอีกต่อไปแล้วผู้พันที่เคยมีท่าทีลังเลก็เห็นด้วยกับพ่อมองพูดแทนด้วยสีหน้าจริงจังชาวบ้านบางคนที่เคยเห็นต่างจากพ่อก็ส่งเสียงเห็นพ้องแม้เป็นจำนวนคนไม่มากแต่พ่อก็ดีใจแล้วชาวบ้านที่ยืนหลังพูดแทนหน้าเจื่อนลงได้แต่ใช้สายตาสื่อสารกันไม่ต่างกับพวกคณะออฟโรดผู้แทนยืนนิ่งมองพ่อคิดหาคำพูดแล้วก็บอกว่าหมู่บ้านเราถูกเลือกแล้วจากมติใหญ่หากอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายคณะทำงานทุ่มเทมาหลายปีถ้าจะให้ได้ในสิ่งที่ต้องการหมู่บ้านก็ต้องยอมเสียสละอะไรบ้างได้อย่างหนึ่งก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งท่านผู้แทนพูดเป็นในชาวบ้านกลุ่มที่สนับสนุนผู้แทนพากันส่งเสียงต่อว่าพ่อแล้วก็พรรคพวกหมู่บ้านสงบดีอยู่แล้วเหตุใดไม่หุบปากเสียบ้างเสียงชาวบ้านที่ยืนรายล้อมผู้แทนและคณะออฟโรดพากันถกเถียงก่นด่ากันอื้ออึงจนเขารู้สึกวิตกกังวลว่าจะเกิดการใช้กำลังท่านผู้แทนและจิตอาสาออฟโรดออกจากหมู่บ้านทันทีเพื่อไม่ให้เกิดสงครามระหว่างชาวบ้านไม่มีเวลาแม้กระทั่งเข้าเยี่ยมชมงาช้างโบราณโดยทิ้งของบริจาคไว้ผู้ที่ก่นด่ากันถูกผู้พันและก็พรรคพวกเข้าห้ามก็ยอมแยกย้ายเหลือไม่กี่คนที่ช่วยกันคัดแยกของไว้แจกจ่ายตามบ้านเขาเดินออกจากหลังรั้วไม้ไผ่รีบย่องหลบไปเกรงพ่อและพวกผู้พันจะเห็นลอดเดินไปด้านหลังเรือนงาช้างภารกิจของเขายังไม่จบเขาเดินหามันจนถึงซุ้มป้ายทางออกหมู่บ้านยินเสียงหนึ่งแว่วเข้าหูทำเอาใจเต้นต้องเป็นเสียงมันแน่เขากวาดตามองจนเผลอเดินตกหลุมโคลนเลื่อนถลายหงายท้องโคลนกระเด็นขึ้นติดหัวลุกขึ้นพยายามทรงตัวทั้งเป้กระสอบแล้วก็มีดพลอยเลอะเทอะตามไปด้วยสภาพเขาราวผุดขึ้นจากโคลนเขาหยิบรองเท้าที่กระเด็นไปคนละทางนำไปวางตรงดินแห้งพร้อมมีดแล้วก็เป้แล้วก็เดินย่ำต่อไปตามเสียงดินทั้งลื่นแล้วก็ดูดเท้าแต่ละก้าวกินแรงไม่น้อยเขาเงี้ยหูฟังเสียงใกล้ขึ้นจังหวะที่กำลังดึงเท้าออกจากโคลนก็เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวมันนอนจมอยู่ในโคลนครึ่งตัวคงหมดแรงแล้วก็ทำได้เพียงส่งเสียงร้องเขาถอดเสื้อรีบย่ำเข้าไปหาอุ้มมันขึ้นมาห่อด้วยเสื้อกันดิ้นหนีแล้วก็หนีบไว้ในวงแขนขวากลับไปหยิบรองเท้าแล้วก็มีดใส่ลงเป้กระสอบขึ้นสะพายหลังเขาต้องรีบเอาไก่ไปคืนแล้วก่อนพ่อกลับถึงบ้านเขาวิ่งจนถึงบ้านกระโจนผ่านรั้วอ้อมด้านข้างไปหลังบ้านแล้วก็หยุดชะงักเมื่อเห็นพ่อจากด้านหลังกำลังยืนมองไก่ในเล้าพอเขาเดินใกล้พ่อก็หันมาพอนิ้วหน้ามองสภาพร่างคลุกโคลนของเขาที่อุ้มไก่ในห่อผ้าวินแนบอกหลังพ่อถามเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดยกเว้นเรื่องที่ไปซุ่มแอบฟังที่บ้านผู้พันแล้วก็เรื่องที่แม่เป็นคนเอารถกระบะไปไม่อยากให้พ่อโกรธแม่เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาอีกจากนั้นก็เล่าว่าเขาอยู่ที่ลานหน้าเรือนงาช้างตอนที่พูดแทนพาพวกออฟโรดมาเขาได้ฟังที่พ่อพูดแล้วก็ถามว่าต่อจากนี้หมู่บ้านจะเป็นอย่างไร
เพราะว่ามันก็ยากจะคาดเดาว่าท่านคิดยังไงจะเห็นถึงกลุ่มคนเล็กๆในหมู่บ้านร่วมมุ่งไปที่สร้างผลงานทำชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเขาบอกว่าไม่คิดว่าพ่อจะกล้าพูดอย่างนั้นต่อหน้าพวกออฟโรดต่อไปอาจจะไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนนำของมาให้พ่อตอบด้วยท่าทีแน่วแน่ถ้าเรากล้าปฏิเสธสิ่งที่เคยได้เราก็จะกล้าพูดถึงสิ่งที่ควรจะได้เขาบอกเห็นด้วยกับพ่ออย่างน้อยเราก็ได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องโอกาสให้กับตัวเองแต่ถ้าแม่รู้ก็คงไม่ยอมเขาตอบเขาว่าต่อด้วยความกังวลว่าเขาเข้าใจแม่กับพรรคพวกที่อยากจะอนุรักษ์หมู่บ้านไว้อย่างนี้ตลอดไปแม่เข้าหาคนของรัฐก็เพื่อผลประโยชน์ของคนในหมู่บ้านต่างก็ทำเพื่อพวกเราเพื่อเด็กๆแล้วเขาก็รู้ว่าพ่อก็เข้าใจแม่แต่พอพวกผู้แทนพาคนนอกเข้ามาทีไรพ่อก็จะทะเลาะกับแม่อีกก็นั่นมันไก่ของพ่อพ่อชี้ไปที่เล้าแล้วก็แค่นหัวเราะเลี้ยงไว้ให้ครอบครัวได้กินไข่เขาแค่นหัวเราะตามแล้วก็บอกว่าความจริงแต่ก่อนน่ะเราก็ใช้ไก่ทำอาหารเฉพาะงานมงคลหรือว่าพิธีสำคัญแต่ตอนนี้กลับใช้เลี้ยงต้อนรับพวกเจ้านายคนใหญ่คนโตคนนอกที่มาเยี่ยมเยือนถ้าจะเลี้ยงก็ใช้ปลาจากแม่น้ำสุริยะก็ได้มีออกมากมายเลี้ยงกันชั่วชีวิตก็ไม่หมดใช้แต่ไก่มันโตให้ไม่ทันหรอกพ่อค่อนขอดว่าโต๊ะโผใหญ่อย่างแม่และพรรคพวกจะยอมเหรอหน้าใหญ่ใจโตขนาดนั้นเขาอดขำพ่อไม่ได้ดูท่าทีคงหายโกรธแม่แล้วพ่อพูดเหมือนนึกขึ้นได้ไล่เขาไปอาบน้ำแล้วก็เอาไก่ไปล้างคราบโคลนก่อนแม่จะกลับมาเขารับคำบอกว่าจะจัดการล้างให้สะอาดเอี่ยมพ่อบอกว่าคณะไปก็เท่านั้นเพราะพรุ่งนี้ก็จะมาอีกคณะมันไม่รอดมือแม่แน่เขาพูดขึ้นว่าพวกนั้นไม่เข้ามาเร็วๆนี้หรอกแล้วก็นึกภาพที่ติดอยู่ในหัวแม่ก็ด้วยรถกระบะคันเก่าทรหดพาเธอออกจากตลาดกลางตัวเมืองมุ่งกลับสู่หมู่บ้านระหว่างทางเธอก็เห็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่าศูนย์อนามัยในหมู่บ้านเป็นร้อยเท่าโรงเรียนอย่างน้อย2แห่งแล้วที่ผ่านตาวัดวาอารามร้านอาหารร้านสะดวกซื้อร้านขายรถยนต์รถเครื่องพ่อค้าแม่ค้าวางขายอาหารริมทางถนนราบเรียบรถวิ่งฉิวไม่สั่นโครงสักนิดเธอมองเหล่าถุงขนมข้าวต้มที่หอบไว้บนตักหลายชนิดที่เคยกินตอนพวกคนข้างนอกหอบหิ้วเข้าไปเยี่ยมเยือนก็มาจากในตลาดนี้เองเธอใช้เงินที่ลงขันกันซื้อของพวกนี้ไปฝากเด็กๆเธอเผลอคิดว่าถ้าหากออกมาตลาดได้สะดวกของกินที่เราและเด็กๆชอบจะกินกันเมื่อไหร่ก็ได้และอีกความรู้สึกดึงก็งัดง้างขึ้นมาตอนที่คนในตลาดเห็นชุดผ้าทอมือสีขาวบริสุทธิ์และทรงผมที่มวยขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของเธอต่างก็ทักทายและก็รู้ว่ามาจากหมู่บ้านไหนเธอก็รู้สึกภูมิใจพวกที่ใช้ชีวิตอยู่แต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยย่อมหอยหาความเป็นธรรมชาติเธอพยายามบอกตัวเองว่าเธอเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่ใครก็อิจฉาแล้วก็สลัดภาพที่ผ่านตามาตลอดระยะทาง82กิโลเมตรทิ้งไว้ข้างหลังเธอมองท้องฟ้าที่ปลอดเมฆฝนแล้วเหลือเวลาทำอาหารไม่มากเธอเตรียมการไว้ในใจจัดแบ่งงานให้พรรคพวกว่าใครต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ถอนหายใจด้วยความกังวลเกรงจัดสำรับล่าช้ากว่าแขกจะได้กินก็คงมืดค่ำหากไม่หาที่หลบฝนหาใหญ่คงกลับถึงหมู่บ้านแล้วรถกระบะขับออกจากเส้นทางหลักเข้าสู่ถนนเส้นเล็กพื้นผิวดินปนทรายขรุขระรถชะลอความเร็วและเมื่อหมดระยะก็เข้าสู่เส้นทางแคบช่องหุบเขาแล้วอยู่ๆรถก็เบรกกระทันหันคนขับตกตะลึงเมื่อมองเห็นทางผ่านกระจกหน้าเธอมองตามแล้วก็ตกใจรีบเปิดประตูลงจากรถออกไปเมื่อยืนมองจนเต็มตาเธอกอดชุดที่สวมใส่แล้วก็เผลอกรีดร้องเส้นทางเบื้องหน้ากลายเป็นทะเลโคลนคณะรถออฟโรดพากันตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมลึก

0: ณผู้ฟังคะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปประพันธ์โดยรมนกมลวาคินจบลงแล้วนะคะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน
10: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาและยังไม่จบกำลังลามเป็นวิกฤตต้นทุนเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกส่งผลกระทบต่อค่าของชีพและประชาชนดังนั้นการออกประกอบกู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้แล้วและควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเพราะหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตประเทศสามารถฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจพระราชกำหนดที่ออกมาเป็นไปอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้เพราะหากรองบประมาณปี2570อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบ18พฤษภาคมนี้
11: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่8ว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบแก่เยาวชนภายในวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าใน7กลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้ออุทธรณ์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการอย่างละเอียดโดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารกลาง โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนปรับข้ออุทธรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเป็นธรรมยึดหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีแต่ยังเปิดช่องให้มีการใช้อำนาจบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการและสหกรณ์โคนมรายย่อยเพื่อให้ระบบไหลเวียนน้ำนมดิบเข้าสู่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการจัดสรรสิทธิ์ในการจำหน่ายเพิ่มเติมให้เน้นกลุ่มสหกรณ์โคนมรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อรับประกันความสดใหม่และความรวดเร็วในการส่งมอบโดยผู้ประกอบการที่จะได้รับการจัดสรรสิทธิ์จะต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดวินัยร้ายแรงกำชับให้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบเพื่อหวังผลทางธุรกิจและเตรียมประสานงานการจัดส่งนม UST เพื่อให้เด็กได้รับนมโรงเรียนอย่างทั่วถึงในช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานรับข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการอาชีพอิสระในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เร่งแก้ปัญหาจ้างงานไม่เป็นธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนรับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและผู้ว่าจ้างที่เป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานอิสระและคนทำงานเบื้องหลังต้องเผชิญกับการจ้างงานที่ไม่โดยกระทรวงแรงงานได้เปิดพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงพร้อมอธิบายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมจะนำข้อหารือดังกล่าวไปนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาขุนสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
14: สวัสดีครับ
15: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
16: วัดดีวัดดีบายดีไ
17: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
18: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
19: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
18: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
19: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
18: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
20: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
21: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
22: ์อย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนนท์ครับ FM 107.25 MHz นะครับแล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกวันนะครับจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณนะครับ 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับผมจันทร์ถึงศุกร์เรามีนัดกันที่นี่นะครับสวทรนนท์ FM 107.25 MHz นะครับผมก็เป็นวันนี้เป็นวันที่พฤหัสบดีแล้ว14พฤษภาคม2569นะครับท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนตกลงมาในระนองเหมือนกันนะช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับเนาะก็ถือว่าทำให้อากาศไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่นักรวมถึงนะมีการพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาแบบนี้ด้วยนะครับเนาะยาวไปจนถึงประมาณ 2-3 วันนะยังไงก็ต้องคอยติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันนะครับเนาะแต่ปีนี้มันก็ยังไม่ตกเต็มที่เหมือนกันนะเท่าที่สังเกตดูเนาะก็ตั้งหน้าตั้งตาว่าโอ้โหมันจะตกแบบหนักหน่วงเลยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเนาะตกแป๊บเดียวนะแล้วก็แดดใหม่ละ นะครับเนาะแต่มันในพื้นที่บางพื้นที่อาจจะตกหนักก็ได้นะแต่ที่สถานีเนี่ยโอ้ครึ้มค่ำครึ้มค่ำเลยเนาะก็ยังไม่ตกลงมาเท่าไหร่นะก็ว่ากันไปเรื่องของฟ้าของฝนนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันยาวๆนะมีข่าวประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับก็เกี่ยวกับนะครับมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.นะครับซึ่งจากเดิมนะครับมีการนัดหมายวันที่8พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาจะเลื่อนเป็นวันที่12มิถุนายนนะครับ2569สถานที่จัดกิจกรรมก็คือที่บ้านทรัพย์สมบูรณ์หมู่ที่8ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองนะครับซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมระดับอำเภอที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมและรับบริการทางการแพทย์นะครับอย่าลืมนะครับเลื่อนไปเป็นวันที่12มิถุนายน2569นี้นะครับเนาะก็เดือนหน้านู่นเลยนะครับเนาะต่อนิดนึงแล้วกันนะเมื่อกี้ก็อ่านข่าวเกี่ยวกับฝนตกนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แถลงว่าวันนี้นะครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการประจำปี2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้นะครับมีฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับโดยเฉพาะในฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนและการกระจายตัวก็จะลดลงทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสที่เกิดฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับก่อนที่จะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการพยากรณ์อากาศก็คือประกาศว่าณขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าวันนี้จะนำเสนอเพลงเก่าๆนะครับเนาะยุค80 90นู่นเลยว่าแล้วก็ไปฟังกันเลยนะครับ

0: ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องการจัดการมรดกกับพนักงานอัยการค่ะหลายคนยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการนอกจากเป็นโจทก์ฟ้องผู้ต้องหาที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วเรายังมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมายและให้ความคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพประชาชนด้วยค่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553มาตรา23อนุ1ซึ่งหนึ่งในหน้าที่ในการให้การคุ้มครองสิทธิประชาชนก็คือการร้องขอตั้งเป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1713ค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันนะคะว่าในกรณีที่ประชาชนร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอตั้งเป็นผู้จัดการมรดกที่ศาลมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องระวังแล้วก็ต้องทำความเข้าใจร่วมกันก่อนซึ่งอาจมีลักษณะที่แตกต่างจากกรณีที่ประชาชนจ้างทนายความให้ดำเนินการให้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือกรณีที่เตรียมเอกสารประชาชนจะต้องเตรียมพวกเอกสารที่เกี่ยวข้องในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกอย่างเช่นทะเบียนบ้านบัตรประชาชนใบมรณบัตรใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายทายาทหรือว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยมาให้พนักงานอัยการเองโดยจะต้องเตรียมต้นฉบับเอกสารมาแสดงด้วยทุกครั้งที่มาติดต่อนะคะอย่างที่สองค่ะคนที่จะร้องขอตั้งเป็นผู้จัดการมรดกจะต้องได้รับความยินยอมจากทายาททุกคนนั่นหมายความว่าคนไหนที่จะขอให้ศาลตั้งตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายถ้าให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องให้คนนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากทายาททุกคนเพราะคำว่าคุ้มครองสิทธิ์ของเราเนี่ยเราคุ้มครองสิทธิ์ทั้งทายาทและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนค่ะอย่างที่3นะคะก็คือกรณีที่เหตุขัดข้องในการจัดการทรัพย์มรดกปกติเวลาเราจะยื่นคำร้องตั้งเป็นผู้จัดการมรดกกฎหมายเนี่ยระบุว่าเราจะต้องมีเหตุขัดข้องในการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทแต่ว่าเวลาที่เราจะมาร้องขอให้อัยการค่ะเราจะต้องได้ความชัดเจนก่อนว่าประชาชนเนี่ยได้ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกของผู้ตายอย่างเช่นไปติดต่อธนาคารมาแล้วไปสำนักงานขนส่งมาแล้วหรือว่าไปสำนักงานที่ดินมาแล้วแต่ว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าเขาแจ้งว่าจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกก่อนซึ่งกรณีนี้ค่ะเราจะต้องได้ความชัดเจนว่าเราไปมาแล้วนะมีเหตุขัดข้องเราถึงจะเอามาใช้เป็นเหตุในการยื่นคำร้องได้ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะก็คืออย่างที่4เรื่องของค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ประชาชนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องให้เราไม่มีค่าธรรมเนียมหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะอย่างเดียวที่เราจะให้เสียก็คือเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลอย่างแรกก็คือ1ค่าขึ้นศาลจำนวน200บาทแล้วก็อย่างที่2ก็คือค่าปิดประกาศตามภูมิลำเนาของผู้ตายค่ะซึ่งการปิดประกาศเนี่ยก็เพื่อว่าจะมีคนที่มีส่วนได้เสียหรือทายาทมายื่นคัดค้านนะคะซึ่งถ้ากรณีที่การจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดเนี่ยเป็นการจ่ายให้กับศาลโดยตรงไม่ได้ให้กับพนักงานอัยการนะคะหากท่านมีข้อสงสัยในการยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดกก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือที่สายด่วน1157สวัสดีค่ะ
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการนะแล้วก็มีสิ่งสาระน่ารู้สอดแทรกเข้ามาทุกค่ำทุกคืนเลยนะครับผมจริงๆแล้วเรามีช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายสามโมงครึ่งโดยประมาณแล้วก็สามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับเนาะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเผื่อบางครั้งท่านผู้ฟังท่านใดหรือว่ามีคนรู้จักญาติสนิทมิตรสหายนะครับต้องการที่พึ่งทางกฎหมายก็ลองโทรศัพท์ไปปรึกษานะครับ1157นะครับผมเป็นสายด่วนนะครับเนาะสำนักงานอัยการแผ่นดินนะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคลี่คลายปัญหาทุกๆปัญหานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้ที่จังหวัดระนองมีกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับกรีนเกรนเดย์นะครับสร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่เราได้รายได้นะครับเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาวันนี้นี่เองนะที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับมีกิจกรรมเวทีรณรงค์กรีนเกรนเดย์สร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้นะครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีนะครับ จัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นแล้วก็เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวว่านะครับภาคการเกษตรนับว่ามีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศมีการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยลดการใช้สารเคมีฟื้นฟูดินน้ำและอากาศเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรนะครับสำหรับการจัดงาน Green Grain Day ในวันนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจโลกเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนโดยมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือประกอบด้วยเวทีเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อโลกร้อนกับเกษตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกระทบจากกระทบการเกษตรอย่างไรซึ่งเกษตรจังหวัดระนองผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดระนองสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองและเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่นะครับมีการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการสาธิตการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและการทำปุ๋ยอินทรีย์มีการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรและการนำเอาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคการเกษตรโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาคีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่รวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการเกษตรนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเลยนะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: เข้าสู่ช่วงท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูประกาศนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยที่ฝนอาจจะตกหนักนะครับระหว่าง 15-18 พฤษภาคมนี้นะครับโอ้โหมีทั่วประเทศเลยนะในส่วนของภาคใต้ก็มีตั้งแต่เพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิว่านะครับให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะเวลาสั้นๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองระหว่างวันที่15-18พฤษภาคมนี้นั่นเองนะยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและก็ต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็หมดเวลานะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการรับฟังรับชมติดตามพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมนะครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยจัดแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอร์รูมติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่ม
9: นายเกษตรไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมติดตามการคาดการสภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในระยะนี้พร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้และทราบว่ามีการคาดการฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงสั่งการให้ส่วนกลางและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงบูรณาการข้อมูลน้ำท่าและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มร่วมกันหากพบสัญญาณความเสี่ยงในพื้นที่ใดให้รีบประสานข้อมูลไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือทันทีด้านนายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.ได้แจ้งเตือนไปยัง54จังหวัดเสี่ยงทั่วประเทศให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงพร้อมสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุสิทธามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี
10: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกั้นบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระรามสองขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ พื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามติยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามพบความเชื่อมโยงเป็นระดับผู้บริหารเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชา
11: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชายืนยันว่านายหมิงเฉินซันมีบทบาทในระดับผู้บริหารในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดการเครือข่ายบุคคลพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมของผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่ได้ตั้งคณะทำงานในพื้นที่และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลและพบว่านายหมิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนและไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลหาความเชื่อมโยงในคดีอื่นๆเพิ่มเติมหากพบพยานหลักฐานก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสเหมือนเดิมครับชั่วโมงที่2ก็จะพบกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะวันนี้คุณหมอออกทาง Facebook Live คู่ขนานกับภาควิทยุด้วยนะวิทยุก็ฟังได้เกือบทั่วประเทศไทยทีเดียวนะครับฟังออนไลน์ได้ทั่วโลกแล้วก็Facebook ก็สามารถรับชมคู่ขนานกันไปได้เลยนะครับวันนี้คุณหมอใส่เสื้อสีเขียวมานั่นแน่คุณหมอมากรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่พลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: สวัสดีสีเขียวสดใสสีเขียวเหนียวซับป่ะเนี่ย
3: สีเขียวเหนียวซับ ของป่านะฮะก็บอกว่ามันวันนี้ผมเพิ่งเรียนเรื่องความเสี่ยงพอดีเชิญอาจารย์มาพูด
2: ครับ
3: นะแกก็ถามว่ารู้ไหมว่าความเสี่ยงกับอุบัติการเนี่ยหมายความว่าอะไรนะฮะคือบางทีเราก็ใช้ทับศัพท์อะเนาะความกับอุบัติการ
2: เ
3: นี่ยอุบัติการเนี่ยมันหมายความมันเหมือนกันไห
2: ม
3: ห้องกันเงียบนะฮะ
2: งง
3: แต่ต่างแกก็เลยยกตัวอย่างว่าเนี่ยถ้าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยกับพรุ่งนี้อันเนี้ยถามว่าถูกกินหรือยัง
2: ยังดิยังไม่ออกอ่ะ
3: เพราะนั้นแต่มีโอกาสถูกกินไหม
2: มีเยอะเลย
3: เพราะนั้นอันนี้คือความเสี่ยง
2: ความเสี่ยงแล้วปรากฏการอะไรนะ
3: ออก16ปุ๊บออกแล้วโดนกินเรียบร้อย อันนี้เขาเรียกอุบัติการ
2: อุบัติการคือชัดเจนแล้วอันนั้นคือเป็นอุบัติการที่ชัดเจนแล้ว 100%
3: อันนี้เขาเรียกอุบัติไงคือหมายถึงว่าเกิดแล้วไงเกิดแล้ว
2: เกิดแล้วเรียบร้อยชัดเจนแล้วมีความมีเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเรียบร้อยแล้วครับ
3: มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นก็ค
2: ืออุบัติการ
3: เรียกอุบัติการแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่มีโอกาสที่จะเกิดโดนกินมากกว่าใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ใช่โอกาสโดนกินสูงมากๆครับ
3: แกก็เลยยกตัวอย่างว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันคือการจัดการก่อนจะเกิดอุบัติการ
2: อ๋อครับ
3: ยกตัวอย่างเช่นเราฟังข่าวใช่ไหมเราฟังข่าวว่ามันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับคนขับรถชนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากคนกินเหล้า
2: ครับครับ
3: คืออุบัติการก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะซึ่งเราไม่อยากเกิดใช่ไหม
2: ใช
3: ่การจัดการความเสี่ยงคือเมาคุณก็ต้องไม่ขับครับ
2: ใช
3: ่โอเคไหมไม่ใช่ว่ามันคือการจัดการความเสี่ยงต้องสาวไปนู่นเลยคือเมาไม่ขับ
2: ม
3: ันก็จะเกิดอุบัติการอันนี้คือการจัดความเสี่ยงที่ถูกต้องนะ
2: ครับ
3: ฝากแนวคิดอันนี้ไปด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารอให้มันเกิดอ่ะแล้วมันมาแก้กันทีหลังอ่ะเขาก็เข้าสำนวนไทยว่าวัวหาย
2: ล้อมคอกตรงเลยตรงเลยใช่
3: มันคิดไปก่อนคิดไปก่อนมันมีโอกาสจะเกิดอย่างเงี้ยเด็กเดินไปอย่างเงี้ยนะครับเด็กเดินไปเนี่ยไปเดินตามตลาดนัดตามอะไรเนี่ยเดินใกล้กระทงกระทะอะไรที่มันทอดอยู่เราก็ต้อง
2: ระวังใช่ใช่ครับ
3: อย่าไปคิดว่ามันไม่เกิดมาเอามันใครจะไปรู
2: ้มันมีโอกาสเกิด
3: อย่างเงี้ยเห็นหมายืนอยู่น่ารักลูกจะเข้าไปเล่นต
2: ้
3: องข้ามขึ้นมาใช่ไหม
2: ครับ
3: เนี้ยการจัดการความเสี่ยงนะแล้วก็เป็นแนวคิดที่ดีนะฮะก็หวังว่าความความเสี่ยง ก็ไม่น่าจะเกิดอุบัติการณ์นะวันที่16นี้นะให้ทุกคน
2: ก็อยากเจออยากโดนอ่ะ
3: อยากโดนรางวัล
2: อยากโดนนะอยากโดนรางวัลนะไม่ใช่โดนรับประทานนะครับโดนรับประทานเนี่ยเป็นประจำ
3: เขาบอกถ้าจะขอให้เสียอะไรสักอย่างนึงสิ่งสุดท้ายก็คือให้เสียความหวังสุดท้ายความหวังเป็นสิ่งทำให้เราอยู่ต่อไป
2: ครับ
3: ไปดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับข่าวสุขภาพวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอภัยภูมิโอกาสได้ต้อนรับรัฐมนตรีครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เข้ามาตรวจยี่การดำเนินงานการพัฒนานโยบายสิทธิสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูมิครับว
2: ัน
3: นี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีให้นโยบายแล้วก็ให้ความเห็นถึงทิศทางเนี่ย อะไรบ้างนะครับนะที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อการขับเคลื่อนประเทศพร้อมเยี่ยมชมโรงงานสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ดำและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพโดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลสามารถนำมาใช้จริงในระบบบริการสุขภาพซึ่งอภัยภูเบศรมีความโดดเด่นในการยกระดับสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและสากลทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ปลอดภัยได้มาตรฐานเหมาะสมกับบริบทของประเทศช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและการพึ่งพาตัวเองในของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือว่าสรพ.ด้วยนะครับนายพัฒนายังกล่าวต่อว่าจุดแข็งของอภัยภูเบศรโมเดลคือการพัฒนายาจากการใช้จริงในระบบบริการสุขภาพเริ่มต้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านและผู้ป่วยนำมาสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านงานวิจัยทางคลินิกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ขยายผลสู่ประโยชน์การใช้ในระดับนโยบายสาธารณะซึ่งสามารถพัฒนาสมุนไพรที่ตอบโจทย์ปัญหาต่อสุขภาพของคนไทยได้จริงนะครับแล้วก็ร่วมใช้แนวคิดนะครับฟอร์มเว็บไซต์ทูโพลิซีนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีแนะนำให้นำข้อมูลจากผู้ป่วยเนี่ยมาสร้างเป็นข้อมูลในการใช้สมุนไพรนะครับเพื่อพัฒนานโยบายนะครับแล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพสากล นะครับลดการพึ่งพาการนำเข้าจากยาต่างประเทศตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสำเร็จคือสมุนไพรกระดูกไก่ดำนะครับซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและได้รับการขึ้นทะเบียนยาบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตำลับกลีบบัวแดงซึ่งจะช่วยเรื่องของการนอนหลับความเครียดแล้วก็สุขภาวะสมองนะครับซึ่งมีจุดเด่นด้านความปลอดภัยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่ได้ออกฤทธิ์ในลักษณะยานอนหลับแต่ช่วยปรับสมดุลของสมองส่งเสริมคุณภาพการนอนอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะครับทั้งสองผลิตภัณฑ์สะท้อนให้เห็นว่าสมุนไพรไทยสามารถต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็พร้อมผลักดันแบรนด์ไทยเฮอร์เบิลเวลเนสอย่างจริงจังและจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สมุนไพรไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้ให้ได้นะครับก็อันเนี้ยเป็นนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกับทางโรงพยาบาลเรานะครับผมก็อยู่ในที่ประชุมด้วยเนี่ยนะครับ
2: ค
3: ือท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็พุ่งจริงก็ท่านเก่งแหละแล้วก็มองทะลุอยู่คือหมายถึงว่าอภัยภูเบศรเนี่ยเก่งในการเอาภูมิปัญญามาใช้นะครับ
2: มี
3: ความรู้มีโนเลจม
2: ี
3: การใจพัฒนามีคนไข้นะครับให้เป็นกลุ่มที่ จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2: แต
3: ่ท่านรัฐมนตรีเขามองไปไกลกว่านั้นฮะเขามองไปว่าทำอย่างไรที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ออกสู่สากลให้ได
2: ้
3: นะครับเพราะว่า อย่างข้อมูลเนี่ยครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไทยมีมูลค่าการใช้ยากลุ่มบรรเทาปวดนะฮะที่ใช้ภายนอกเนี่ยมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปีนะโดยเป็นการนำเข้าถึง 2,226 ล้านครับก็คือคิดดูอ่ะนำเข้าประมาณ 2,000 ล้าน
2: อ่
3: ะถ้าปลูกพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้ได้อ่ะโอ้โหเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยก็กระจาย
2: ใช่ไม่ต้องไปซื้อของเขามาเราใช้ของเราเองแล้วก็เศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนอยู่ในบ้านเราก
3: ระจายแบบจะหมุนเวียนอ่ะแล้วก็มันก็จะต่อยอดไปด้านอื่นด้วยนะ
2: ครับ
3: หลายตัวเนี่ยยังรอการพัฒนาอยู่นะครับว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ในเชิงคลินิกได้ไหมป่ะ
2: ครับครับ
3: ตัวที่ชู2ตัวก็คือกระดูกไก่ดำแล้วก็กลีบบัวแดงนี่แหละนะครับตรงกลีบบัวแดงเนี่ยผมขายของนิดนึงนะครับ
2: ครับ
3: ว่าผมเนี่ยมีโอกาสอยู่ในทีมร่วมวิจัยด้วย
2: โอ้
3: ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะมีทำกับอาจารย์แอ๊กนะฮะ
2: ทำ
3: กับคณะกรรมการนะครับก็คือกลีบบัวแดงเนี่ยซึ่งมันจะมีสมุนไพร3ตัวเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงนะมีบัวบก
2: พี่ไทยใช่ครับ
3: ซึ่งสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่เรารู้กันมานานแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นสมองนะมันช่วยนอนหลับนะครับแต่ว่าโบราณเนี่ยเขาบอกว่าทำให้สมองมันแจ่มใสมันความจำมันดีด้วยนะครับซึ่งอาจารย์แอ๊กเนี่ยก็ได้เริ่มตรงเนี้ยเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยแกก็ไปทำในหลอดทดลองก่อนไปทำกันหนูนะครับทำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ปรากฏว่ามันเนี่ยกลีบบัวแดงเนี่ยสามารถที่จะลดภาวะสมองเสื่อมหนูได
2: ้
3: เอาหนูเนี่ยมันทำให้มันงงๆแล้วก็ให้กลีบบัวแดงไปประกบดีขึ้นนะครับมันเอามารักษาได้ก็เลยเอามาพัฒนาต่อยอดในคนนะคร
2: ับ
3: ซึ่งผมเนี่ยอยู่ในเฟสแรกก็คือเอากลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น MCI นะครับ Mild Cognitive Impairment หรือแปลเป็นไทยว่าภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยคือภาวะเนี่ยเป็นภาวะที่ยังไม่ถึงกับสมองเสื่อมหรอกนะพี่บรมเคยเป็นไหมแบบลืมอ่ะลืม
2: เคยเราวางไว้ตรงไหนนะอะไรเงี้ย
3: แบบมันคิดไม่ออกมันอย่างเงี้ย
2: นึกชื่อไม่ออกอะไรเงี้ยมีครับ
3: ไม่ออกบางทีชื่อน้องคนนี้เรารู้จักกันมาตั้งนาน
2: ใช่ใช
3: ่มันอย่างนี้นะภาวะเนี้ยเขาเรียก MCI Mild Cognitive Impairment คือยังไม่ใช่เป็นอัลไซเมอร์หรอกนะครับแต่มีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ได้ประมาณ 10% ต่อปี
2: ครับ
3: คือหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกคนว่าภาวะนี้จะเป็นเพราะมันยังมีอาการอื่นอีกนะครับแล้วก็โดยอุบัติการเนี่ยคนเป็น60เนี่ยมีภาวะนี้ประมาณ 20% เลยนะแล้วยิ่งคนเยอะขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ประเด็นคือน่าสนใจว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างไอ้โปรตีนขยะที่อยู่ในสมองนะครับมันจะไปเกาะในสมองเราเวลาเราแก่ตัวลงอ่ะมันจะทำให้สมองเราฝ่อมากขึ้นนะครับ
2: ครับ
3: ปรากฏว่าไอ้ตัวกลีบบัวแดงเนี่ยโดยสมมติฐานเนี่ยมันสามารถช่วยชะลอชะลอความเสื่อมของไอ้ตัวสมองนี้ได้วันแรกที่ทำเนี่ยเราก็ทำในคนไข้ก่อนเนาะแล้วก็วัดนะในอาสาสมัครปรากฏกลุ่มนี้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮะก็เลยมาทำในเฟสที่สองต่อก็คือให้คนไข้เนี่ยใช้กลีบบัวแดงแล้วเทียบกับแปะกล้วยไอ้แปะกล้วยเนี่ยมันตัวยามันชื่อ EG71 นะ
2: ครับ
3: ก็คือเอามาเทียบกันเอามาชนกันแล้วก็วัดคราวเนี้ยเราวัดเขาเรียกว่าไบโอมาร์เกอร์ครับคือวัดสารไอโปรตีนขยะนะครับในเลือดหลังจากกินนะครับก่อนแล้วก็วัดที่3เดือนนะฮะผลว่าสูตรกลีบบัวแดงครับสามารถชะลอการเสื่อมของสมองได
2: ้
3: เพราะว่าตัวโปรตีนขยะมันลดลงแล้วถ้าเทียบกับไอตัวแปะกล้วยอ่ะดีกว่าด้วยชนะด้วย
2: เราดีกับเขาด้วยดีกับแปะกล้วยด้วยนะ
3: ใช
2: ่เออ
3: เก่งนะครับคือ จำนวนอาสาสมัครนี่ยังไม่มากเพราะว่าโหทุนมันใช้เยอะ
2: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ว่าก็ต้องถือว่ามันน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว
2: ่
3: าแรกที่เราวัดผลโดยใช้ไบโอมาร์เกอร์มันต้องลงทุนสูงมากนะครับ
2: ครับครับ
3: เอสหนึ่งเนี่ยประมาณ 3-4 หมื่นบาทแล้วมันโหใช้เยอะนะก็คือนี่แหละเป็นอันนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีตีพิมพ์ออกมา
2: โอ้ครับ
3: จะตีมาแต่อันเนี้ยกระซิบบอกในรายการนี้เลยว่าผลมันออกแล้วเบื้องต้นครับคือผมดูผลแล้วผมก็ยังโอ้โห
2: ยิ้มเลย
3: อันนี้มันไปต่อยอดได้เลยเพราะว่าสภาวะเนี่ยเป็นสภาวะที่ผมเชื่อว่า60
2: ใช่ผู้สูงอายุเยอะด้วยคนไทยแล้วตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับ
3: กินแล้วมันไม่มีอันตรายหรอก
2: ใช่
3: กินแล้วช่วยนอนหลับด้วย
2: อืม
3: สมองอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็เอามาพูดให้ฟังครับเดี๋ยวงานวิจัยตัวเต็มเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาอีกทีนึงแน่ๆแต่ว่าเอามาคุยฟังก่อนได้เลย
2: โชว์ก่อนได้เลยโชว์ก่อนเลยได้เลยล่วงหน้าก่อนเลยครับ
3: เพราะว่าจีบโบแดงมีขายแล้วฮะ
2: จี
3: บโบแดงโอ้ขายตั้งนานแล้วคือมีจำหน่ายในร้านสมุนไพรอภัยภูเบศทุกสาขา
2: ใช้ชื่ออภัยบีอภัยบีมาก่อนเราจะต้องจะบอกกีบบัวแดงตำรับกีบบัวแดงบอกกีบบัวแดงตอนหลังทำเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๊บแหมชื่อมันต้องให้เท่หน่อยก็เลยเป็นอภัยบี
3: อภัยบี
2: คร
3: ับผมนะฮะลองไปสอบถามได้เลยนะฮะคนที่นอนไม่หลับนะคือรู้สึกความจำไม่ดีเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาครับทานได้เลยครับมันเป็นสมุนไพรไม่มีอันตรายอะไรนะครับนะก็มาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวงานวิจัยตัวเต็มผมจะมาเล่าให้ฟังทีรวมทั้งภาวะMCI ด้วยนะฮะภาวะโรคการรู้คิดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเล่าให้ฟัง
2: ครับครับครับครับ
3: ผมโอเคสัปดาห์นี้เล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเป็นโรคฮันตากัสแล้วกันเพราะว่าดูจะมีประเด็นอยู่ตอนนี้พี่บรมได้ตามข่าวไหมฮะคือที่มีนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญ
2: อ
3: ่ะ
2: อ๋อฮันตาไวรัสฮันตาครับครับตามข่าวอยู่ขึ้นฝั่งแล้วนี่ขึ้นฝั่งกันหมดแล้วครับผม
3: แล้วก็เสียชีวิต3รายเนาะตอนนี้มีล่าสุดเนี่ยที่ฝรั่งพอขึ้นฝั่งปุ๊บก็มีเริ่มระบาดที่ฝรั่งเศสละนะครับฝรั่งเศสแต่ว่าการควบคุมยังไม่กระจายนะแล้วก็ของไทยเนี่ยนะครับกรมควบคุมโรคยังยืนยันว่ายังไม่มีผู้ป่วยนะครับยังแต่ว่ายังต้องติดตามอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวจากเรือสำราญมันเยอะนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็มาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องตามนะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าตัวฮันตาไวรัสเนี่ยสั้นๆว่าเป็นอย่างไรนะครับ
2: ครับ
3: ก็ไวรัสฮันตานะครับเป็นภัยพาหะที่มาจากหนูนะครับนะฮะโดยการติดเชื้อฮันตาไวรัสเนี่ยเป็นโรคในกลุ่ม RNA นะฮะ RNA ไวรัสในตระกูลฮันตาไวรีดีนะครับซึ่งพบได้ในสัตว์พันธุ์แท้และสามารถติดจากสู่คนนะฮะจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้โดยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนในการรักษานะครับโดยโรคนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักตามภูมิภาคนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มฮันตาไวรัสพัลโมนารีซินโดรมอันนี้จะพบในทวีปอเมริกาซึ่งจะส่งผลต่อทางเดินหายใจนะฮะคนไข้ก็จะมีอาการมีไข้ปวดกล้ามเนื้อรุนแรงหลังจากนั้นจะมีหอบเหนื่อยน้ำท่วมปอดเกิดภาวะช็อกนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีอัตราเสียชีวิตสูงถึง 40% นะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า hemorrhagic fever with renal syndrome นะครับจะพบในยุโรปและเอเชียนะครับโดยจะส่งผลต่อไตโดยจะมีอาการเป็นจุดเลือดออกตามตัวและเกิดอาการไตวายเฉียบพลันนะครับการติดต่อนะครับมนุษย์เนี่ยจะรับเชื้อฮันตาเนี่ยจากสัตว์ฟันแทะทางช่องทางดังนี้นะครับก็คือ1หายใจเอาละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะมูลหรือน้ำลายของหนูที่ติดเชื้อเข้าไปนะครับ2สัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อแนะนำมาแตะจมูกปากหรือดวงตา3สัมผัสเข้าทางบาดแผลครับ4ติดต่อผ่านน้ำลายโดยตรงจากหนูนะครับแล้วก็5นะครับสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้แม้จะพบได้ยากมากนะครับแล้วก็จะจำกัดเฉพาะสายพันธุ์แอนดิสในอเมริกา

0: นี่ก็จะมีอาการปวดศีรษะมีจุดเลือดออกมีไตวายเฉียบพลันนะครับคนไข้ก็จะปัสสาวะไม่ออกตัวบวมนะครับปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนี่ยจะเป็นการดูแลแบบประคับประคองเท่านั้นความน่ากลัวอยู่นี้นะฮะเพราะว่ายาต้านไวรัสไม่มีฮะ
1: ไม่มียานะครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าสมมติเจอปุ๊บไตวายทำไงก็ล้างไตยื้อไปนะครับถ้าภูมิต้านทานดีแข็งแรงก็รอดภูมิต้านทานไม่ดีเสียชีวิตนะครับน้ำท่วมปอดที่เหมือนกันนะก็ใช้ยานะครับขับปัสสาวะขับน้ำออกนะครับแล้วรอให้ไวรัสมันสลายตัวแต่วันนั้นถ้าภูมิต้านทานไม่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะเกิดการเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ตัวเลขที่น่าตกใจก็คือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นปอดเนี่ยมันเสียชีวิตได้ 40% นะครับนะเพราะนั้นการป้องกันทำอย่างไรครับก็ต้องการกับสุขอนามัยนะครับทำบ้านให้สะอาดนะครับไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ของหนูนะครับทำความสะอาดอย่างถูกวิธีนะครับห้ามกวาดหรือดูดฝุ่นโดยเฉพาะที่มีมูลหนูนะฮะเพื่อทำให้เชื้อฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็อาจจะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์เจือจางนะครับก่อนไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะจะมีความสัมพันธ์นะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการพักแรมในที่ที่มีร่องรอยของหนูนะครับเช่นโรงนาหรือกระท่อมในป่าที่ปิดตายมานานล้างมือบ่อยๆนะครับก่อนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็หากต้องเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงนะครับก็จะต้องพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินทางด้วยทุกครั้งนะครับก็มาฝากครับสำหรับทันตาไวรัสที่ตอนนี้จะได้เป็นข้อมูลในการตามข่าวกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ที่ไหนแล้วสิ่งที่คนเขากลัวกันก็คือกลัวกลายพันธ
1: ุ์กลายพันธุ์นี่แหละครับ
0: กลัวมันไปผสมพันธุ์กับ
1: ไอไวรัสตัวอื่น
0: ตัวไวรัสตัวอื่นแล้วมันจะทำให้การกระจายอย่างรวดเร็วเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตมันสูงนะครับก็ภาวนาว่าจะให้มันอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าหนูในประวัติศาสตร์เนี
1: ่
0: ย
1: โอ้โหตัวร้ายจริง
0: เขากลัวมากเลยเพราะว่ามันเกิดกาฬโรคขึ้นมาเนี่ยมันตายกันตอนนั้นในยุคศตวรรษ18 17 18เนี่ยโอ้โหเสียชีวิตกันไปครึ่งทวีปนะครับเพราะนั้นก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับผมนะครับสำหรับหันตาไวรัสสำหรับประเทศไทยตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ครับไม่พบผู้ป่วยนะครับ
1: ครับผมประมาณนี้ใช่ไหมข้อมูลในวันนี
0: ้ครับผม
1: ช่วง Facebook Live มีต่อหลัง5 ทุ่มไหม
0: จะมาคุยกันเรื่องของ7 สาเหตุการนอนกรนพบบ่อยนะคร
1: ับ อ๋อเรื่องนอนกรน7 สาเหตุของอาการนอนกรนนะครับ
0: ใช่คร
1: ับ โอเคครับหลังอันนั้นหลังภาควิทยุนะภาค Facebook ส่วนตัวก็จะอีกช่วงหนึ่งอ่ะให้คุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฟังสปอร์ตก่อนนะคุณผู้ฟังครับฟังสปอร์ต1 ชุดจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมะกอนก็เตรียมตัวโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์เดิมจากช่วงที่แล้วนะครับ02-290-0473นะครับย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473อ่ะพักฟังสปอร์ต1 ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
3: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆแม่ลืมปิดแก๊ส
3: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
4: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
2: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
3: ใช่ๆเพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
4: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
5: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
6: ยุ่งนิดต้องเจอฟ้าทะลายยุ่ง
7: ฟ้าทะลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทะลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทะลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
8: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะฮะสายนี้ค้างจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับสอบถามคุณหมอวรีรัตน์เผอิญเวลามันไม่เคลียร์จบไปก่อนนะเดี๋ยวให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้แล้วกันนะครับผู้ฟังจากจังหวัดไหนครับ
9: เชียงรายค่ะ
8: อ้าวเชียงรายเล่าให้คุณหมอมาก่อนฟังเลยครับเชิญครับ
9: อ๋อคือแรกๆเมื่ออาทิตย์กว่าก่อนนะคุณแม่น่ะเล่าก่อนนะครับว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจโตแล้วทีนี้คุณแม่ก็นอนอยู่จู่ๆก็ตื่นเช้ามาแล้วแขนน่ะมันบวมแดงช้ำเหมือนเราไปโดนใครทุบมาค่ะทีนี้คุณแม่ก็ไปหาหมอเสร็จพูดหมอโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าถ้าต้องกินยานี้ยานี้อาจจะเป็นโรคเกาต์อย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้แต่เลือดอ่ะเจาะไปแล้วแต่ต้องรอฟังผลมันที่10เดือนหน้าทีนี้คุณแม่ก็ปวดทีนี้คุณแม่ก็เลยไปซื้อยาชุดมากินค่ะซื้อยาชุดมากินเสร็จทีนี้คุณแม่ก็ท้องเสียตอนกลางคืนคุณแม่บอกว่าแบบอุจจาระเป็นสีดำหมดเลยเราก็ไม่รู้เพราะเรานอนคนละห้องแล้วว่าคนหนูที่โทรไปนั่นก็คือสายตาพิการไงคะคุณเราก็เลยเล่าให้หลานฟังทีนี้หลานก็บอกว่าพาไปโรงพยาบาลพาไปเมื่อวานก่อนแล้วทีนี้หมอเขาอยากดูอยากดูอุจจาระนะคะพอดีคุณแม่ก็ทำยังไงก็ไม่ถ่ายเขาเลยพากลับมาบ้านพออีกวันหนึ่งคือเมื่อวานไปอีกที่นี้โรงพยาบาลไม่สวยเขาส่งด่วนเลยว่ากระเพาะรั่วค่ะ
8: และคำถามคืออ
9: ยากทราบว่าถ้าเรากินยาละลายลิ่มเลือดแล้วเรากินยาชุดไปเนี่ย มันอันตรายใช่ไหมคะ
10: อันตรายฮะก็ทำให้กระเพาะ
9: มันมาคุณแม่นะไอ้กินยาจันถึงสุกมันจะเป็นเม็ดเมื่อกี้ถามหลานละคือหนูมองไม่เห็นนะถามหลานบอกว่าเป็นยาเม็ดสีส้มกินจันถึงสุกแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยกินครึ่งเม็ดมันจะมี200กรัมกับ100กรัมหลานว่า
8: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอนะ
10: จะถามว่า
9: คุณแม่น่ะกินยาผสมกันหรือว่าโรงพยาบาลเขาให้ยาให้ยาละลายลิ่มเลือดคืนได้ไหมคะ
10: คือของเดิมอ่ะแม่เขาคงได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้วซึ่งยาพวกนี้มันก็มีอย่างที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วนะแต่ทีนี้คือมา
8: ฟังก่อนฟังคุณฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะโอเค
10: คือยากลุ่มนี้ตัวมันเองเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้วทีนี้พอมันอาจจะไปผสมกับยาชุดไอ้คำว่ายาชุดเนี่ยส่วนใหญ่ต่างจังหวัดนะเราก็จะรู้จักกันดียาชุดมันจะประกอบไปด้วยยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยตัวนึงแล้วก็มักจะมีสเตียรอยแล้วก็มีพวกยาแก้ปวดผสมกันเพราะนั้นพอมันเป็นผสมลงกับยาโรคประจำตัวที่คุณแม่ทานน่ะมันก็มีโอกาสครับที่ทำให้เกิดกระเพาะทะลุได้เลยเลือดออกในทางเดินอาหารหรือจนถ่ายเป็นสีดำอ่ะครับ
8: มีโอกาสครับมีโอกาสสูงด้วยครับอ่ะแล้วไงต่อครับ
10: ครับ
9: แต่ตอนนี้แม่เราไปโรงพยาบาลอำเภอหมอเมื่อวานนี้หมอส่งด่วนไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเขาใส่เลือดใส่ยาใส่เติมเลือด3กระปุกแล้วค่ะ
8: ดีแล้วครับคุณหมอได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลดีแล้วครับแล้วคำถามมีอีกไหมครับ
9: ก็เลยอยากถามว่าเพราะว่าเราฟังอภัยภูเบศทีนี้คุณแม่ก็ต้องยาอะไรก็ไม่ต้องกินใช่ไหมคะ
10: คือตอนนี้กับแม่นะคือผมว่าคุณห่วงแม่ก่อนคือตอนนี้ภาวะที่แม่แกเป็นเนี่ยมันเป็นภาวะวิกฤตนะคือถ้าใส่เลือดไป3ถุงเนี่ยแสดงว่าเลือดหายไปติดกว่าติดอ่ะ
9: เพราะนั้นแต่เมื่อคืนอ่ะ
8: ฟังก่อนฟังต่อนะ
10: เพราะนั้นตอนนี้คุณหมอเขาพยายามจะช่วยชีวิตแม่เขาอยู่ก่อนตอนนี้คือเดี๋ยวพออาการทรงตัวผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงไปต้องไปส่องกล้องอ่ะนะครับแล้วก็
8: เดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวฟังก่อนฟังต่อนะอย่าเพิ่งรีบฟังให้คุณหมอจบซะก่อนนะแล้วค่อยพูดนะคุณหมอต่อครับ
10: ก็คือเขาต้องส่องกล้องเนี่ยครับคือเขาอาจจะส่องไปแล้วนะทีนี้พอเลือดหยุดแล้วเนี่ยนะครับหลังจากเนี้ยเขาอาจจะต้องปรับยาใหม่ก็คืออาจจะต้องมาปรับยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาต้านการแข็งตัวของเลือดอ่ะอาจจะต้องหยุดไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แผลมันกำเริบอีกแล้วก็ในหลังจากเนี้ยเราก็ต้องรู้เลยว่าโอ้โหเราจะไปกินยาชุดแบบนี้อีกไม่ได้แล้วแหละมันเสียชีวิตได้เลยนะครับเวลาเลือดออกเยอะๆอ่ะแก้ไขไม่ทันนะ
9: ก็เมื่อวานนี้คุณแม่เริ่มชักอ่ะ
8: โอเคไม่ต้องโอเคแล้วเคลียร์แล้วตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเคลียร์แล้วนะจากนี้ไปก็เดี๋ยวรอให้คุณแม่กลับมาแล้วก็
9: ใช่ค่ะนึกจะถามว่าแต่ตอนนี้เมื่อคืนน่ะพอคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับประจำจังหวัดหมอส่องกล้องเขาบอกว่ายังมีแผลอยู่แต่เขาถอดสายเยี่ยวสายออกซิเจนออกไปหมดแล้วแต่ตอนเย็นเขาว่าจะส่งมาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแต่ประมาณสัก6 โมงเย็นตอนนี้ค่ะหลานโทรมาบอกว่าแม่ได้เติมเลือดอีกกระปุกหนึ่งอะค่ะ
10: เขาก็เดี๋ยวเขาก็ดูให้แน่ใจก่อนนะว่าเลือดมันหยุดจริงยังถ้าเขาเจาะเลือดติดตามแล้วมันยังมีอยู่อ่ะก็อาจจะวางใจไม่ได้ว่าเลือดมันจะหยุดไหมต ็ต้องอาจจะต้องดูให้แน่ใจก่อนนะนะครับ
9: ขอบคุณมากมากค่ะคุณหมอ
10: แต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะฮะ
8: อยู่ในมือหมอแล้วก็ผ่านวิกฤตน่าจะผ่านวิกฤตแล้วด้วยนะแต่ว่าเคยให้ความมั่นใจจะได้กลับมาที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอได้อย่างปลอดภัยนะครับ
9: ขอบคุณมากขอบคุณหมอหนูฟังตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอให้คุณหมอดูหัวใจลุยๆนะคะ
8: ครับขอบคุณครับเรียบร้อยไปฮะแม่คำถามก็เยอะแล้วก็ชั่วโมงที่แล้วก็เวลาเหลือน้อยด้วยก็เลยตอบไม่ทันเลยให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้สายต่อมาจากไหนครับ
11: ฮัลโหล
8: เชิญ
11: แก่นครับ
8: เชิญคุยกับคุณหมอมาก่อนได้เลยครับ
10: ครับ
11: สวัสดีครับคุณหมอ
10: สวัสดีครับ
11: ผมอายุ79นะเมื่อตอนปี64ผมเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ตัดออกไปประมาณ12เซนแล้วก็หมอเขาไปเจาะไขสันหลังตรวจปรากฏว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยแล้วต้นปี65ผมให้เคมีบำบัดครบ6ครั้งแล้วนะแล้วก็มันก็ผมก็คงจะหายแต่ว่าหมอเขาก็ติดตามอาการมาเรื่อยๆแต่ทีนี้ไอ้ที่เขาให้เคมีบำบัดอ่ะผมไม่แพ้นะแต่ว่ามันมีปัญหาเลือดจางแต่ว่ารักษาหายแล้วแต่ทีนี้สมองอ่ะที่ให้เคมีบำบัดอ่ะผมรู้สึกว่าสมองผมไม่ค่อยดีขนาดผมใส่รองเท้าแตะนะรองเท้าหลุดผมยังไม่รู้ตัวเลยบางทีทีนี้ผมจะถามคุณหมอผมจะทิ้งปินอภัยบีได้ไหม
10: กินได้ครับ
11: กินได้เหรอฮะ
10: ได้ครับ
11: แล้วก็มียาอย่างอื่นอีกไหมที่ว่าจะผมคิดว่าสมองนี่จะมีปัญหาไม่ค่อยดีอ่ะเพราะเคมีบำบัดมันไปทำลาย
10: แยกสองส่วนก่อน
11: ครับแยก
10: สองเอาเรื่องเคมีบำบัดไปทำลายสมองก่อน
11: ครับ
10: คืออันเนี้ยมันไม่ค่อยมีหลักฐานทางวิจัยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็มีบ้างนะมันก็มีบ้างที่ว่าความจำแย่ลงสมาธิช้าลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผลข้างเคียงที่เราก็บางทีก็ต้องยอมรับมันเหมือนกันนะครับ
11: ครับ
10: ครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่สมองเสื่อมอ่ะมันจะไม่ถึงขนาดว่าทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์หรอกครับก็ยอมรับว่ามีผลได
11: ้ครับ
10: ไปได้เป็นอัลไซเมอร์อันนี้ตอบคุณลุงประเด็นแรกว่าเคมีบำบัดที่ทำให้สมองไม่ได้ยอมรับว่าอาจจะมีผลได้นะครับส่วนอันที่สองคือจะรักษาอย่างไรกินยาอะไรปกติก็ไม่ได้มียารักษาโดยตรงครับเป็นการส่วนใหญ่ก็แนะนำให้เรื่องของสมาธิบำบัดจดจ่อในสิ่งที่ทำนอนหลับให้มากขึ้นลดเครียดที่เกิดกังวลลงออกกำลังกายพวกนี้นะเพราะการรักษาที่ยาจำเพาะจะไม่มีครับ
11: ฮัลโหล
10: ลุงอย่างเงี้ยครับ
11: แล้วมียาตัวอื่นไหมนอกจากอภัยบี
10: นี่ไงผมก็บอกคุณลุงว่ายาไอยารักษาในกลุ่มเนี้ยมันไม่มียารักษาจริงๆเนี่ยไม่มีหรอกครับ
11: มัน
10: เป็นการปรับ
11: แต่อภัยบีกินได้นะ
10: คืออภัยบีมันเป็นสูตรที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะมันเป็นยาสมุนไพรที
11: ่ครับ
10: เขาก็ใช้มานานแล้วนะครับก็ถ้าอยากทานก็ทานได้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับผม
11: ครับผมเคยจะไปซื้อมาแล้วครับผมไปดูที่ร้านแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นมะเร็งให้เคมีบำบัดแล้วผมจะกินได้ไหม
10: กินได้กินได้นี่กินได
11: ้กินได้นะ
8: กินได้ครับลองกินสักเม็ดสองเม็ดก่อนนะดูบางทีมันจะร้อนคอหน่อยมันมีพริกไทยถ้าเรากินเม็ดสองเม็ดได้เราจะเพิ่มตามโดสที่สลากข้างขวดก็สามารถกินตามสลากข้างขวดได้ครับเชิญต่อครับถามได้เลย
11: โอเคครับผมสนใจอภัยบีผมก็จะไปซื้อมากินแล้ว
8: ลองดูครับกินสักสองสามเดือนเนาะแล้วจะค่อยๆแล้วก็แจ้งผลด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
11: โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
8: โอเคครับต่อครับเชิญเลยครับคุณหมอครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุ ิดวิทยุแล้วถามคุณหมอได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
10: ครับเชิญฮะ
12: สวัสดีครับคุณหมอมกรครับ
10: สวัสดีครับ
12: สวัสดีผมมีเรื่องปรึกษาแล้วครับเตรียมมาแต่เมื่อเช้านี้แล้วครับ
10: ครับผม
12: ช่วงนี้มันเหงื่อ 2-3 วันแล้วนะครับรู้สึกว่ามันมีอาการร้อนๆตามร่างกายนะครับแล้วก็วันนี้ผมทดลองกินยาพาราไป3มื้อมื้อละเม็ดนะครับตอนนี้มันก็ยังร้อนรุ่มๆอยู่นิดๆไม่ทราบว่าเกี่ยวกับผลจากยาบางอย่างหรือเปล่าครับ
10: แล้วตอนนี้ทานยาอะไรอยู่ล่ะครับ
12: เมื่อปี60นะครับเดี๋ยวผมจดเอาไว้แล้วผมก็เราให้คุณหมอมาก่อนฟังเมื่อปี60มีความดันสูงนะครับแล้วหมอก็ให้กินยาเอมิโรอะไรคาราโซน20มิลลิกรัมนะครับพร้อมกับแอสไพรินนะครับ
10: คร
12: ับอันนี้ก็ยังขนาดนี้ก็ยังทานอยู่เพราะว่าเคยถามคุณหมอมาก่อนแล้วคุณหมอบอกว่าทานต่อได้แอสไพรินต้องหยุดไม่ได้ยาความดันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับ
10: ต้องครับ
12: ถูกต้องนะครับแล้วก็บังเอิญปี60มันพอกินแอสไพรินมากๆมันเป็นแผลในกระเพาะเหรอครับ
10: ครับ
12: แล้วพอรักษาหายแล้วแล้วตอนที่รักษาแผลในกระเพาะคุณหมอให้กินยาโอมิพาราโซนก็กำลังคิดว่าจะเลิกทานได้ไหมครับเพราะว่าทานมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี60
10: ถ้าแผลหายแล้วเลิกทานได้เลยครับ
12: อะไรครับ
10: ถ้าแผลหายแล้วไม่มีจุกเสียดแน่นท้องแล้วเลิกทานโอเมพาโซได้เลยครับ
12: ไม่จุกเสียดครับเพราะว่าไม่มีอาการของกรดไหลย้อนเมื่อสัปดาห์ก่อนเคยถามดร.ต้อมแล้วดร.ต้อมบอกว่ามีอาการเหมือนกรดไหลย้อนหรือเปล่าบอกไม่มีครับ
10: ครับไม่มีก็ยืดได้
12: แล้วก็ปี64บังเอิญมีโรคใหม่ไปหกล้มนะครับแล้วว่าผ่าตัดสะโพกมาตอนนี้คุณหมอให้กินยาแคลเซียมนะครับแล้วก็โฟซ่าแม็กพลัสกับดาลาเมดผมก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวกับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นมา 3-4 วันแล้ว
10: หมายถึงว่า
8: หมดแล้ว
12: มันไม่ร้อนร้อนตาม
8: หมดแล้วนะยาที่กินหมดแล้วนะครับ
10: ยามีแค่นี้นะ
12: ครับ
10: ยามีแค่นี้นะฮะไม่มีย
12: ามีเท่านี้ครับไม่มียามีพาราโซมีพอแอสไพรินแคลเซียมโฟซ่าแม็กพลัสนะครับแล้วก็คุณหมอให้ยาอะไรอ่ะยากินก่อนนอนไออายา
8: แก้แก้แล้วแก้แล
12: ้
8: ว
12: ยาที่ว่าขยายหลอดลมอ่ะครับ
10: อ๋อขยายหลอดลม
12: ขยายหลอดลม1เม็ดผมกำลังว่าจะงดตัวไหนดีหรือว่าจะปรึกษาคุณหมอมาก่อน
10: ตัว
12: เพราะผมกลัวโทรไม่ติดวันนี้ก็เลยพูดเสียงสั่นๆเพราะดีใจที่โทรติดครับ
8: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึงเนาะครับ
10: ไอตัวขยายหลอดลมนี่คุณลุงกินมานานเนี่ย
12: กินยามาตั้งแต่ปี
8: เป็นปีแล้วบ้างครับอันเถอะกินมันเป็นปีแล้วนะ
12: เลยแล้วหลายปีแล้ว
8: กินมาหลายปีแล้วครับขยายหลอดลมกินมาหลายปีแล้วครับคุณหมอครับ
10: โอเคถ้าดูจากยาที่คุณทานอยู่ตอนนี้ผมว่าไม่มีตัวไหนที่ทำให้เกิดอาการแสบผมคิดว่ายาที่คุณกินอยู่ทุกตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ทำให้เกิดแสบร้อนได้นะครับไม่มีฮะ
12: ผมก็ไม่มีใครปรึกษาว่า
8: เดี๋ยวว
12: ันนี้ผมทดลองทานยาตามกำหนดของไอการยาพาราไป3มื้อมื้อละเม็ดนะครับประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ทานเม็ดทานเม็ดสุดท้ายเมื่อตอนทุ่มครึ่งอะครับ
8: โอเคโอเค
12: มันก็ร้อนอยู่แต่ว่ามันไม่ทุรนทุรายไม่ถึงกับ
8: ร้อนนี่ร้อนผิวกายหรือว่าร้อนยังไงครับ
12: อะไรนะครับ
8: อาการที่คุณร้อนเนี่ยร้อนผิวกายหรือว่าร้อนแสบคอหรือยังไงฮะ
12: ไม่ครับไม่มีเลยครับ
8: ร้อนยังไงครับร้อนยังไง
12: มันร้อนเผาๆเหมือนกับว่าความร้อนข้างในมันจะอยากขับออกครับ
8: โอเคฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะ
10: อ
8: ่
10: ะเดี๋ยวเราขออนุญาตมาเริ่มต้นตรงนี้นะคือคุณลุงกำลังตั้งสมมติฐานว่ามันเป็นจากยาแบบเนี้ยแต่ผมเล่าให้คุณลุงฟังก่อนนะครับว่าอาการจะเป็นอาการ ที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุมากเลยครับเพราะว่า
12: สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ผมอายุ78แล้วครับ
8: ใช่ครับฟังให้เข้าใจก่อนนะครับฟังให้เข้าใจนะครับ
10: เพราะว่าแบบเนี้ยสาเหตุที่เจอที่สุดก็คือมันเป็นความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกครับ
12: ก็คือ

0: มักจะเป็นยาที่เป็นผลจากมันเรื่องของระบบการรับรู้อุณหภูมิอ่ะเช่นยาต้านซึมเศร้ายาสเตียรอยฮอร์โมนบางชนิดอะไรแบบนี้ครับซึ่งถ้าผมฟังดูที่คุณลุงเล่ามาให้ฟังอ่ะยาที่กินน่ะมันไม่เกี่ยวมันเป็นยาแบบทั่วๆไปอ่ะครับไม่มีผลเลยโอเคไหมฮะ
1: เข้า
0: ใจไหมฮะ
1: ฮัลโหลอ้าวคุณนะคุณน้าสลบไปแล้วเงียบไปเลยคุณน้าครับยังอยู่ไหมสัญญาโทรศัพท์ก็ไม่ได้ตัดด้วยนะโอเคคุณหมออธิบายพอน่าจะฟังวิทยุอยู่คุณหมออธิบายมีอะไรเพิ่มเติมอีกเชิญๆเลยครับ
0: ก่อนนะก็คือผมคิดว่ายาเนี่ยคุณทานต่อเรื่องได้เลยเพราะว่าดูแล้วมันยาแบบพื้นฐานธรรมดาท่านเองเป็นยาโรคประจำตัวไม่มีผลกับอาการแสบร้อนตามตัวนะฮะแต่ว่าถ้ายังมีแสบร้อนเยอะๆอยู่นะถ้ามันยังไม่หายไปได้เองนะครับผมว่าไปตรวจสักหน่อยเป็นไปเช็คสักหน่อยที่ไทรอยด์เป็นอย่างไรเบาหวานเป็นอย่างไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้ดูเพราะว่าถ้ามันเป็นจากความเสื่อมของร่างกายอ่ะบางทีเราพักผ่อนดีๆครับการนอนหลับดีลดความเครียดลงดื่มน้ำให้เพียงพออยู่ในมีอากาศถ่ายเทอ่ะมันจะดีขึ้นเองครับ
1: บาง
0: ทีมันก็เป็นข่าว
1: โอเคเนาะฟังคุณหมอแล้วคงพอเข้าใจนะครับน่าจะวัยทองนั่นแหละนะฮะดูอาการสักวันสองวันถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปหาหมอตรวจเช็คสักนิดหนึ่งเนาะสัญญาณก็ยังไม่รู้หายไปไหนเลยนะ เวลาเหลือน้อยถามได้เลยครับเชิญครับเชิญครับ
2: อยากทราบว่าคุณที่เป็นสโตรกอ่ะกินอภัยดีได้ไหมคะ
0: สโตกเป็นอภัยบีได้ไหมอันนี้ต้องนิดนึงเพราะว่าเขามีพริกไทยพอมีพริกไทยเนี่ยต้องดูเรื่องโรคประจำตัวว่าความดันสูงไหมถ้าความดันสูงมากก็เลี่ยงสักหน่อยก็ได้ครับ
2: จะกินไม่ได้หรือไงคะ
0: จะต้องคือมันไม่เชิงว่ากินไม่ได้ฮะมันต้องดูแบบภาพรวมๆอ่ะเช่นความดันสูงป่ะเพราะสโตกเนี่ยมันจะมีโรคที่ซ่อนอยู่เยอะไงความดันโลหิตแบบคุณยาวาฟาลินอยู่ไหมแบบเนี้ย
2: เนี่ย
0: หัวใจเต้นผิดจังหวะที่แบบชีพจรมันเต้นเร็วมากต้องปรึกษาแพทย์ก่อนถ้าเป็นสโตกอ่ะ
2: อ
0: ๋
2: อเหรอคะ
0: ใช่ครับ
2: โอเคครับเข้าใจค่ะเข้าใจ
1: โอเคครับรอก่อนนะจะไม่ต้องกินนะโอเคครับอ่ะอีกสายหนึ่งด่วนๆเลยครับเดี๋ยวใครไม่ทันในภาค Facebook ก็ชมทาง Facebook แล้วก็ถามคำถามเพิ่มเติมกับคุณหมอได้นะครับหลัง5ทุ่มไปแล้วนะเดี๋ยวคุณหมอจะออก Facebook Live ต่อนะผู้ฟังก็ไปชมทาง Facebook Live ของคุณหมอได้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลดีๆมาเล่ามาคุยกันนะเหมือนเดิมมีอีกสักสายหนึ่งไหมเร็วๆสั้นๆเนี่ยน่าจะทันนะครับเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาไม่เยอะประมาณ2นาทีเองมีไหมเดี๋ยวถ้าไม่มีผมไม่รับแล้วกันนะคงไม่รับแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันให้คุณหมอเพิ่มเติมข้อมูลสักนิดหนึ่งวันนี้ในประเด็นที่ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาจะมีประเด็นไหนเพิ่มเติมเป็นโทรมาจะทันไหมเนี่ยฮัลโหลถามด่วนเลยครับ
3: ครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงยาฆ่าเชื้อที่มาทำสำหรับขี้หนูนะครับอะไรนะครับโซเดียมไฮเปอร์อะไรนะครับ
1: คุณหมอ
0: โซเดียมไฮเปอร์คอเรตครับผม
1: คุณหมอพูดใหม่อีกทีครับ
0: โซเดียมไฮเปอร์คอเรตครับ
1: โซเดียมไฮเปอร์คอเรต
0: ครับผม
1: โซไหม
3: คร
1: ับ อะไรนะ
3: มีชื่อเรียกอย่างอื่นไหมครับ
1: มีชื่อยักมีชื่อกันค้าไหมครับ
0: พวกสารฟอกขาวอะครับยาฆ่าเชื้อที่เป็นสารฟอกขาวครับเดี๋ยวนะ
1: แป๊บนึง
0: ชื่อคุณลุงจะเอามาฆ่าเชื้อหนูที่หนูเนี่ยนะ
3: ครับ
1: คุณลุงจะเอาไปใช้เพราะว่ากลัวอยู
0: ่โซเดียมไฮโปคอราเดี๋ยวนะยาเป็นสารฟอกขาวใช้ในน้ำยาฟอกขาวอะครับ
3: ยาฟอก

0: ครับใช้แอลกอฮอล์แทนได้ไหมครับ
1: ไม่น่าจะแทนได้นะฮะเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรด์ฮะเป็น
2: อัน
1: เนี้ยมันต้องซื้อในที่ขายเฉพาะอยู่เหมือนกันฮะนะครับ
2: ทำความสะอาด
1: สั่งซื้อบริษัทอ่ะมันต้องเอามาผสมน้ำอ่ะครับผม
2: จดชื่อไว้ยังจดชื่อไว้ยัง
0: โซเดียมไฮโปคลอไรด
2: ์จดไว้แล้วลองไปสอหาดูนะครับโอเคครับหมดเวลาเดี๋ยวไปติดตามคุณหมอทาง Facebook Live ต่อนะครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
1: คร
2: ับ ครับสวัสดีครับเดี๋ยวของเราก็คงจะหยุดเท่านี้เพราะว่าข่าวมารอแล้วใครจะติดตามคุณหมอต่อก็ภาค Facebook Live นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดสงขลาจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมครม.สัญจรวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถูกเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: จังหวัดสงขลาเตรียมจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ผลักดันเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
13: นายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำข้อเสนอและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเตรียมเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ณจังหวัดสงขลาที่ประชุมได้กำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภายใต้แนวคิดปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนมุ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่นป้องกันอุทกภัยสำหรับจังหวัดสงขลาได้เสนอแผนงานเร่งด่วนวงเงิน50ล้านบาทเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครอบคลุมโครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่โครงการหาดใหญ่ไลท์อัพส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการมารีนโปรดักต์วอลเล่ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำพร้อมเส นอแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรวม10โครงการวงเงินกว่า 4,426 ล้านบาทอาทิระบบป้องกันน้ำท่วมถาวรอาคารพักพิงแนวตั้งและสนามกีฬาแนวร่มขนาด 5,000 ที่นั่งตั้งเป้าเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ5และสร้างความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ85ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
14: ศาลแพ่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนดำเนินคดีด้วยตนเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มความเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
15: นายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลแพ่งได้เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ดำเนินคดีด้วยตนเองอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจรและรวดเร็วช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความในคดีแพ่งที่ไม่มีความซับซ้อนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการป้องกันสิทธิของตนเองอย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ครอบคลุมตั้งแต่การยื่นฟ้องจนถึงคำพิพากษาแนะนำขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเป็นระบบเป็นคดีที่มีเงื่อนไขทางกฎหมายไม่ซับซ้อน3กลุ่มหลักได้แก่คดีแพ่งสามัญคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากซับซ้อนและคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งเช่นคดีเช่าทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน1ล้านบาทและคดีผู้บริโภคที่มีข้อพิพาทไม่ซับซ้อนครอบคลุมทั้งกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อแล้วโดนโกงหรือซื้อของออนไลน์แล้วสินค้าไม่ตรงปกรวมถึงคดีไม่มีข้อพิพาทที่ไม่ซับซ้อนโดยศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการณอาคารศาลแพ่งทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศาลแพ่งโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
14: ฝ่ายปกครองกาบเชิงยกระดับการเฝ้าระวังพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยจัดชุดชรบออกตรวจตราตลอด24ชั่วโมงป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและโดรนสอดแนม
16: นายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนช่องจอมขณะนี้ว่าได้สั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจัดชุดชรบออกตรวจตราตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายปราบปรามยาเสพติดและติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความมั่นคงรวมถึงเฝ้าระวังโดรนสอดแนมในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงจำเป็นต้องยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
14: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สำนักงานอัยการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้าง

กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัดนะครับ

0: ทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงสำหรับกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
1: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
2: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
0: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
9: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

โคคือวัวตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปกินหญ้ากินพืชอยู่โคกดอนแห่งหนึ่งแล้วมันก็หลงหายไปกันกับบัวฝูงอื่นพลัดหลงไปเจ้าของก็เลยไปตามหามันกว่าจะเจอนี่โอ้ใช้เวลานานมากนี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลาที่เรามาพบกันแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องราวคำสอนที่เป็นไปในทางให้เกิดปัญญาให้มีสาระแก่นสารให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานนี่เป็นลักษณะทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่าสาวกไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุหรือสามเณรก็จะต้องกล่าวพูดบอกไปในแนวทางนี้เรื่องราวอะไรที่จะมาเสริมเพิ่มเติมประกอบกันก็ต้องให้ไปในแนวทางเดียวกันเพื่อที่จะให้สนับสนุนในทางคำสอนนี้จึงมีอยู่สองส่วนท่านผู้ฟังส่วนที่เป็นโลกุตระกับส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นและถ้าเป็นข้อมูลที่มาในทางตำราคัมภีร์ก็มีส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบายคือเป็นอัตถกถาเพิ่มเติมจุดนั้นจุดนี้ขึ้นมาในข้อนี้หลายที่ในทุกวันศุกร์ช่วงของนิทานบรรณาข้าพเจ้าก็จะยกประเด็นเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์นี่ขึ้นซะก่อนแล้วก็ตามสาวหาต่อไปว่าจุดที่ท่านมากล่าวลงจบตรงนี้ได้เนี่ยมันปรารภเหตุอะไรมาเงื่อนต้นเดิมเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วทำไมท่านถึงมาบอกสอนจุดนี้จุดนี้ได้เดี๋ยววันนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทมาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่5เรื่องด้วยกันในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินทางเพื่อที่จะไปเทศโปรดให้เขาได้เป็นโสดาบันแต่ว่าด้วยเงื่อนไขทางการครองเรือนวัวหายไปตัวเองก็ต้องไปตามหามาคิดก่อนนะว่าฉันจะไปหาวัวหรือจะไปฟังเทศดีพระพุทธเจ้ามาวันนี้นานๆจะมาทีเอาไปหาวัวก่อนแล้วกันอันนี้คือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยคนนี้เขาจะต้องมีศรัทธาน้อยเป็นแน่เขาจึงเห็นสนใจพระพุทธเจ้าเนี่ยน้อยกว่าเดี๋ยวเราไปดูลำดับเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปเทศสอนอยู่ที่เมืองอารวีก็จะฟังธรรมบทแปลเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งภาคที่6เรื่องที่161พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองอารวีทรงปรารภอุบาสกคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าชิกขจฉาปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขังแปลว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั่นตามความจริงแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความพิสดารคือรายละเอียดในเรื่องนี้มีดังนี้ว่าในวันหนึ่งพระศาสดาประทับนั่งในพระกันทกุฎีในพระเชตวันนั่นแลทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมนุษย์เข็นใจคนหนึ่งในเมืองอารวีทรงทราบความถึงพรามแห่งอุปนิสัยของเขามีภิกษุ500รูปเป็นบริวารได้เสด็จไปสู่เมืองอารวีชาวเมืองอารวีนิมนต์พระศาสดามนุษย์เห็นใจแม่นั้นได้ยินว่า
พระศาสดาเสด็จมาจึงได้ตั้งใจว่าเราจะฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแต่ในวันนั้นเองโคของเขาตัวหนึ่งหนีไปเขามีความคิดว่าเราจะค้นหาโคหรือจะฟังธรรมหนอแลก็มีความคิดว่าเราค้นหาโคต้อนให้เข้าไปสู่ฝูงโคแล้วจึงจะไปฟังธรรมในภายหลังจึงออกจากเรือนแต่เช้าตรู่แม้ชาวเมืองอารวีนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งแล้วนั่งคาดคือประเคนรับบาตรเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนาพระศาสดาได้ทรงนิ่งเสียด้วยหมายพระทัยว่าก็เราอาศัยบุคคลใดมาแล้วตลอดหนทาง30โยชน์บุคคลนั้นเข้าไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาโคก็เมื่อเขามาแล้วนั่นแหละเราจึงจะแสดงธรรมดังนี้ก็คนเข็นใจคนนั้นเห็นโคในกลางวันจึงต้อนฝูงโคแล้วคิดว่าแม้ถ้าของอื่นไม่มีเราจะกระทำกิจสักว่าการถวายบังคมพระศาสดาก็แม้ถูกความหิวบีบคั้นก็ไม่ใส่ใจจะไปเรือนรีบมาสู่สำนักของพระศาสดาโดยเร็วถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งในเวลาที่เขายืนอยู่พระศาสดาตรัสกับผู้ขวนขวายในฐานว่าก็ขออะไรที่เป็นเด่นของภิกษุสงฆ์มีอยู่หรือมีอยู่ทุกอย่างพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเธอจงเลี้ยงดูบุคคลนี้ตอนพระศาสดายังถูกพรตนาผู้ขวนขวายในฐานนั้นจึงให้ชายคนเข็นใจนั้นนั่งในที่ที่พระศาสดาตรัสสั่งนั่นแหละแล้วเลี้ยงดูด้วยข้าวยาคูของควรเคี้ยวและของควรบริโภคโดยเคารพผู้คนผู้นั้นเมื่อบริโภคเสร็จแล้วก็บ้วนปากก็ได้ยินว่าชื่อว่าการจัดการพัดของพระตถาคตย่อมไม่มีในที่อื่นในปิฎกสามเว้นแต่ที่นี่เสียจิตของเขาที่มีความกรนกระวายก็สงบแล้วได้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวเพราะนั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสอนุปุพพีคถาทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแก่เขาในที่สุดแห่งเทศนาเขาตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแม้พระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปมหาชนตามทรงเสด็จพระศาสดาแล้วก็กลับภิกษุทั้งหลายที่ไปกับพระศาสดานั่นแลได้ยกโทษขึ้นว่าผู้มีอายุเท่าไหร่พวกท่านจงดูกรรมของพระศาสดาเถิดกรรมเห็นป่านนี้ย่อมไม่มีในวันทั้งหลายอื่นแต่วันนี้พระศาสดาทรงอาศัยมนุษย์คนหนึ่งรับสั่งให้คนจัดแจงข้าวยาคูเป็นต้นให้แล้วพระศาสดาเสด็จกลับประทับยืนอยู่แล้วเดียวตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อได้ทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเราคิดว่าเรามาสิ้นทางกันดาร30โยชน์เห็นอุปนิสัยของอุบาสกคนนั้นแล้วจึงมาอุบาสกนั้นหิวยิ่งนักลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วเที่ยวไปหาโคในป่าแม้เมื่อเราแสดงธรรมอยู่ก็ไม่อาจบรรลุธรรมได้เพราะความเป็นทุกข์นั้นเกิดจากความหิวเราจึงได้กระทำอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายด้วยชื่อว่าโรคเช่นกับโรคคือความหิวไม่มีดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
บัณฑิตทราบเนื้อความนั้นตามความจริงแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งจบในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของการคลองเรือเนี่ยมันมีมากท่านผู้ฟังบางทีเราถูกบีบคั้นด้วยการกระทำหน้าที่การงานทำไมบางทีมันก็ไม่ได้ไปฟังธรรมตามเวลาที่เหมาะสมสมควรก็ต้องไปหาโคหาวัวตามหาทรัพย์สินของตัวเองซะก่อนแต่ที่จะสำคัญเลยคือว่าเรื่องปากท้องนี่คนที่เขาเป็นบุรุษราชาในเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องรองเรื่องไม่สำคัญในการที่ว่าฉันจะไปกินข้าวก่อนหรือจะไปฟังเทศก่อนเอาหน้าไปฟังเทศก่อนกินข้าวไว้วันหลังนี่อันนี้คือลักษณะที่แสดงถึงความที่เขามีศรัทธามีจิตน้อมมาในทางการฟังธรรมแต่ว่าความหิวความที่ร่างกายมันยังไม่ระงับทำไมบางทีก็จะฟังแต่ไม่เข้าใจถึงเป็นจุดเดียวต้องฟังในเรื่องราวที่เขาบอกเอาไว้นี้ว่าจะไม่มีที่ไหนในพระไตรปิฎกเลยที่เราจะมาเห็นพระพุทธเจ้ามาจัดแจงเรื่องอาหารการกินมีแค่จุดนี้เท่านั้นเพื่อที่จะให้กายของเขาเนี่ยมีความระงับลงจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะได้ให้ฟังธรรมเข้าใจได้ซึ่งธรรมะเนื้อหาที่เขาได้ฟังก็คือเรื่องของอนุบุพพิกถานั่นเองทีนี้ประเด็นที่ภิกษุยกขึ้นพูดคุยกันในที่นี้ก็คือเรื่องการจัดแจงอาหารของพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละทำไมท่านพูดถึงความหิวเนี่ยเป็นโรคโรคเนี่ยคือหมายถึงเป็นความเสียแทงเป็นอุปสรรคพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องราวที่เคยตรัสกับพระเจ้าปสิทธิโกศลพูดถึงความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความหิวใช่ไหมเป็นเครื่องเสียแทงหิวนี่ก็เป็นโรคความไม่หิวไม่มีโรคนี่จึงเป็นการได้อันประเสริฐจะไม่มีโรคไม่หิวได้ก็คือไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นเองจิตใจของคนเราที่น้อมไปในทางการฟังธรรมแล้วก็น้อมไปในการบรรพชาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ฟังเวลาที่น้อมไปในทางการฟังธรรมก็จะหลีกออกจากกามมากขึ้นน้อมไปในทางบรรพชาก็จะทำให้เป็นการหลีกออกจากเรือนเป็นช่องเป็นโอกาสทีนี้ช่องโอกาสตรงนี้เราต้องระมัดระวังในการที่ว่าจะไม่ให้เสื่อมมีช่องโอกาสในการที่จะหลีกเล่นแล้วถ้าไม่ได้ทำความหลีกเล่นให้ดีก็จะเสื่อมไปได้เรื่องที่สองนี้จะได้ให้ฟังเรื่องของพ่อแม่ลูกในครอบครัวหนึ่งสามคนที่ว่าลูกเนี่ยก็มีจิตน้อมไปในทางบรรพชาออกจากเรือนพอบวชออกไปแล้วพ่อแม่ก็บวชตามด้วยอยู่สามคนแต่ว่าเป็นบรรพชิตแล้วกลับคลุกคลีกันตรงนี้จึงเป็นจุดให้เสื่อมได้เรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องของบรรพชิตที่เป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วมาบวชได้ตรัสไว้ถึงการที่จะต้องมาสมาคมการที่จะต้องมามีการสื่อสารมีการที่จะประกอบไว้กับในเรื่องใดๆต้องมีความระมัดระวังให้ดีธรรมบทแปลเรื่องบรรพชิตสามรูปภาคที่6เรื่องที่165พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภบรรพชิตสามรูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอโยเคยุญชมัตตานังโยคัสมินจะอโยชนังเป็นต้นได้ยินว่ามารดาบิดาในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้มีบุตรน้อยคนเดียวเท่านั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจวันหนึ่ง
บุตรน้อยนั้นได้ฟังธรรมกถาของพวกภิกษุที่นิมนต์มาในเรือนทำการอนุโมทนาอยู่กุลบุตรนั้นอยากจะบวชจึงขอบวชกับมารดาบิดามารดาบิดาไม่อนุญาตครั้นนั้นเขาจึงได้มีความคิดขึ้นว่าเมื่อมารดาบิดาไม่เห็นนั่นแลเราจะออกไปข้างนอกแล้วบวชเสียต่อมาบิดาของเขาเมื่อจะออกไปข้างนอกได้มอบหมายกับมารดาไว้ว่าหล่อนพึงรักษาบุตรน้อยคนนี้มารดาเมื่อจะออกไปข้างนอกก็มอบหมายกับบิดาเช่นนั้นเหมือนกันภายหลังวันหนึ่งเมื่อบิดาของเขาไปข้างนอกมารดาตั้งใจว่าจะรักษาบุตรจึงพิงบานประตูข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเอาเท้าทั้งสองยันไว้แล้วนั่งลงที่แผ่นดินปันได้อยู่กุลบุตรนั้นมีความคิดว่าเราจะลวงมารดานี้แล้วหนีไปดังนี้แล้วจึงได้กล่าวขึ้นว่าแม่จ๋าหลีกทางฉันหน่อยก่อนเถิดฉันจะถ่ายอุจจาระครั้นมารดานั้นหดเท้าแล้วก็ออกไปสู่วิหารโดยเร็วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายก้อนบ่อนว่าท่านผู้เจริญขอท่านบวชให้ผมเถิดแล้วได้บรรพชาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นลำดับนั้นบิดาของเขากลับมาแล้วถามมารดาว่าลูกของเราไปไหนมารดาโอ้นายเมื่อตะกี้อยู่ที่นี่เลยบิดานั้นก็ค้นหาโดยรอบดูเพื่อรู้ว่าบุตรของเราอยู่ที่ไหนหนอไม่เห็นเขาแล้วมีความคิดว่าลูกของเราคงจะไปวิหารจึงไปสู่วิหารแล้วเห็นบุตรชายของตนบวชก็คร่ำครวญร้องไห้แล้วกล่าวว่าพ่อทำไมเจ้าจึงทำให้เราพินาศดังนี้แล้วก็มีความคิดว่าก็เมื่อบุตรของเราบวชแล้วบัดนี้เราจะทำอะไรในเรือนหนังนี้แล้วตนเองก็บวชในสำนักของภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นมารดาของเขามีความคิดว่าทำไมหนอลูกและผัวของเราจึงชักช้าอยู่จะไปวิหารบวชเสียแล้วกระมังก็พยายามค้นหาทั่วบริเวณโดยรอบก็พลางไปวิหารเห็นชนทั้งสองนั้นบวชแล้วตนเองจึงคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยเรือนของเราในการแห่งชนทั้งสองนี้บวชแล้วแม้ตัวเธอเองก็ไปสู่สำนักภิกษุณีบวชแล้วเหมือนกันชนทั้งสามนั้นแม้บวชแล้วอย่างนี้ก็ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้นั่งสนทนาร่วมกันทีเดียวปล่อยวันให้ล่วงไปทั้งในวิหารทั้งในสำนักภิกษุณีเหตุนั้นทั้งพวกภิกษุทั้งพวกภิกษุณีจึงเป็นอันถูกเบียดเบียนแล้วต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายกราบทูลการกระทำของชนทั้งสามนั้นแก่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้เรียกชนทั้งสามนั้นมาแล้วตรัสถามว่าได้ยินว่าพวกเธอทำอย่างนั้นจริงหรือก็นั้นจริงพระเจ้าข้าทำไมพวกเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะว่านั่นไม่ใช่ความเพียรของพวกบรรพชิตก็แต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้ก็ชื่อว่าการทำอย่างนั้นจำเดิมแต่การแห่งตนบวชแล้วไม่ควรเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์โดยแท้เหตุนั้นการทำบรรดาสัตว์และสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักย่อมไม่ควรดังนี้แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบ
และไม่ประกอบไว้ในสิ่งอันควรประกอบและเสียแล้วซึ่งประโยชน์หรือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักย่อมทะเยอทะยานต่อบุคคลผู้ตามประกอบตนบุคคลอย่าสมาคมกับสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักและอันไม่เป็นที่รักในการไหนๆเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเหล่านี้เป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นบุคคลไม่พึงกระทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นการต่ำทรามกิเลสเครื่องร้ายรัดทั้งหลายย่อมไม่มีแก่เหล่าบุคคลผู้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักบาลีว่าอโยเคยุนชะมัตตานังโยคัสมินชะอโยชนังอัตถังหิตวาปิยคาหีปิเหตัตตานุโยคีนังมาปิเยหิสมาคันชิอปิเยหิกุทาชนังปิยานังอทัสสะนังทุกขังอปิยานัญจะทัสสะนังตัสมาปิยังนะกะยิราทะปิยาปาโยหิปาปะโกคันธาเตสังนะวิชันติเยสังนัตติปิยาปิยังในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นฝ่ายชนทั้งสามนั้นคิดว่าพวกเราไม่อาจอยู่พรากกันได้ดังนี้แล้วจึงได้สึกไปสู่เรือนตามเดิมดังนี้แหละเรื่องบรรพชิตสามรูปจบในพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสปรารภบรรพชิตทั้งสามรูปที่ในสุดท้ายแล้วเขาก็สึกไปครองเรือนเหมือนเดิมเนี่ยจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่เราจะมาสมาคมติดต่อสื่อสารหรือว่าทำการปรุงแต่งอะไรถ้าเราหลีกออกจากเรือนมีความสงัดหลีกเล่นอยู่แล้วอันนี้ต้องระวังในการที่จะกลับไปหาสิ่งนั้นอีกซึ่งนี้แสดงถึงความที่เจ้าราคะตัณหามันเหนียวความยึดถือเนี่ยมันยืดโยงรัดรึงไปหมดขณะคิดว่าหลุดออกมาแล้วก็ยังกลับไปหาอยู่ได้อย่างไรก็ตามทุกฝั่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนล่ะเราพูดถึงมีนิพพานเป็นที่สุดจบใช่ไหมล่ะแต่ว่าในระหว่างทางมันก็ยังมีจุดอีกหลายจุดที่เราทำความดีได้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้นิพพานในฉันยังไม่หวังไม่ได้หรอกทำไมเป็นไรเพราะมีจุดที่เราสามารถทำได้หวังได้แล้วจุดที่เราทำได้หวังได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องใช้เงินทองมากมายต้องทุ่มเทแลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้ออันนั้นก็คือแบบว่าถ้าเราจะเอาถึงที่สุดอ่ะมันก็ได้ถึงที่สุดแบบนั้นแต่ถ้าเรายังไม่ได้ถึงที่สุดทำนิดๆหน่อยๆก็ยังได้ผลระหว่างเรื่องที่สามนี้เป็นเรื่องของท่านพระมหาโมกขลานะที่ได้ขึ้นไปบนเทวโลกบนสวรรค์แล้วก็สอบถามถึงความที่เทพธิดาเทพบุตรเหล่านั้นเหล่านี้ทำไมถึงมีวิมานมีสมบัติที่เป็นทิพย์ต่างๆมากมายปรารภกรรมเพียงนิดหน่อยที่ได้ทำดีไว้ในคราวเป็นมนุษย์แล้วก็ยังสามารถที่จะให้ผลถึงความไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ได้นี่คือเบื้องต้นนิดหน่อยทำดีก็ยังได้ต่อไปดีมากขึ้นก็มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้เรื่องที่สามนี้คือเรื่องคำถามของท่านพระมหาโมกขลานะธรรมบทแปลเรื่องปัญหาของพระโมกขลานะเถระภาคที่6เรื่องที่177พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปัญหาของพระมหาโมกขลานะเถระ
ตรัสพระธรรมเทศนานิว่าสัจจังพระเนนะกุจเชยะทัชชาอัปปสมิยาจิโตเอเตหิตีหิตาเนหิกัจเชเทวานะสันติเกก็ในรายละเอียดเรื่องนี้มีดังนี้ว่าสมัยหนึ่งพระเถระไปจาริกในเทวโลกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มากตนหนึ่งเทพธิดาตนนั้นจึงได้ออกมาไหว้ท่านพระมหาโมกขลานะท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้พูดอย่างนี้กับเทพธิดาตนนั้นว่าเทพธิดาสมบัติของท่านมากมายท่านได้เพราะทำกรรมอะไรท่านอย่าถามดิฉันเลยเจ้าข้าก็ในยะว่าเทพธิดาละอายอยู่ด้วยคำอันเล็กน้อยของตนจึงได้พูดอย่างนี้ขอท่านจงบอกเถิดเทพธิดาท่านผู้เจริญทานดิฉันก็ไม่ได้ถวายการบูชาดิฉันก็ไม่ได้ทำพระธรรมดิฉันก็ไม่ได้ฟังเพียงรักษาคำสัตย์อย่างเดียวพระเถระก็ได้ไปยังประตูวิมานแม้อื่นถามเทพธิดาองค์อื่นผู้มาแล้วมาแล้วถึงเมื่อเทพธิดาเหล่านั้นไม่อาจเพื่อจะกลบเกลื่อนปกปิดพระเถระได้อย่างนั้นนั่นแหละเทพธิดาองค์หนึ่งจึงพูดก่อนว่าท่านผู้เจริญบรรดาบุญกรรมมีทานเป็นต้นชื่อว่าบุญกรรมนั้นที่ฉันทำแล้วไม่มีแต่ในการของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะดิฉันเป็นทาสีของคนอื่นนายของดิฉันดุร้ายหยาบคายเหลือเกินย่อมเอาไม้บ้างท่อนฟืนบ้างที่ตัวเองพลันช่วยได้ตีที่ศีรษะดิฉันนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็นึกติตัวเองเท่านั้นว่านายของเจ้านี่เป็นใหญ่เพื่อทำให้เจ้าเสียโฉมก็ได้เพื่อจะตัดอวัยวะมีจมูกเป็นต้นของเจ้าก็ได้เจ้าอย่าโกรธเลยดังนี้แล้วก็ไม่ทำความโกรธด้วยเหตุนั้นดิฉันจึงได้สมบัตินี้เทพธิดาองค์อื่นต่างก็บอกทานอันเล็กน้อยอันตนทำแล้วโดยนัยยะเป็นต้นว่าท่านผู้เจริญดิฉันรักษาไร่อ้อยได้ถวายอ้อยลำหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันถวายมะพร้าวผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายฟักทองผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายผลลิ้นจี่ผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายเง่ามันกำมือหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายสะเดากำมือหนึ่งดังนี้แล้วก็บอกว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกดิฉันจึงได้สมบัตินี้ตอนกล่าวคำสัตย์เท่านั้นก็ไปสวรรค์ได้พระเถระฟังคำที่เทพธิดาเหล่านั้นทำแล้วจึงลงจากสวรรค์เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลอาจหรือไม่หนอแลเพื่อจะได้ทิพยสมบัติด้วยเหตุเพียงกล่าวคำสัตย์เพียงดับความโกรธเพียงถวายทานมีผลมะพร้าวเป็นต้นอันเล็กน้อยเหลือเกินพระศาสดาโมกขลานะเพราะเหตุไรเธอจึงถามเราก็พวกเทพธิดาบอกเนื้อความนี้แก่เธอแล้วไม่ใช่หรือเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าบุคคลเห็นจะได้ทิพยสมบัติด้วยกรรมมีประมาณเท่านั้นโมกขลานะบุคคลกล่าวเพียงคำสัตย์ก็ดีและเพียงความโกรธก็ดีถวายทานเพียงเล็กน้อยก็ดีย่อมไปเที่ยวโลกได้แท้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธถึงถูกเขาขอน้อยก็พึงให้
บุคคลพึงไปในสำนักของเทวดาทั้งหลายด้วยฐานะสามนั่นแหละบาลีว่าสัจจังพระเนนะกุจเชยะทัชชาอัปปัสมิยาจิโนเอเตหิติหิตาเนนิคัจเชเทวานะสันติเกในการจบเทศนาจนเป็นนั้นมากบรรลุอริยผลทั้งหลายนี้โสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องปัญหาของพระโมคคัลลานะเถระ

ประทับอยู่ที่เขาคิจกูฏทรงปรารภทาสีของเศรษฐีกรุงราชคฤห์เธอชื่อว่านางปุณณาตรัสพระธรรมเทศนานิว่าสัทธาชาคระมานานังอโหรัตตานุสิกินังนิพพานังอธิมุตตานังอัถังขัจฉันติอาสวาก็ดังได้สดับมาในวันหนึ่งเศรษฐีได้ให้ข้าวเปลือกเป็นอันมากแก่นางปุณณาเพื่อประโยชน์แก่การซ้อมนางตามประทีปในกลางคืนซ้อมข้าวเปลือกอยู่มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อจึงได้ไปยืนตากลมอยู่หน้าภายนอกเพื่อต้องการพักผ่อนก็ในสมัยนั้นท่านพระทัพพมัลลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเพื่อภิกษุทั้งหลายท่านยังนิ้วมือให้สว่างเพื่อภิกษุทั้งหลายผู้ฟังธรรมะแล้วไปสู่เสนาสนะของตนของตนเดินวิทย์ภิกษุทั้งหลายผู้ไปข้างหน้าข้างหน้าเพื่อประโยชน์แก่การแสดงทางนางปุณณะเห็นภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนภูเขาด้วยแสงสว่างนั้นจึงคิดว่าเราถูกทุกข์ของตัวเบียดเบียนจึงไม่เข้าถึงความหลับในเวลาแม้นี้ก่อนก็เพราะเหตุไรท่านผู้เจริญทั้งหลายจึงไม่หลับแต่นี้แล้วก็ทำความเข้าใจเอาเองว่าความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปัตวะอันตรายมันเป็นเหตุเพราะงูจะมีในที่นั้นเป็นแน่ในเวลาเช้าเธอจึงหยิบรำชุบน้ำให้ชุ่มแล้วทำขนมบนฝ่ามือปิ้งที่ฐานเพลิงห่อไว้ในชายพกคิดว่าเราจะกินขนมตามทางที่ไปสู่ท่าน้ำจึงถือหม้อเดินบ่ายหน้าไปยังท่าน้ำแม้พระศาสดาก็เสด็จดำเนินไปทางนั้นเหมือนกันเพื่อเข้าไปในหมู่บ้านนางเห็นพระศาสดาแล้วมีความคิดว่าในวันอื่นๆถึงเมื่อเราพบพระศาสดาทายาธรรมของเราก็ไม่มีหรือเมื่อเรามีทายาธรรมเราก็ไม่ได้พบพระศาสดาก็แต่ในบัดนี้ทายาธรรมของเราก็มีทั้งพระศาสดาก็ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงคิดว่าทานของเราเศร้าหมองหรือประณีตแล้วพึงรับใช้เราจะพึงถวายขนมนี้ดังนี้แล้วเธอจึงวางหม้อน้ำไว้ณส่วนข้างหนึ่งถวายบังคมพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงรับทานอันเศร้าหมองนี้ทำการสงเคราะห์แก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอนุเทระแล้วทรงน้อมบาทอันเท้ามหาราชถวายไว้อันพระอนุเทระนำออกถวายพระองค์ได้รับขนมแม้นางปุณณทาสีวางขนมนั้นลงในบาทของพระศาสดาแล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์กราบทูลว่าขอธรรมะที่พระองค์ทรงเห็นแล้วนั่นแหละจงสำเร็จแก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาประทับยืนอยู่นั่นแหละได้ทรงกระทำอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นตอนพระศาสดาเสวยขนมของนางปุณณาแม่นางปุณณาก็มีความคิดว่าพระศาสดาทรงทำการสงเคราะห์แก่เรารับขนมก็จริงถึงกระนั้นพระองค์ก็คงไม่ได้เสวยขนมนั้นคงประทานให้แก่กาหรือสุนัขข้างหน้าแล้วเสด็จไปยังพระราชมณฑลของพระราชาหรือเรือนของมหาอมาตย์แล้วจะเสวยโภชนะอันประณีตแน่แท้แม้พระศาสดาก็ได้ทรงดำริว่านางปุณณานั่นคิดอย่างไรเนาะ
ได้ทรงทราบบารัต

จิตของนางแล้วจึงทอดพระเนตรดูพระอานนท์แล้วทรงแสดงอาการที่จะประทับนั่งพระอานนท์ได้ปูลาดจีวรถวายพระศาสดาได้ประทับนั่งทำภัตตกิจณภายนอกพระนครนั่นเองก็เทพยดาในท้องแห่งจักรวาลทั้งสิ้นบีบโอชารสอันสมควรแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เหมือนรวงพึ่งแล้วใส่ลงในขนมนั้นส่วนนางปุณาได้ยืนแลดูอยู่ในเวลาเสร็จภัตตกิจพระเถระได้ถวายน้ำพระศาสดาทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้วตรัสเรียกนางปุณามาแล้วถามว่าปุณาเพราะเหตุไรเธอจึงดูหมิ่นสาวกทั้งหลายของเราหม่อมฉันไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าค่ะปุณาก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าแลดูสาวกทั้งหลายของเราแล้วคิดอย่างไรหม่อมฉันคิดเท่านี้ว่าเราไม่ถึงความหลับก็เพราะอุปทวะอันตรายคือทุกนี้ก่อนส่วนท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่เข้าถึงความหลับเพื่ออะไรกันความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปทวะอันตรายพระองค์มูจะมีเป็นแน่พระเจ้าข้าตอนสาวกของพระพุทธเจ้าตื่นอยู่เสมอพระศาสดาทรงสดับคำของนางปุณานั้นแล้วจึงตรัสว่าปุณาเจ้าไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกข์ของตัวก่อนส่วนสาวกทั้งหลายของเราไม่หลับเพราะความเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งทำอันเป็นเครื่องเตือนอยู่ทุกเมื่อดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอาสวะทั้งหลายของผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อมีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้บาลีว่าสัทธาชาคระมานานังอโหรัตตานุสิกินังนิพพานังอธิมุตตานังอัตถังคัจฉันติอาสวะก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอโหรัตตานุสิกินังแปลว่ามีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนได้แก่ศึกษาไตรสิกขาอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคำว่านิพพานังอธิมุตตานังแปลว่าน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานได้แก่ผู้มีอัธยาศัยในพระนิพพานคำว่าอัตถังคัจฉันติแปลว่าย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้หมายความว่าอาสวะทั้งหลายแม้ทั้งปวงของผู้เห็นป่านนั้นย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้คือความสิ้นสูญได้แก่ความไม่มีในการจบเทศนานางปุณณายืนอยู่ตามเดิมนั่นแลดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วตอนภิกษุพากันสรรเสริญพระศาสดาพระศาสดาครั้นทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งที่เตาถ่านซึ่งทำด้วยรำแล้วได้เสด็จกลับวิหารภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งซึ่งทำด้วยรำอันนางปุณณาถวายทรงทำกรรมที่ทำได้แล้วโดยยากพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรหนอแลดูเรื่องชื่อนี้พระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนเราก็บริโภครำที่นางปุณณานี้ให้แล้วเหมือนกันเราได้ทรงนำอดีตนิทานตรัส
กุณฑกะสินทะวะโปตกะชาดกในรายละเอียดดังนี้ว่าพระโพธิสัตว์เมื่อจะทดลองถามลูกม้าสินทบนั้นจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งขึ้นว่าเจ้ากินหญ้าอันเป็นเดนเจ้ากินข้าวตังและรำจนโตมาถึงในบัดนี้นี้เป็นอาหารเดิมของเจ้าเพราะเหตุไรบัดนี้เจ้าถึงไม่กินลูกม้าสินทบฟังดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวสองคาถาว่าในที่ใดชนทั้งหลายไม่รู้จักสัตว์ผู้ควรเลี้ยงโดยชาติหรือโดยวินัยท่านมหาพราหมณ์ก็ในที่นั้นมีข้าวตังและรำเป็นอันมากส่วนท่านแลย่อมรู้จักข้าพเจ้าดีว่าม้าเช่นใดนี้เป็นม้าสูงสุดข้าพเจ้ารู้อยู่อาศัยท่านผู้รู้จึงไม่กินรำของท่านดังนี้แหละเรื่องนางปุณณธาสีจบจุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวนี้ก็คือว่าบางคนนี่คิดว่าฉันเนี่ยจะต้องแบบผูกหวยก่อนขายที่ก่อนหรือว่าขายบ้านให้ได้ก่อนหรือได้โครงการนี้ก่อนแล้วฉันถึงจะทำบุญได้นี่ทำบุญด้วยการให้ทานนี่นะคือเรามีน้อยเราก็ทำน้อยได้ท่านผู้ฟังคือพูดถึงกรณีนางบุญนาเนี่ยบางทีคนเข็นใจเนี่ยจนจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆนะไม่มีอะไรที่ว่าถ้าเจอเนื้อนาแล้วจะให้เนี่ยโอ้ยบางทีไม่มีอะไรจะให้เอายกมือขึ้นพนมได้แค่นี้แต่วันนั้นเนี่ยนางยังมีรำข้าวที่เป็นขนมที่ตัวเองทำเอาไว้กินตอนกลางวันคือเขาอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมต้องฟังว่าขนมเนี่ยมันจะมีรสชาติที่หยาบแล้วก็ด้วยความที่ปิ้งบนเตาเนี่ยมันก็ควบคุมไฟควบคุมเนื้อภูมิได้ไม่ดีเต็มที่บางจุดก็จะยังไม่สุกพอดีบางจุดก็จะไหม้เกินไปนี่คือทำไว้กินเองแต่เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงถวายขนมนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นของที่ไม่ได้ละเอียดประณีตแต่พระพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่มีความอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามท่านก็จึงรับไว้รู้อัธยาศัยของนางแล้วท่านก็จึงฉันให้ดูแล้วก็จึงได้กล่าวธรรมบทนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความตื่นหรือความหลับในเรื่องการทำความเพียรระวังสองอย่างที่มันทำได้ยากอย่างแรกก็คือการคลองเรือนเราจะต้องทำมาหากินอยู่ดึกดื่นหาปัจจัยสี่นั่นนี่อันนี้ก็ทำได้ยากบางทีก็ต้องนอนดึกดื่นทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนกรณีของนางปุณณธาสีหรือความเพียรอย่างที่สองคือความเพียรที่กระทำเพื่อที่จะละความยึดถือกระทำเพื่อที่จะคลายความกำหนัดยินดีละกิเลสออกไปให้หมดความเพียรอย่างที่สองนั้นเป็นความเพียรที่ทำได้ยากเหมือนกันแล้วก็ดีกว่าความเพียรอย่างแรกด้วยความเพียรอย่างแรกก็ทำได้ยากแต่ว่ามันจะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอยู่ความเพียรอย่างที่สองก็ทำได้ยากยินดีได้ยากแล้วมีผลดีต่อไปให้หลุดพ้นออกจากวัฏฏะสงสารนี้ได้เรื่องที่ห้านี่ก็ปรารภภิกษุที่มาทำความเพียรอย่างที่สองนี่แหละต้องการจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่านางปุณณะทำความเพียรอย่างแรกภิกษุชาวเมืองวัชชีนี้ทำความเพียรอย่างที่สองพระพุทธเจ้าแสดงทุกห้าอย่างเอาไว้เรื่องของภิกษุวัชชีบุตรรูปหนึ่งธรรมบทแปลเรื่องภิกษุวัชชีบุตรภาคที่7เรื่องที่219พระศาสดาเมื่อประทับอาศัยกรุงไผ่สาลีประทับอยู่ณป่ามหาวันทรงปรารภภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชีรูปหนึ่งที่พระธรรมสังฆกาจารย์กล่าวถึงว่าภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชีรูปหนึ่งอยู่ในราป่าแห่งหนึ่งใกล้เมืองไผ่สาลีได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปัป
พัชชังทุระภิระมังทุราวาสาคาราทุขาทุกโขสมานะสังวาโสทุกขานุปติตตัทธคูตัสมานะจันทคูสิยานะจะทุกขานุปติโตสิยาว่าในสมัยนั้นแลในกรุงไผ่สาลีมีการเล่นมหรสพตลอดคืนยันรุ่งเพราะนั้นแลภิกษุนั้นได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีที่เขาตีและประโคมร่ำครวญอยู่กล่าวคาถานี้ขึ้นในเวลานั้นว่าเราผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าในราตรีเช่นนี้บัดนี้ใครเล่าเหลือกว่าพวกเราได้ยินว่าภิกษุนั้นเป็นราชโอรสในแคว้นวัดชีสละราชสมบัติที่ตกทอดมาถึงตามลำดับออกบวชก็เมื่อทั่วเมืองไผ่สาลีถูกประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับมีธงชัยและธงผืนผ้าเป็นต้นต่อเนื่องกันจนถึงชั้นจาตุมมหาราชครั้นวันเล่นมหรสพกำลังดำเนินไปตลอดคืนยันรุ่งในวันเพ็ญเป็นที่ดอกโกมุตบานท่านได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีมีกลองเป็นต้นที่เขาตีและเสียงดนตรีมีพิณเป็นต้นที่เขาประโคมเมื่อพระราชา 7,707 พระองค์พร้อมข้าราชบริพารมีอุปราชและเสนาบดีเป็นจำนวนเท่ากันซึ่งอยู่ในกรุงไผ่สาลีประดับประดาแล้วออกไปสู่ถนนเพื่อเล่นมหรสพภิกษุนั้นเดินจงกรมอยู่ที่ทางจงกรมใหญ่ยาวประมาณ60ศอกและเห็นดวงจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าจึงหยุดยืนพิงแผ่นกระดานณปลายที่จงกรมมองเห็นตัวเองเป็นเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าเพราะปราศจากผ้าโพกเสียรและเครื่องประดับรำพึงว่าคนอื่นที่เลวกว่าเรามีอยู่หรือไม่หนอดังนี้แล้วก็ตามปกติท่านประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นแต่ในขณะนั้นถูกความไม่ยินดีอย่างยิ่งบีบคั้นจึงได้กล่าวอย่างนี้ท่านได้ยินคาถานี้ซึ่งเทวดาผู้สิงอยู่ในไพรสนนั้นกล่าวด้วยความประสงค์ว่าเราจะให้ภิกษุนี้สังเวชคาถาของเทวดานั้นว่าท่านผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าชนเป็นมากกระยิ่มต่อท่านอยู่ราวกับพวกสัตว์นรกกระยิ่มต่อผู้คนผู้ไปสวรรค์ฉะนั้นเดี๋ยววันรุ่งขึ้นภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ตอนพระศาสดาแสดงทุกห้าอย่างพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วประสงค์จะตรัสบอกว่าคารวะเป็นทุกข์จึงตรัสพระคาถานี้สรุปทุกข์ไว้ห้าอย่างดังนี้ว่าการบวชเป็นของยากการยินดีในธรรมปฏิบัติก็เป็นของยากเรือนที่ปกครองไม่ดีก่อให้เกิดทุกข์การอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันไม่เกรงใจกันก็เป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลก็ถูกทุกข์ติดตามเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลและไม่ควรให้ทุกข์ติดตามบาลีว่าทุปปัพพัชชังทุระภิระมังทุราวาสาคาราทุขาทุกโขสมานะสังวาโสทุกขานุปฏิทัทธกูตัสมานะจัทธกูสิยานะจะทุกขานุปฏิโตสิยาในเวลาจบเทศนาภิกษุนั้นเบื่อหน่ายในทุกที่พระองค์ตรัสในฐานะห้านี้แล้ว
ทำลายสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำ5อันเป็นส่วนเบื้องสูง5ดำรงอยู่ในพระอรหันต์แล้วแลเรื่องภิกษุปัจฉีบุตรจบในการประพฤติพรหมจรรย์ดูฝังเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ว่าถ้าทำได้แล้วผลออกมานี่โอ้จะเป็นชนิดที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าเพราะว่ามันจะไม่มีทุกข์ที่จะติดตามมาภายหลังแต่ครองเรือนบางทีจัดแจงการงานอย่างดีอย่างไรก็ตามจนกระทั่งชาตินี้ไม่มีปัญหาอะไรชาติต่อไปได้ไปเกิดบนสวรรค์แต่ก็ยังมีโทษที่ติดตามมาของความที่ต้องอยู่ในภพในความเปลี่ยนประเภทที่สองที่ว่าทำได้ยากนั้นจึงเลิศจึงประเสริฐกว่าฝากไว้ท่านฟังใน5เรื่องราวในสัปดาห์นี้ช่วงของนิทานพรรณนาไม่ได้ฟังกันแล้วถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฟังเรื่องราวที่เป็นชาดกหรือธรรมบทในจุดใดจุดหนึ่งสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังช่วงของนิทานพรรณนาได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าในทุกวันศุกร์หรือว่าติดตามรับฟังในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลภัณฑ์

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีดิจิทัลคอนเทนต์รับเงินคืนสูงสุดร้อยละ20จูงใจนักลงทุนต่างชาติน
8: างสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยหรือ Thailand Pavilion ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ณหมู่บ้านนานาชาติเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในปีนี้ภาพยนตร์ของไทย2เรื่องได้รับคัดเลือกเข้าฉายในเทศกาลได้แก่เรื่องก้าวสู่สวรรค์และเรื่องหาอะไรถือเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชนำโครงการภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือก3โครงการมานำเสนอแนวคิดและศักยภาพของผลงานต่อนักลงทุนผู้ร่วมผลิตโดยมีผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนและจัดกิจกรรมร่วมกับสื่อชั้นนำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงระดับโลกนำเสนอภาพยนตร์ไทยที่มีความโดดเด่น5เรื่องเพื่อขยายตลาดขณะเดียวกันยังนำผู้ประกอบการไทย15บริษัทเข้าร่วมตลาดภาพยนตร์เพื่อจัดแสดงผลงานและเจรจาธุรกิจพร้อมนำเสนอมาตรการภาษีให้แก่บริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยรับเงินคืนสูงสุดร้อยละ20เพื่อจูงใจเข้ามาลงทุนในไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเตือนข่าวปลอมหาคนทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงานสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชน
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมเมื่อวันที่12พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องตรวจสอบกว่า 2,800 ข้อความในจำนวนนี้มีข่าวปลอมที่เผยแพร่มากสุดคือเรื่องเพจพัชรินทร์วิชัยโพสต์หาคนไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงาน รองลงมาคือเรื่องธนาคารกรุงไทยร่วมกับ TTB เปิดสินเชื่อเคลียร์หนี้ผ่าน TikTok ข่าวปิดเบือนเรื่องอาการคันบริเวณเท้าผิวแห้งปวดแผลหายช้าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปรวมถึงข่าวปลอมเรื่องทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธสงครามเข้ามาในพื้นที่ไทยบริเวณช่องดารากาใกล้กับช่องสงำอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบกับกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานดังกล่าวพบว่าเป็นข้อมูลเท็จเนื่องจากผู้ประกาศรับสมัครงานไม่ได้ยื่นขอเอกสารอนุญาตจัดหางานต่างประเทศต่อกรมการจัดหางานตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดจึงขอแจ้งเตือนประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงวางมาตรการเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าช่วงฤดูฝนแนะนำประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย
10: นายทัศเทพวันวิจิตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าเปิดเผยว่า MEA ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในระยะนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเน้นย้ำให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยทางไฟฟ้าพร้อมมอบแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบความแข็งแรงของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากพบจุดชำรุดควรดำเนินการแก้ไขทันทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังจนถึงระดับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้รีบตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านทันทีเพื่อป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเราพบกันวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะดิฉันชนันท์แก้วกล่ำค่ะวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังกับข่าวยามเช้าอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณพฤฒแก้วพิบูลนะจะเข้ามาในรายการข่าวยามเช้าแล้วก็นำเสนอข่าวที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับในเรื่องของอากาศนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้ได้มีการเรื่องของการประกาศเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนในปี2569ทางด้านของดร.สุกัญญานียะวิชาญนะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ได้มีการแถลงกันในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประจำปี2569และมีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ก็คือวันนี้หลังจากมีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยานั้นเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของทางประเทศไทยประกอบกับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า160ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกโดยฤดูฝนของทางประเทศไทยตอนบนนั้นจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนทางภาคใต้ฝั่งตอนออกนั้นจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมสำหรับภาพรวมฤดูฝนปีนี้คาดว่าปริมาณฝนรวมของประเทศไทยจะน้อยกว่าปี2568และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10โดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและตกหนักต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางแห่งจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมและปริมาณฝนจะกระจายตัวของฝนอาจลดลงทำให้ในหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกที่ทิ้งช่วงโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกอย่างหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังในทางด้านของฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่แม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีค่ะจะมีแนวโน้มที่น้อยกว่าปกติแต่ยังคงต้องระวังฝนตกหนักเป็นระยะจากอิทธิพลของมรสุมหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรได้ในหลายพื้นที่ส่วนแนวโน้มของพายุในเขตหมุนเขตร้อนในปีนี้นะครับพายุหมุนในเขตร้อนในปีนี้คาดว่าจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกโดยมีแนวโน้มการเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะคะเอาวันนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ15พฤษภาคม2569ทางภาคของการเกษตรนะคะก็ให้ดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยรวมถึงในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะคะในตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศบอกไปสำหรับในวันนี้15พฤษภาคม2569มีข่าวสารที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายเรื่องราวเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้กันค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการนำเสนอค่ะในเรื่องของการลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่148/2569ในเรื่องของการแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่รัฐบาลค่ะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2568-2570โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนเพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน อันเป็นภาวะแวดล้อมนะคะที่เอื้อต่อการลดเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: อาศัยอำนาจตามมาตราที่11วรรค6วงเล็บ6และวงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายธนัทสุวรรณานนท์เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งนี้ค่ะให้หัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงตามนโยบายแนวทางหรือมาตรการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีกำหนดค่ะ 2. ประเมินและวิเคราะห์ท่าทีและทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งขอเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตกลงในเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. ประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในการกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือบุคคลในต่างประเทศ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานตลอดจนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือมอบหมายบุคคลได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบ 5. รายงานผลปฏิบัติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม 6. ค่ะดำเนินการตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมายนอกจากนี้ค่ะยังให้ทางสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และประกอบกำลังปฏิบัติการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทั้งนี้ให้ส่งราชการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวอย่างทันท่วงทีตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอาจร้องขอต่อส่วนราชการเพื่อจัดส่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการไปช่วยปฏิบัติงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติแล้วแต่กรณีและจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลาบางเวลาหรือนอกเวลาก็ได้นะคะทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ครับเป็นการแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและถ้าพูดถึงในข่าวแรกที่นำเสนอไปว่าวันนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ฝนในช่วงเช้านี้พื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตกกันชุ่มฉ่ำเลยนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยนะฮะฝนตกถนนลื่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับและเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของหัวหน้าคณะในการพูดคุยชายแดนใต้ครับมีข่าวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะฮะหรือว่าสถานการณ์ชายแดนนำเสนอกันในเช้านี้หนึ่งเรื่องนะครับโดยครับสำหรับเมื่อวานครับวันที่14พฤษภาคมนะครับมีแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่2ครับเปิดเผยว่ามีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชานั้นได้ยิง M79 จำนวน2นัดในพื้นที่ของห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษว่าเบื้องต้นครับเสียงดังกล่าวนั้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนและกองทัพภาคที่2นั้นมีมาตรการป้องกันฐานในเวลากลางคืนโดยจำกัดการนำกำลังพลออกลาดตระเวนตรวจสอบนอกฐานเพื่อรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้ครับภายหลังเกิดเหตุนั้นได้รับรายงานจากกำลังพลทุกฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าทุกนายปลอดภัยดีและไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดครับโดยข้อมูลล่าสุดนะฮะเมื่อประมาณสักเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับก็ทางกองทัพภาคที่2ครับมีการชี้แจงนะครับว่าที่ฐานตามาเรีย1นั้นได้ยินเสียงคล้ายระเบิดกลางป่าผู้บังคับบัญชาทั้ง2ฝ่ายมีการพูดคุยกันนะครับยืนยันนะครับว่าไม่มีการยิงปะทะขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับก็เป็นเสียงในเวลาประมาณสัก 6:25 คือเย็นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นนะครับไม่ได้เป็นการยิงปะทะกันก็ขอให้ประชาชนนั้นยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับจากเรื่องของที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของสถานการณ์ชายแดนครับไปดูกันที่อีกหนึ่งข่าวละกันที่เมื่อวานแชร์กันเยอะมากแต่จะบอกว่าเป็นข่าวปลอมก่อนนะครับโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกชี้แจงครับกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าครม.เนี่ย กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเมื่อวานเนี่ยในไลน์ผมมีการส่งมาประมาณ3ครั้งนะฮะผมก็เลยไปเช็คกับทางทีมงานแล้วก็เช็คกับทางเพจด้วยนะครับก็มีการบอกว่าครม.มีการเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษครับส่งผลให้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นจะมีวันหยุดยาวและเดือนกรกฎาคมจะมีวันหยุดยาวครับที่มีการแชร์กันเมื่อวานก็คือว่าจะมีการประกาศวันหยุดพิเศษในวันที่2มิถุนายนจะทำให้เป็นวันหยุดยาว5วันตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม31วันที่1เป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันที่3นะครับวันที่2หยุดเพิ่มเป็น5วันสรุปนะครับข่าวนี้เป็นเฟคนิวส์นะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับซึ่งทางท่านโฆษกสำนักนายกระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาหรือมติของครม.ในเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้นนะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนั่นเองครับ
0: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสคบ.หน่อยนะคะเรื่องของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านก็เรื่องมีการผิดนัดที่จะไปชี้แจงต่อสคบ.นะคะล่าสุดตอนนี้มาถึงในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานกันบ้างอันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งให้สคบ.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยเช่นกันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.
1: ครับ
0: ท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีมีกระแสข่าวว่าผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์นั้นละลายมีกลิ่นไหม้แล้วก็เสี่ยงต่อไฟไหม้ค่าไฟเนี่ยก็คือไม่ลดลงนะฮะอันนี้โดยรวมแล้วเรื่องของไฟฟ้าน่ากลัวมากนะสำหรับบ้านนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคมากกว่า 500,000 บาทโดยท่านค่ะได้สั่งการให้ทางด้านของนายณรงค์ภูลพิพัฒน์นะคะเลขาธิการสคบ.ให้ไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นะอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ค่ะที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านกล่าวถึงฉลากก็คือเครื่องมือแรกนะคะที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่ตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ค่ะอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ผู้ประกอบการนั้นต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องหากฝ่าฝืนค่ะมีความผิดตามมาตราที่52กรณีจำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีผู้ผลิตหรือนำเข้าจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำซ้ำปรับนะคะสำหรับกรณีที่มีข้อร้องเรียนดังกล่าวนี้คือพบนะคะว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีการดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสโอ้โหก็คือจาก3เฟสนี่คือมากนะและให้เหลือเฟสเดียวเนี่ยก็คือแน่นอน
1: มันจะโอเวอร์โหลด
0: ค่ะและการใช้สายไฟก็คือเป็นอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายค่ะอันนี้เสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟไหม้แน่นอนปัจจุบันผู้เสียหายค่ะได้แจ้งความตามคดีอาญาแล้วนะคะที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะก็สรุปสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าวันนี้นะคะสคบได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นค่ะพบว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นมีพฤติการใช้ช่องทางออนไลน์เสนอบริการติดตั้งและข้อสัญญาที่ไม่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ซึ่งเป็นช่องโหว่ค่ะที่ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนติดตั้งได้ซึ่งสคบค่ะจึงนัดหมายให้มาสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเพิ่มเติมก็คือวันนี้วันที่15พฤษภาคม2569เพื่อที่จะพิจารณาคดีกับผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปซึ่งสคบนะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สคบอันนี้คือสายด่วนสคบ1166หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect มีเว็บไซต์ด้วยค่ะ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมนี่คืออยู่บริเวณที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ
1: ครับผมนี่คือการร้องเรียนนะฮะสำหรับเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดตั้งโซล่าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของเคสปลั๊กกระป๋อง นะครับที่ไม่ตรงปกนั่นเองนะครับ
0: มาถึงผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านอันนี้ก็คือผู้รับเหมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ต่
1: อ
0: นะคะติดตามกันค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทกันบ้างนะครับซึ่งทางรองนายกเอกนิติธันประภาสครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าการออกพระราชกำหนดนะครับกู้เงิน400,000 ล้านบาทขอไปครับ400,000 ล้านบาทนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาครับและนะครับเป็นวิกฤตที่ยังไม่จบนะครับเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกครับส่วนผลกระทบต่อค่าครองชีพต่อประชาชนดังนั้นครับในการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนครับสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นทางรองนายกเอกนิตินะฮะก็บอกว่าอย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดครับทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานครับวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้ครับควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเพราะหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตนั้นประเทศสามารถจะฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมครับลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นออกแบบมาอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะหากรองบประมาณปี70นั้นอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ครับส่วนครับในฝากฝั่งที่ฝ่ายค้านมองว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเป็นการช่วยนายทุนครับรองนายกเอกนิตินะครับยืนยันว่าไม่ใช่การช่วยนายทุนและไม่ใช่การตีเช็คเปล่าพระราชกำหนดทุกฉบับมีการเขียนกลไกอย่างชัดเจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างและหน่วยงานต่างๆที่เสนอโครงการมาจะต้องช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตรงเป้าตรงจุดจะต้องช่วยให้เปลี่ยนผ่านได้ต้องช่วยให้ปฏิรูปหลังวิกฤตสามารถฟื้นกลับมาได้เช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ครับนอกจากนี้ครับช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วยังสอนสกิลต่างๆและช่วยทำให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้นหากโครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณาจะช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารของรัฐถือเป็นการช่วยลดการกู้นอกระบบให้เอกชนนั้นมาร่วมนำเสนอได้ด้วยดังนั้นจึงใช้ความโปร่งใสและทำงานร่วมกับเอกชนหากฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญจะทำให้กระทบกับโครงการที่ออกมาหรือไม่ทางรองนายกครับก็ต้องบอกว่าต้องรอการพิจารณาของศาลต้องยึดตามหลักกฎหมายครับซึ่งพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติและต้องชี้แจงต่อไปซึ่งพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนช่วยบรรเทาผลกระทบและเปลี่ยนผ่านให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวครับ
0: ค่ะมาอีกหนึ่งกรณีนะคะคุณพฤษ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งกรณีคือเมื่อวานนี้ก็มีสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตของรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์คุณสุภ
0: จ
1: ี
0: ใช่ท่านก็คือมีในเรื่องของการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสในส่วนของรถพุ่มพวงซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนกันสื่อสังคมออนไลน์ก็มองว่าเอ๊ะรถพุ่มพวงที่มีการไปต่อเป็นพ่วงข้างเนี่ยผิดกฎทางด้านของกฎของกรมขนส่งทางบกหรือเปล่
1: าน
0: ะอันนี้โดยเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของกรมขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงในกรณีของรถพุ่มพวงตรงนี้ในทำเนียบรัฐบาลที่มีการแถลงข่าวกันไปโดยทางด้านของนายธิติพัฒน์ไทยจงรักค่ะโฆษกกรมการขนส่งทางบกท่านชี้แจงถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการข้อตั้งข้อสังเกตในเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีการชี้แจงนะคะว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการจัดอีเวนต์เพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ของสินค้าเกษตรซึ่งเป็นการขับขี่ภายในเป็นพื้นที่ปิดค่ะหรือว่าเขตจำกัดเฉพาะไม่ได้นำมาวิ่งบนถนนสาธารณะที่มีการจราจรที่พลุกพล่านจึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์นะคะซึ่งกรมการขนส่งทางบกเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของรถค่ะที่ใช้ในวิถีชุมชนอย่างเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือว่ารถเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันค่ะมีข้อจำกัดในเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจาก ครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถยนต์ทั่วไปเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนซึ่งทางกรมขนส่งทางบกเองตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบที่จะรองรับกลุ่มของรถเศรษฐกิจชุมชนตรงนี
1: ้
0: โดยมีแนวทางสำคัญก็คือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่ขับขี่และผู้ใช้ถนนให้มีเป้าหมายสำคัญก็คือปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทชีวิตของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและช่วยให้ประชาชนมีรายได้ที่ยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับผมอีกเส้นหนึ่งข่าวนะฮะก่อนจะไปพักฝั่งตีคล้องร้องข่าวกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับช่วงเปิดเทอมแบบนี้เลยแล้วก็เกี่ยวกับคุณพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับซึ่งทางรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครับเปิดเผยภายหลังมีการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินั้นได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียนตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับอนุโลมให้ลูกเสือเนตรนารีทุกประเภทสามารถแต่งกายด้วยชุดลำลองในการฝึกอบรมภายในโรงเรียนได้รวมไปถึงนะครับครอบคลุมการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลและการทำกิจกรรมในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประเภทครับสำหรับการในการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบลูกเสืออยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกันนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครับคาดว่าจะแล้วเสร็จทันภาคการศึกษาที่2ในปีนี้ปี69นะครับซึ่งทางท่านปลัดนะครับชี้แจงเพิ่มเติมว่าการแต่งเครื่องแบบเต็มยศนั้นจะใช้เฉพาะในงานพิธีการ2ครั้งต่อปีได้แก่งานทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามและวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโดยกำหนดให้เฉพาะกองเกียรติยศของแต่ละโรงเรียนครับซึ่งมีประมาณ30คนต่อกองเท่านั้นครับไม่ได้บังคับนักเรียนทุกคนโดยเช่นรองที่กำหนดนะครับประกอบด้วยหมวกผ้าผูกคอและชุดนักเรียนหรือชุดพละตามที่โรงเรียนกำหนดครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวคุณบุญมาศรีมาศรอท่านผู้ฟังอยู่นะคะหลังจากนั้นกลับมาพบกับข่าวยามเช้าในช่วงที่2ต่อค่ะ
1: ครับ
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยบอกว่าให้เดินหน้ายกระดับความร่วมมือรอบด้าน

ยาวนานและใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับแหละครับและเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าแล้วทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องกันแล้วครับในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารซึ่งประเทศไทยเองก็มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการขยายความร่วมมือในด้านนี้อยู่แล้วและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเจรจาและการลดความตึงเครียดโดยประเทศไทยเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศคือไทยและบาเรนกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เร่งในการแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าโดยตั้งคณะกรรมการศึกษารอบด้านโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและก็ผู้แทนภาคประชาชนกันด้วยทำหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายแล้วครับและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบกันต่อไปโดยทางรัฐบาลก็เข้าใจแล้วครับว่าค่าไฟฟ้านั้นเป็นต้นทุนสำคัญและการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกันด้วยต้องใช้กระบวนการที่โปร่งใสดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกด้วยเป้าหมายหลักๆนั่นก็คือทำให้ระบบพลังงานของประเทศไทยมีความมั่นคงโปร่งใสแข่งขันได้และพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะเดินหน้าแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าอย่างจริงจังบนหลักของกฎหมายความเป็นธรรมและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้สั่งสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงานในสังกัดบอกว่าให้เร่งสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานที่บอกว่าเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินไปแล้วกว่า 500,000 บาทพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้เช็คฉลากมอก.ก่อนตัดสินใจซื้อกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้กันด้วยและค่าไฟก็ไม่ได้ลดลงด้วยครับก็สร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทนั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศไทยเลยแหละครับโดยฉลากคือเครื่องมือแรกแหละที่ผู้บริโภคควรใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่นั้นถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางผู้ประกอบการก็จะต้องแสดงฉลากให้มันครบถ้วนถูกต้องแล้วหากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับ
ส่วนกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ

ไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วครับที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วทำงานเชิงรุกกันด้วยครับสำหรับกรณีร้องเรียนดังกล่าวก็พบแล้วครับว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและก็ใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟมันตกไฟมันดับอุปกรณ์ก็ละลายเสี่ยงไฟไหม้ครับแล้วในปัจจุบันนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความตามคดีอาญาที่743/2568ที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้สรุปสำนวนพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการกันแล้วและนอกจากนี้ทางสคบก็จะพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์นั้นเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟพคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือตัวย่อกกพสภาวิศวกรและสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนแหละครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มันครอบคลุมทุกมิติกันต่อไปและผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่มันไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่www.ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เร่งเจรจากับทูตเกาหลีหลังพบแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างแล้วยืนยันว่ามีกลไกคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพแรงงานกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากกรณีที่เกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่ขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานที่เกาหลีใต้ทางด้านเกษตรประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU หรือ E8 หรือที่เรียกว่าวีซ่าทำงานระยะสั้น 5-8 เดือนที่ผ่านระบบ MOU ระหว่างกรมการจัดหางานของประเทศไทยและเมืองในเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา1ปีครับคือระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569นั้นในประเด็นนี้นั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าจากกรณีดังกล่าวได้รับรายงานว่ามีบางส่วนที่หลบหนีการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่หลบหนีการจ้างงานทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้เลยครับแล้วในขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยเพื่อเชิญท่านทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาหารือกันต่อไปซึ่งก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าตอนนี้จะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงแรงงานก็ยังคงผลักดันในเรื่องของการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยรวมทั้งเป็นการอัพสกิลรีสกิลที่มันดีที่สุดเพื่อให้แรงงานไทยนั้นได้เรียนรู้และนำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศทั้งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ให้ความสำคัญแล้วครับรวมถึงมีความพยายามหาตลาดใหม่ๆซึ่งเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญโดยต่อจากนี้ไปทางกระทรวงแรงงานจึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อสร้างกลไกภายในที่จะคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพเมื่อเดินทางไปทำงานแล้วแรงงานก็จะต้องดำเนินการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวบอกว่าไม่ใช่เปิดเสรีไร้การกำกับนะครับแล้วก็ย้ำยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะ
พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าอันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวนี้เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้มันสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ๆโดยธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าทุกมาตรการด้านเศรษฐกิจจะต้องเดินควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติผู้ประกอบการไทยกันด้วยก็ต้องคุ้มครองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ต้องดูแลควบคู่กันไปโดยการปรับปรุงกฎระเบียบในครั้งนี้นั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ใช่การปล่อยเสรีโดยไร้การควบคุมตามที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเกี่ยวกับวันหยุดราชการซึ่งตอนนี้เป็นเฟกนิวกันมากมายเลยโดยโฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข่าวตามโซเชียลมีเดียออกมาระบุว่าคณะรัฐมนตรีให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมอันนี้บอกได้เลยครับไม่เป็นความจริงยังไม่เป็นความจริงเป็นFake news ครับพี่น้องเอ้าความจริงเป็นยังไงมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและก็จะส่งผลให้มีวันหยุดยาวๆต่อเนื่องกันไปเลยในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นเฟกนิวส์ครับพี่น้องโดยในขณะนี้นั้นยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นแหละครับและก็ขอให้สาธารณชนประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายโปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือก่อนแชร์เผยแพร่กันต่อไปเพราะว่าอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนในวงกว้างครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้พี่น้องประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการที่เชื่อถือได้โดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือจะฟังจากนี่เลยตีข้องร้องข่าวอันนี้เชื่อถือได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องราวเกี่ยวข้องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยครับโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าทางรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ก็ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถเลยครับซึ่งการปฏิบัติการของฝ่ายไทยและหน่วยงานในพื้นที่ก็จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันด้วยครับรวมไปถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดครับแล้วในขณะเดียวกันทางกองทัพไทยก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติครับ
และทั้งนี้ทั้งนั้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีมันไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยเองก็จะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปครับก็ยังไงก็ตามแต่ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไม่ปล่อยละทิ้งปล่อยปละละเลยไม่มีทางปล่อยปละละเลยแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบยกระดับการสื่อสารกันหน่อยโดยกรมประชาสัมพันธ์ผนึกกำลังสร้างพันธมิตรสื่อเอเชียแปซิฟิกใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบและยกระดับการสื่อสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ครับหรือ AMS 2026ณสาธารณรัฐมาลดีฟก็ได้มีการปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569โดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBDGC ได้กล่าวในพิธีปิดโดยเน้นย้ำว่าสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ปกป้องความจริงและความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI และภูมิทัศน์สื่อกันด้วยครับโดยในช่วงระหว่างการประชุมนั้นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้หารือทวิภาคีกับสื่อสาธารณะแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟและรัสเซียทูเดย์หรืออาทีจากสหพันธรัฐรัสเซียกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมทักษะเทคโนโลยีสื่อใหม่และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นแหละครับและยังมีด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนสื่อมวลชนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของแต่ละประเทศกันด้วยรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเนื้อหาข่าวสารวิดีโอและรายการด้านวัฒนธรรมตลอดจนการผลิตสารคดีร่วมกันเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั้งสองประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายความสำเร็จจากการประชุมในครั้งนี้นั้นถือเป็นก้าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับในการผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรสื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานสื่อสาธารณะของประเทศไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการสื่อสารของประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสวัสดีครับ

ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: 6:52 ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับหลังจากรับฟังตีคล้องร้องข่าวไปนะครับมาดูกันต่อสำหรับประเด็นต่างๆในข่าวยามเช้านะครับผมมีหนึ่งประเด็นนะฮะที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความเสียหายและอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับเป็นข่าวนะครับผมจากในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับแจ้งเหตุชายชาวจีนก่อเหตุทำลายทรัพย์สินราชการและดูหมิ่นเจ้าพนักงานภายในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกโซน2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับมีการเข้าแจ้งความต่อทางพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับระบุว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินั้นมีชายชาวจีนนะครับชื่อว่าหลี่เว่ยก่อเหตุใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะครับ2 เครื่องนะครับก่อนจะเดินฝ่าจุดตรวจออกไปโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุครับชายคนดังกล่าวยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นภาษาจีนเสียงดังโดยมีความหมายในภาษาไทยว่าบุพการีเสียชีวิตครับรวมถึงมีการสะบัดคำต่างๆอีกหลายคำพร้อมพยายามเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ภรรยาของผู้ก่อเหตุนั้นได้เข้าห้ามปรามและดึงตัวไว้ทันตำรวจเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงทำลายทรัพย์สินของทางราชการครับจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่หัวหน้าเวรนะครับผมคุณมนตราขวัญศิริกุลนะครับหัวหน้าเวรของทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับได้เข้าแจ้งความเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นชายชาวจีนครับของสายการบินสปริงแอร์ไลน์ครับจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นครับการที่เขาทำลายเครื่องตรวจอัตโนมัติไป2 เครื่องนั้นความเสียหายอยู่ที่ประมาณครึ่งล้านครับ481,500 บาทอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยเจ้าหน้าที่ครับได้รวบรวมพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่บอกว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ดีๆก็จะเสียเพราะว่าคนแบบนี้นะฮะไปก่อเหตุที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวในเรื่องของการกรณีการจับกุมชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเราก็มีการนำเสนอแล้วก็มาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎร14พฤษภาคมทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ค่ะมีการชี้แจงกระทู้ถามสดในกรณีของการจับกุมนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามตามที่นายปิยรัตน์จงเทพสสพรรคประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีเป็นผู้ตั้งกระทู้ในการถามโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุนะคะว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหารวมถึงมีการประสานข้อมูลด้านความมั่นคงแต่ไม่พบประวัติก่อเหตุรุนแรงหรือว่าเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายนะคะพร้อมยอมรับค่ะว่าอาจมีช่องว่างในการที่จะบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานแต่ไม่ถึงขั้นเรียกว่าเป็นความล้มเหลวพร้อมระบุค่ะว่าทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กำชับค่ะว่าให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดค่ะเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมที่จะดำเนินคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการที่จะสอบสวนอย่างใกล้ชิดขณะที่ฝ่ายปกครองเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินการกระทำที่เกี่ยวข้องและเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหากพบความเชื่อมโยงยืนยันค่ะว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ดิ้งนอนใจและทุกหน่วยงานความมั่นคงทั้งกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งได้เร่งตรวจสอบและกวาดล้างเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับผมยังอยู่ที่เรื่องของหมิงเฉินซันนะครับซึ่งทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยนะฮะว่าคดีนี้นะฮะผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามนะครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกัมพูชาเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาครับยืนยันนะครับว่า มิงเฉินซานไม่ได้เป็นเพียงบัญชีม้าหรือว่าเป็นระดับล่างแต่มีบทบาทในระดับของบอสหรือผู้บริหารในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งขณะนี้ครับตำรวจไซเบอร์นั้นอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดหาเครือข่ายบุคคลครับพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ครับยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่มีการตั้งคณะทำงานในพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลนะครับแม้ว่านายหมิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนอยู่และไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่บอสเลยนะ
1: บอสนะ
0: ต้องบอกว่าเทพยดาโดนใจให้ไปจับได้จากเรื่องอื่นแล้วก็สืบสานมาถึงเรื่องนี
1: ้จากเหตุรถเกิดอุบัติเหตุรถกระบะ
0: ใช่
1: นะ
0: ถ้าไม่มีโดนใจให้